0: ี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันง่ายง่ายค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดนชื่อเล่นชื่อ
2: ปาวานครับ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3คร
0: ับอนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: 5ครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะ
2: ไปเดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
3: My name is Madam Visit and my nickname isI'm a scientist.
0: Oh, เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
3: ผมชื่อเด็กชายนาดนวิสิตพันธ์ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์น่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั้นก็คือกระปุกออมสินอุดอุดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัด
1: กาว
0: ลูกตาปลอม
1: ขวดน้ำ
0: กันไกร
1: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ปะวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
0: ทำหูงี้โอเคปะวานเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ปะวานปะวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
1: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมีสองสีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้งสองสีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้วสองข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์

0: คมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวปูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมูเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นยังขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจ
2: ื๊อให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
2: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเดี๋ยวนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่ครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่ไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวานมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวง
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับ

0: เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
1: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
0: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
1: ่
0: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
1: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมครับ
0: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
1: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: น้องประวันเดลยังครับน้องประวัน
2: สวัสดีคร
1: ับ ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะครับ
2: Mahidol Kids
1: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่เข้าตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่เข้าตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอติม
1: เทปใสค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
2: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
3: 1 2 3 4 5 6 7
2: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจะติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูป
1: เราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะหาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: ประวันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
1: โดเรมอน
2: สอยคอครับ
1: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: ครับ
1: โดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
1: สีฟ้า
2: ต้องวาดสี

0: ร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคะ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือคุณหมอเดียวผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา
0: ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: นี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: เหมือนเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้ก็ตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองดู
2: สิลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: อ๋อเคเก่งมาก
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม

0: เหลี่ยม5เหลี่ยม6เหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
2: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
2: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
2: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
4: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
2: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
2: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
4: ข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ีกหนึ่งที
4: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
2: ใช
3: ่ไหมใช่
2: หรือประวานเอาตัวไหนดี
4: เกือบละเกือบละ
2: เอาตัวนี้สิ
4: ใกล้เคียงแล้ว
2: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
4: เอิบ
2: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
4: ด้านไหนเอ่ย
2: โอ้ยเก่งมากเลย
4: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
2: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ายตำแหน่งที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไร

0: และอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี่เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไห
4: มได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่ง

0: ต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
1: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้ว อวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
0: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ฮะ
4: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
0: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
4: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
0: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
0: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: หา
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
2: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
5: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
5: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
5: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
5: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์ แต่กา

0: การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยาข้ายังมองไม่เห็นเลย
0: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แม่แกทำอะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันอีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่ก้อนขุ่นสบู่ก้อนใสและสบู่เหลวซึ่งจะใช้สารตั้งต้นที่แตกต่างกันสบู่ก้อนขุ่นใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
1: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ย

0: ็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
1: ตัวเท่านี้
0: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
1: ฮะเท่านี้เหรอครับ
0: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
1: คืออะไรครับ
0: หัวนม
1: เฮ้ย
0: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้น

0: ็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
1: เฮ้ย
0: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
1: เพศชายนี่แหละครับ
0: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
1: สัตว์น้ำปลา
0: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดหนึ่งซึ่งร้องแบบนี
1: ้โอ้ม้าน้ำ
0: โอ้ม้าน้ำถูกต้องครับ
1: เย้
0: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะคุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
1: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
0: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
1: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
1: ๆปล่อยไข่
0: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
1: ปลาม
0: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
1: กิน
0: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
1: ฮะคืออะไรเหรอครับ
0: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
1: ผมลองอมบ้างสิ
0: เป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากพ่นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
1: ลูกอ่อนครับ
0: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
1: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
0: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกในปากก็มี
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
1: ใช่ครับ
0: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดู นะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
2: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
2: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

0: พร้อมรอมฤทธิ์แล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
1: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
0: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
1: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
2: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได
4: ้อ
5: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: เออ
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหาร

0: หารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
1: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
5: สวัสดีคร
2: ับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พระพุทธเจ้า The Series ตอนอภิเษกสมรส
1: โอ้โย

0: โอ้
1: ทำอะไรอยู่เหรอรถถัง
0: อ้าวต้นกล้ารถถังกำลังซ้อมนะสิ
1: ซ้อมอะไรเหรอ
0: ก็รำหน้าขันหมากไง
1: งานอะไรอ่ะงานกินหมากโอ้ยงานคนแก่นะดิ
0: วิไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งงานเขาเรียกขันหมาก
1: ดูน่าสนุกเนาะ
2: อ้าวต้นกล้าจะไปแห่ขันหมากงานแต่งกับเขาด้วยเหรอ
1: ไม่ละครับดูน่าสนุกก็จริงอ่ะแต่ต้นกล้าขี้เกียจจะหล่อแย่งรถถังอ่ะเอ๊ะทำไมคนเราต้องแต่งงานให้ยุ่งด้วยล่ะครับไปอยู่ด้วยกันซะเลยไม่ดีกว่าเหรอจบ
2: ไม่ได้สิมันเป็นประเพณีเป็นการให้เกียรติกันของทั้งสองครอบครัวแล้วยังเป็นการประกาศให้คนอื่นรับรู้ด้วย
0: สนุกด้วยนะต้นกล้ามีเงินแล้วก็มีของกินเยอะด้วย
1: โอ้ต้องทำอะไรเยอะแยะเลยไม่ไหว
2: ไม่แน่นะพอต้นกล้าโตขึ้นก็อาจจะมีการทำพิธีแต่งงานนะ
0: เอาเลยรถถังจะรำหน้าขันหมากให้งานแต่งงานเนี่ยดีเนาะ
1: ดียังไงอะไม่เห็นจะดีเลยอะ
2: ถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ทำสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณหรอก
1: มีมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอฮะหลวงอา
0: เล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ
2: ได้สิงานแต่งงานอันยิ่งใหญ่และงดงาม

0: หอมกลิ่นดอกไม้จากที่ไหนเจ้าหญิงยโสธรา
1: ถวายบังคมเพคะเจ้าชาย
2: น้องยโสธรามาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่สักครู่นี้เองเพคะ
2: แหมดอกไม้สวยดีเอามาให้ใครเหรอให้พี่หรือเปล่าจ๊ะ
1: หม่อมฉันนำดอกไม้มาให้เจ้าของเพคะ
2: เจ้าของงั้นหรือแล้วใครล่ะ
1: หม่อมฉันขอถวายเพคะ
0: เอ๋อให้ข้าอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่แล้วเพคะ
0: ช่างงดงามและหอมเหลือเกิน
1: พายคงจำไม่ได้แน่ๆเพคะ
0: ไม่ไม่ข้าจำเจ้าได้เสมอแม้ว่าเจ้าจะโตเป็นสาวมีสิริโฉมงดงาม
1: เจ้าชายตรัสเช่นนี้หม่อมฉันก็เขินแย่สิพี่คะ
2: อีเอียนเลี่ยนชะมัด
1: ที่หม่อมฉันบอกว่าเจ้าชายคงจำไม่ได้หมายถึงดอกไม้พี่คะ
0: ดอกไม้ที่งดงามกลิ่นหอมนี้คือ
1: ใช่แล้วพี่คะดอกไม้เหล่านี้ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่เจ้าชายส่งมอบให้หม่อมฉันไงพี่คะ
2: ดอกไม้เหล่านี้นี่นั่นเหรอชะก็แค่ดอกไม
0: ้ขอบพระทัยเจ้าหญิงข้าดีใจที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหญิงเป็นอย่างดีจนงอกเงยผลิดอกงดงามเช่นนี
1: ้นั่นเพราะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีจึงเติบโตผลิดอกงดงามพี่คะ
2: จะอะไรกันนักหนานะก็แค่ดอกไม้
0: แต่สำหรับข้าไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่งดงามแต่เป็นน้ำใจและความตั้งใจของเจ้าหญิง
1: ขอบพระทัยที่ทรงมองเห็นความจริงใจและตั้งใจของหม่อมฉัน
0: ข้าก็ดีใจและมีความสุขที่ได้มองเห็น
2: แต่ว่าทำไมช่างดูเหมาะสมกันเหลือเกินน่าอิจฉายิ่งนัก
1: ขอพระทัยเพคะเจ้าชาย
3: ใครหรอฉันนะ
1: ถวายบังคมเพคะ
3: เจ้าคือ
1: หม่อมฉันยโสธราพิมพาเพคะ
3: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่เจ้าหญิงสามารถนำไปปลูกยังกรุงเทวทหะบ้านเมืองแว่นแคว้นของเจ้าหญิงให้เจริญงอกงามและเจ้าหญิงก็จะได้รื่นรมกับความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์อย่างไม่รู้จบ

0: โหพระศาสดาก็แต่งงานเหรอฮะหลวงอา
1: ใช่แล้วนี่เป็นวัฏจักรของวิถีชีวิตมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
0: การแต่งงานเป็นธรรมชาติยังไงอะดูสิมีโน่นมีนี่แล้วมีรถถังแห่ขันหมาก
1: เอาไว้ให้ต้นกล้าโตซะก่อนก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: งั้นเอาไว้โตแล้วค่อยคิดก็ได้เนาะ
1: ดีแล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุด
2: ต้นกล้างั้นก่อนโตเราไปร่วมสนุกกับขบวนขันหมากกันเหมือนเตรียมดูไว้ก่อนไง
0: เอางั้นเหรอรถถัง
2: หลวงอาล่ะครับไปด้วยกันไหมครับ
1: ไม่ละไม่เอาดีกว่าไปสนุกกันเถอะหลวงอาจะศึกษาพระธรรมสักหน่อย
0: สาธุไปเร็วครับ
1: อิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนาแสดงในแง่กรรมคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและอารมณ์ที่พึงถูกต้องด้วยกายแสดงในแง่โลกธรรมได้แก่ลาภยศสรรเสริญและความสุข

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่เสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับและวันนี้ครับพบกับเช้าที่สดใสและพบกับ Teacher Pam นายคุณัทไตรเรืองศักดิ์นะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้ครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูบนหน้าจอกันเลยครับเด็กๆครับเห็นบนหน้าจอไหมเอ่ยบนหน้าจอทิชปาล์มขึ้นคำว่าอะไรไว้ครับ Very good numbers one numbers one มีครั้งที่1แล้วก็ต้องมีครั้งที่2แต่ครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนั้นเราจะนำ

0: numbers ซึ่งมีความหมายว่าตัวเลขนั้นมาผสมผสานกับประโยคใดหรือคำศัพท์ใดนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเด็กๆครับลองมาสะกดคำว่า numbers กันก่อนดีกว่าครับ3 2 1Numbers มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
1: ต
0: ัวเลขหรือว่าจำนวนนั่นเองครับในเมื่อทิชปามพูดถึงตัวเลขและจำนวนนะครับเด็กๆจะนึกถึงอะไรได้บ้างครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่อง things in the classroom เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนใช่ไหมครับบวกกับเรื่อง numbers เข้ามาเราจะบอกจำนวนเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนกันเด็กๆครับมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้านักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ไหนทีเชอร์อยากให้นักเรียนลองอ่านดูว่าข้อแต่ละข้อนั้นของเรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างไหนลองดูครับ3 2 1โอเคครับครับข้อที่1เนี่ยนักเรียนจะสามารถออกเสียงและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนจะใช้อยู่เป็นประจำในการเรียนนั่นเองครับและนักเรียนสามารถบอกและพูดประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเลยครับจะเป็นประโยคสั้นๆไม่ยาวมากเด็กๆจะสนุกแล้วก็จำง่ายแน่นอนครับต่อไปนะครับเด็กๆจะสามารถเห็นภาพและพูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้อยู่บนอะไรอยู่ใต้อะไรเด็กๆครับในเมื่อทิชปามพูดถึงเรื่องบอกตำแหน่งแล้วนักเรียนลองบอกทิเชอร์หน่อยครับว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บอกตำแหน่งมีอะไรได้บ้าง on อะไรอีกครับ
1: in
0: underNext to เนี่ยโอเคครับในเมื่อนักเรียนพอทราบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับเด็กๆครับดูที่รูปแรก What do you see in this picture Pen ใช่หรือเปล่าไหนลองสะกดคำว่า Pen ให้ทิชปามฟังหน่อย
1: Pen
0: ถูกต้องไหมนะลองดู Very good ถูกต้องครับต่อไป Next คำนี
1: ้
0: RulersR-U-L-E-R Very good นักเรียนปลายทางร่วมกันสะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับคำนี้ครับ
1: bag
0: มีความหมายว่าก
1: ระเป
0: ๋
1: าก
0: ระเป๋าก็คือ bag B-A-G ถูกต้องครับต่อไปครับ
1: Sharpener
0: มีความหมายว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับเด็กๆครับลองสะกดได้ไหมถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสะกดอย่างไรเพราะว่าคำศัพท์นี้ค่อนข้างยาวนะไปเลยครับสะกดพร้อมกันขออีกครั้งหนึ่งครับ S H ออกเสียงว่า sharpener sharpener โอเคครับคำนี้ครับPencil P E N C I L ใช่ไหมถูกต้องครับคำนี้ครับ Pencil case เรามาสะกดพร้อมกันเลย
1: Pencil case
0: ไปเลยครับคำนี้ eraser ไหนลองสะกดดู
1: eraser
0: ออกเสียงว่า
1: eraser
0: คำนี้เลยตามคำนี้เลย crayon ถูกต้องครับ crayon crayonBook and
1: notebook
0: สะกดอย่างไรนะ
1: N-O-T-E-B-O-K
0: เก่งมากครับ notebook ก็คือสมุดนั่นเองครับคำนี้

0: table ฝั่งนี้ขอเสียงหน่อยอ่ะสะกดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับ again please
1: table
0: very good chair สะกดอย่างไร c h a
1: i r
0: very good c h a i r chair picture ออกเสียงพร้อมกัน
1: picture
0: start with p p p i p i c very good ต่อเลยp everybody spell it please 3 2 1 p i c t u r e picture ก็คือรูปภาพนั่นเองครับมารวมกันเลยนะครับ things in the classroom ก็คือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนนั่นเองครับเริ่มเลยออกเสียง okay ครับลองมาโชว์ทีเชอร์ดูสิครับว่าเด็กๆมีสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะออกคำสั่งแล้วให้นักเรียนโชว์ให้ทีเชอร์ดูนะครับ 3 2 1 Show me your pencil ว้าวโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะครับโชว์ทีเชอร์ด้วยนะว่ามีอะไรบ้าง Show me your pencil caseVery good. Show me your two pencils. Two pencils. มีคนโชว์ pencil case อยู่เหรอโอเคต่อไป Show me your book. Very good. Show me your a sharpener.โอเคมีไหมมีไหมโชว์เลย very good โอเคเอาลง show me your an eraser โอเค very good show me your penมีใครมีเพนไหมโอเคเก่งมากพร้อมกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาลงครับเอาลงเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับทิชเชอร์ปามในวันนี้เรียบร้อยแล้วเอาละครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะครับทิชเชอร์จะดูว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆมาดูกันดีกว่าครับดูบนหน้าจอ preposition ออกเสียงพร้อมกันครับ prepositionPreposition เด็กๆครับคำนี้มีหน้าที่บอกอะไรเอ่ย Preposition เป็นคำบุพบทบอกอะไรเอ่ยบอกตำแหน่งถูกต้องครับบอกตำแหน่งว่าเด็กๆเห็นไหมครับว่าเจ้าแมวตัวเนี้ยกับกล่องเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนของกันและกันเอาที่รูปแรกเลย Where is a catWhere is the cat?
1: The cat is in the box.
0: Very good. มีเพื่อนตอบได้ใช่ไหมได้เลยครับลองดูลองดู Where is the cat? เอารูปแรกเลยนะ
2: The cat is in the box.
0: Very good. ขอบคุณครับนั่งลงนะ The cat is in the box. Very good. มาดูรูปต่อไปเลยนักเรียนเห็นตำแหน่งของแมวไหมเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยข้างหน้านะข้างหน้าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรใครยังจำได้บ้างลองดูนะ Where is the cat? ทีเชอร์จะลองใบ้ให้จะมี3พยางค์ขึ้นต้นด้วยคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า in in in หนใครลองจำได้ใครจำได้บ้างอินอะไรครับอินโอเค in front of in front of อ่ะออกเสียงพร้อมกันครับเด็กๆ in front of ข้างหน้า in front of ข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วที่เชื่อจะถามคำถามใหม่และเตรียมตอบนะครับ where is the cat very good นะทุกคนออกเสียงได้ถูกต้องแล้วไหนใครลองออกเสียงใส่ไมค์ให้ที่เชื่อหน่อยอ่ะลองดูครับ Stand up please Where is the cat
2: The cat is in front of the box
0: Very good ตบมือให้เพื่อนครับวิธีการตอบก็คือบอกในสิ่งที่ที่เชื่อถามหาอยู่แล้วตามด้วย is แล้วตามด้วยตำแหน่งแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่อยู่ตรงนั้นนะครับเด็กๆครับสรุปแล้วรูปแรกของเราจะบอกว่าแมวตัวนี้ตอบว่าอย่างไรนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ย Where is the cat The cat is in the box Very good และรูปต่อไป The cat is in front of the box Very good เรามาดูรูปต่อไปเลยครับเด็กๆวันนี้มีแมวหลายตัวเลยอ่ะเด็กๆบอกทีเชอร์รูปแรกตำแหน่งของแมวอยู่ที่ใดตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่บนใช่ไหมด้านบนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: on
0: เพราะฉะนั้นแล้ว where is the cat ตอบพร้อมกันเลย
1: the cat
0: อ่ะใครตอบได้ใช้ไมค์หน่อยอ่ะนี่ where is the catAgain, please. Where is the cat?
2: The cat is on the box.
0: Very good. นั่งลงครับต่อไปแมวตัวที่สองเตรียมนะ Where is the cat? Okay. กล้า Stand up, please. Where is the cat?
2: The cat is in the table.
0: บอกที่เชื่อก่อนว่าแมวตัวนี้อยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหน
2: อยู่ข้างในข้างใต้ครับ
0: ข้างใต้ใต้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับก้า
3: under
0: ถูกต้องอีกรอบหนึ่งครับ where is the cat
2: the cat is under the box เฮ้ย
0: again please the cat is
2: the cat is under the box the table
0: very good นั่งลงครับต่อไปแมวตัวต่อไปแมวตัวต่อไปเอาตัวไหนดี
3: ข้างหน้า
0: ข้างหน้าเราเรียนมาแล้วอ่ะสกิด Where is the cat
2: The cat is in front of the table
0: นั่งลงครับอ่ะต่อไปแมวตัวต่อไปแมวตัวสุดท้ายเด็กๆบอกตำแหน่งทีเชอร์ก่อนแมวตัวนี้เขาอยู่ไหนถูกต้อง behind เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆแต่งประโยคได้เลยไหนใครตอบได้อ่ะลูกครับ Where is the cat
2: The cat is behind the table
0: Very good โอเคตบมือให้ทุกคนเลยตอบได้หมดเลยนะครับไปต่อเลยนะเปลี่ยนจากแมวมาเป็นหนังสือได้ละหนังสือกับอะไรเอ่ย rulerThe book and the ruler เดี๋ยวทีเชอร์จะตั้งคำถามเด็กๆเห็นไหมครับว่า ruler หรือไม้บรรทัดเราอยู่ตรงไหน in ถูกต้องครับ in เพราะฉะนั้นแล้วทีเชอร์จะถามว่า where is the ruler where is the ruler อ่ะลูกลองดู
2: the ruler is in the book
0: Very good. The ruler is in the books. เก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ in เราจะตามหลังคำว่า is นะครับไปดูกันต่อกล่องนะครับกล่องมีคำว่ากล่องนะแล้วก็มีคำว่า book เด็กๆลองดูตำแหน่งเขาก่อนพิจารณาดูครับว่าตำแหน่งเขาอยู่ไหนเนี่ย very good เนี่ยใกล้ๆกันนั่นเองครับลองแต่งประโยคให้ทีเชอร์หน่อยเด็กๆทุกคนในห้องแต่งประโยคให้ทีเชอร์เลยครับ 3 2 1 Where is the book
1: The book
0: Very good. The book is near the box. เด็กๆออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคครับ
1: The book is near the box.
0: Very good. ถ้าทีเชอร์ตั้งคำถามใหม่สำคัญ Where is the box?Very good เห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนคำถามได้เด็กๆก็เปลี่ยนตำแหน่งไปด้วยก็ได้แต่ว่าตำแหน่งนี้เราใช้คำว่า near อยู่แล้วสามารถใช้คำว่า near ได้เหมือนเดิมครับมี box อีกแล้วนะไปต่อเลยแล้วก็ cat ดูเลยครับว่าเขาอยู่ที่ไหนบอกทีเชอร์ก่อนข้างหน้า Very good อันนี้ง่ายเด็กๆครับคำว่า in front of ออกมาหลายรอบมากเด็กๆทีเชอร์อยากหาอาสาสมัครคนใหม่ดูบ้างลองลูก stand up please ลองแต่งประโยคดูแล้วฟังทีเชอร์ก่อนนะครับ Where is the cat? Where is the cat? ตอบ the cat เลยครับ
2: The cat is in
0: front
2: of the box
0: ถูกต้องครับแต่ว่าขออีกหนึ่งครั้งขอแบบคล่องแคล่วเลยนะ 3 2 1
2: The cat is in front for
0: in front of
2: in front of
0: front of
2: front of the box
0: The cat is in front of the box
2: The cat is in front of the box
0: Very good นั่งลงครับ The cat is in front of the box ไปต่อเลยครับมีคำนี้ table มาแล้วนะเตรียมตัวนะลูกนะและทีเชอร์จะถามหาอะไรเอ่ย pencil case where is the pencil case ใครตอบได้ยกมือเลยอ่ะ
2: the pencil case is under the table
0: very good เก่งมากครับนั่งลงใช้คำว่า under ที่มีความหมายใต้หรือล่างนั่นเองครับอยู่ข้างล่างกระเป๋าดินสอเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับในประโยคนี้ The pencil case is under the table ต่อไปเลยนะใครเห็นแมวทีเชอร์บ้างครับเห็นบ้างไหมใครเห็นบ้างอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังปิ่น stand up please เราจะใช้คำว่าอะไรนะ behind เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องตอบว่า โอเคเดี๋ยวมาลองตอบพร้อมกันไม่เป็นไรลูกลองดูนะเราจะใช้คำว่า the cat is behind the boxไหนลองตอบ Where is the cat?
2: The cat is behind a box.
0: The box.
2: The box.
0: อีกรอบหนึ่งครับ The cat.
2: The cat is behind a box.
0: The box.
2: The box.
0: โอเคนั่งลงถูกต้องครับ The cat is behind the box. เด็กๆออกเสียงพร้อมกันอีกรอบครับ The cat is very good.เอาล่ะครับอันนี้ขอเร็วๆเลยเขาอยู่ที่ไหน Where is the pencil case ตอบเลยครับตอบพร้อมกันเลย 3 2 1 The table The pencil case is under the table

0: เห็นอะไรของทีเชอร์บ้างดินสอเพนซิลทีเชอร์กำลังถามหาว่าดินสออยู่ตรงไหนกรุ๊ป1อยู่ไหนเอ่ยกรุ๊ป1เตรียมตัวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตำแหน่งทีเชอร์จะวางไว้ตรงไหน3 2 1ตอบกันทั้งกลุ่มเลยนะครับ Where is the pencil?
1: The pencil is on the
0: table. Very good. ต่อไปกรุ๊ป2 Where is group 2? Group 2เตรียมตัวนะครับ3 2 1
1: The pencil
0: is อีกรอบหนึ่งครับis under the table very good ต่อไปเอาตรงนี้ละกัน group 3 3 2 1 in front of the table very good ต่อไป group 4 where is group 4เตรียมตัวนะครับ3 2 1 where is the pencilThe pen is the table. Very good. ต่อไปกู5 3 2 1
1: The pencil is the pencil under the table.
0: Very good. ทุกกลุ่มตอบถูกทุกกลุ่มเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณครับไปดูกันเลยเด็กๆดูที่โครงสร้างนี้ There isเด็กๆครับออกเสียงพร้อมกัน There is ตรงนี้ทีเชอร์จะลองยกตัวอย่างเป็นคำนี้เอา and เอา and ละกันนะครับ and เนี่ยจะนำหน้าคำนามที่เป็นอะไรนะครับลองออกเสียงพร้อมทีเชอร์เลย There is an eraser on the table เด็กๆทุกคนครับออกเสียงพร้อมกันครับ There is an eraser
1: on the table
0: ตรงนี้เราจะเติมคำนามที่เป็นเอกพจน์ถ้าเราใช้ a หรือ and นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน่อยลองยกตัวอย่างที่ใช้อะหน่อยครับใช้ตัว a There is a pencil on the table ถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นคำนามนะครับที่จะวงเล็บไว้ให้นะต่อไปดูบรรทัดล่าง There are ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น ได้ที่เชื่อจะเติมให้ W O and ต่อไป pencil P E N C I L เติม S ไหมครับ
1: เติ
0: มเพราะว่าม
1: ากกว
0: ่าหนึ่งโอเคครับเรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกัน There are two pencils on the table ออกเสียงพร้อมกันครับ There are two pencils on the table ลองออกเสียงอันแรกก่อน There is an eraser on the table ทำไมทีเชอร์ถึงไม่เติม S ตรง eraser ครับเพราะว่าเพราะว่ามีเพียงแค่อันเดียวนั่นเองครับ a and เท่ากับ1นั่นเองนะครับไปต่อแล้วนะนี่คำนามที่นับได้เป็นเอกพจน์แล้วก็อันที่2เป็นคำนามที่นับได้เช่นกันครับแต่เป็นในรูปพหูพจน์มีมากกว่า1เติม s นะเด็กๆครับเข้าสู่เนื้อเรื่องของเราก็คือเรื่องอะไรนะครับ numbers เด็กๆครับCan you count 1 2 5 please 3 2 1นับ1ถึง5เลย
1: 1
0: เอา1ถึง5พร้อมเอา1 2 5 1 2 3 4 5ต่อไปครับ6 to 10

0: Again, please. 6, 7, 8, 9, 10. อันนี้คือง่ายมากเลยใช่ไหมครับไปต่อแล้วนะเลข11ถึงเท่าไหร่นะ11ถึง20ตอนนี้เอา11ถึง15ก่อนเริ่มเลยครับ11 12 13
1: 14
0: ต่อไปเลยครับ16 17 18 19 20
1: 20
0: 20 20คืออะไรเอ่ย20นั่นเองครับเด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองออกเสียงเป็นภาษาไทยแล้วให้เด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองออกเสียงภาษาอังกฤษคำว่า16ครับ16ครับ7ครับเอาใหม่นะหมายเลข7 5 15 14สิบเก้า ยี่สิบ
1: twenty
0: very good เด็กๆทีเชอร์ถามครับว่าเด็กๆเห็นอะไรบนรูปบ้างมีหนังสือเท่าไหร่นะครับ one เพราะฉะนั้นเราจะใช้ there is หรือ there are ครับ there is เพราะว่า there are จะใช้ในรูปพหูพจน์นะเราใช้ there is ในสิ่งของที่มีอันเดียวเช่นหนังสือมี1อยู่ในไหนครับตรงนี้ในรูป classroom เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ there is a book in the classroom ทีเชอร์จะลองถามดูว่าถ้ามีหนังสืออยู่บนโต๊ะเราจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอย่างไรมีหนังสืออยู่บนโต๊ะ There is a book on the table อีกรอบหนึ่งครับ There is a book on the table โอเค very good ลองดูรูปนี้นักเรียนดูนะครับว่ามีสิ่งของอะไรบ้างทุกคนดูที่รูปนี้นะครับแล้วพิจารณาดูว่ามี pencil case เท่าไหร่ ruler เท่าไหร่ pencil and eraser มีอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะมาเรียงประโยคกันแต่ละอย่างเลยว่าแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่บ้างได้โดยวิธีนี้ครับเราจะใช้ there is หรือ there are นะครับ there is หรือ there are นะครับThere are โอเคไหนมาลองออกเสียงพร้อมกัน There are three pencil cases ออกเสียงพร้อมกันครับ There are three pencil cases Two rulers Two pencils And five eraser On the tables เด็กๆครับในประโยคนี้มีกระเป๋าดินสอจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: 3แล้วมีไม้บรรทัดเท่าไหร่ครับ2มีดินสออยู่เท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: เช่นเดียวกันและมียางลบมีกี่ก้อนเอ่ย
1: 5
0: เด็กๆครับลองออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคนะครับไปพร้อมๆทีเชอร์เลยนะ3 2 1 There are 3 pencil cases 2 rulers 2 pencils and 5 eraser on the table ไปกันต่อเลยเอาอันนี้บ้างไหนใครตอบได้เป็นประโยคแบบเมื่อสักครู่นี้เลยลองดูว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่อย่าลืมเติม s ให้กับคำนามนั้นด้วยนะลองดูไหมครับลองดูไหมไม่เป็นไรเรามาลองทำไปพร้อมๆกันดีกว่ากับเพื่อนไปลองไหมครับลองดูลองดูครับเก่งมากใช้ประโยค there are นะครับลองดูครับ
2: there are two pens
0: ต่อเลย
2: five rulers
0: very good ต่อเลยครับ
2: three book
0: very good
2: two pencil and
0: crayon

0: ท่าไหร่ครับ
1: 5 crayon
0: on
1: the table
0: very good เก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องหมดเลยอ่ะเรามาออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ there are two pens five rulers three books two pencils and five crayons on the table คุณครูปลายทางนะครับสามารถนำรูปนี้นะครับไปฝึกให้นักเรียนปลายทางลองบอกจำนวนสิ่งของดูนะครับเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยนะครับอ่ะเด็กๆครับพอจับได้ไหมครับว่าวันนี้ที่เชิญมาสอนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนนะครับ Let's practice ของเราเป็นช่วงการทำกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องฝึกทักษะการฟังฝึกทักษะการฟังโดยใช้ใบงานนี้ครับใบงานที่3 Listen and Write ก็คือฟังและเขียนลงไปอ่ะเด็กๆครับอ่านคำสั่งภาษาไทยให้ที่เชิญฟังหน่อยครับ 3 2 1ฟัง
2: เร
0: ื่
2: อง
0: เอาละครับทีเชอร์จะบอกจำนวนต่างๆที่อยู่ตามนี้เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะเขียนภาษาอังกฤษสะกดภาษาอังกฤษไม่ถูกทีเชอร์มีเตรียมไว้ให้แล้วเห็นไหมครับเตรียมไว้ให้แล้วเด็กๆสามารถเขียนตามได้และสิ่งของที่ทีเชอร์จะอ่านให้ฟังมีตามลำดับที่ทีเชอร์นำมาให้นะครับตั้งใจฟังเด็กๆสัญญาไหมว่าจะตั้งใจฟังสัญญานะครับเอาละครับใบงานของเราจะเป็นแบบนี้นักเรียนเปิดมาได้เลยครับบอกทีเชอร์หน่อยว่าอยู่หน้าไหนเอ่ยครับ
2: 61
0: โอเค open page 61เปิดไปเลยนะและเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ให้ทีเชอร์ดูนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วกดไลค์ให้คุณครูปลายทางดูนะครับจะได้บอกว่าเป็นการพร้อมแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะเริ่มอ่านให้ฟังแล้วนะครับเตรียมดินสอแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลองตั้งใจฟังดูนะครับ There are many things in the picture. There are 21 notebooks.18 pencil cases 11 pencils 24 pencil sharpeners 15 crayons and 4 books
3: จบแล้วครับ
0: ขอใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเรามีรูปภาพและวิธีการก็คือนักเรียนได้ยินเลขอะไรสามารถไปเขียนไว้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ There are many things in the picture. There are 21 notebooks. 18 pencil cases.11 pencils 24 pencil sharpeners 15 crayons and 4 books Again please เดี๋ยวทีเชอร์จะอ่านให้อีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วนะตั้งใจฟังนะครับ 3 2 1 There are many things in the picture. There are 21 notebooks. 18 pencil cases. 11 pencils. 24 pencil sharpeners.15 crayons and 4 books

ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับในเมื่อรู้จำนวนของสิ่งของแล้วนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นไปเขียนเติมลงไปในหลังภาพได้เลยครับ

Okay, everybody, time is up. หมดเวลาการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับนักเรียนพร้อมที่จะตรวจคำตอบกับทีเชอร์หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมตรวจคำตอบกันได้เลยนะครับนักเรียนดูรูปแรกคือรูปอะไรครับเป็น books เป็น books มีเท่าไหร่เอ่ย4เขียนไปเลยครับถ้าถูกต้องเช็คถูกเลยนะครับต่อไป number 2 15 crayons number 3 11 pencils next 24 pencil sharpeners next 21 notebooks and 18 pencil cases มีใครถูกหมดไหมครับเก่งมากๆเลยนักเรียนตรวจเสร็จหรือยังเอ่ยโอเคเด็กๆครับเก็บวิชาภาษาอังกฤษลงไปได้เลยโอเคเด็กๆครับ wrap up มาดู classroom ก็คือบอกจำนวนสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้ไหนใครสามารถบอกได้แล้วบ้านไหนลองยกให้ทีเชอร์ดูหน่อยโอเคเก่งมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้นักเรียนลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าคำศัพท์ที่เป็น thing in the classroom มีอะไรบ้างมาเริ่มเลย

0: มีอะไรอีก
1: pencil
0: eraser
1: ruler
0: picture โอเคเก่งมากๆเลยและนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันมานะครับเด็กๆออกเสียงพร้อมกันอีกรอบนึงครับ booksโอเคครับเด็กๆครับนักเรียนสามารถนำไปฝึกได้หลังจากคาบเรียนได้เลยนะครับสามารถนำตัวเลขมาเติมกับคำนามถ้ามีมากกว่า1ให้เติม
1: S
0: โอเคนะครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราก็คือเรื่อง Numbers 2ให้เด็กๆใบงานที่4เรื่อง Read and Answer ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันในครั้งหน้านะครับและวันนี้นะครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับในช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของเรามามากมายเช่นข่าวต่อไปนี้ครับราชบัณฑิตแนะรื้อหลักสูตรภาษาไทยแก้เด็กอ่อนภาษาพาคำไทยวิบัติผู้ใหญ่กังวลหลังพบมีกลุ่มวัยรุ่นสื่อสารทางโลกออนไลน์บางคำใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนจากหลักความถูกต้องของภาษาไทยวิกฤตภาษาไทยในวัยรุ่นปัญหาด่วนที่ต้องแก้ไขตอนที่แล้วเราได้รู้ว่าภาษาไทยของเรานั้นมีหน่วยงานที่เรียกว่าราชบัณฑิตยสถานอยู่ควบคุมและดูแลการใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องส่วนการใช้ภาษาให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับถูกต้องแบบไหนวันนี้วิตามินข่าวของเรามีมานำเสนอครับ

0: ไปถ้าข้ายังไงไม่รู้ก็อายจูเว่ย
1: นี่จีน่าเรามีเรื่องน่ากลัวจะมาเล่าให้ฟังแหละ
2: เรื่องอะไรเหรอเพิร์ทที่ว่าน่ากลัวน่ะ
1: ก็แถวบ้านเราดิมีร้านอาหารน่ะเปิดใหม่เขาบอกว่าเขาขาย
2: ขายอะไรขายอะไร
1: เขาขายปลาสดๆรสชาติอร่อย
2: ปลาสด
0: เราต้องรู้หลักภาษาให้ถูกต้องว่าคำไหนใช้แบบไหนเช่นเหตุการณ์นี้ครับหากเราเติมสระอูเข้าไปที่ปอปลาก็จะกลายเป็นปูอบสดๆครับเข้าใจว่าร้านเนี้ยคงจะทำสระอูหล่นหายไปนะครับก็เลยอ่านผิดเพี้ยนกลายเป็นปอบสดๆเขียนผิดทำให้อ่านผิดแล้วพอพูดผิดก็ดัดจริตไปกันใหญ่ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดกันไปสื่อสารภาษาไทยระวังกันไว้ดีกว่า
2: หมอก็ต้องรู้จักเข็มฉีดยา
1: ถูก
2: แล้วเป็นชาวนาก็ต้องรู้จักปลูกข้าว
1: ถูก
2: แต่ทำไมเป็นแม่ค้าขายหมูถึงไม่รู้จักขาหมูล่ะ
1: ถูกแต่เอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะจีน่าแม่ค้าขายหมูฉันไม่รู้จักขาหมูจีน่า
2: ก็วันเนี้ยจีน่าไปซื้อขาหมูมาให้คุณแม่แต่ไปถามแม่ค้ากี่คนก็มีแต่คนเขายื่นเนื้อหมูมาให้ไม่มีใครยื่นขาหมูมาให้จีน่าสักคนเลย
1: แล้วจีน่าไปถามเขาว่าอะไรอ่ะ
2: จีน่าถามว่าป้าขาหมูมีไหมคะแค่นี
1: ้โอ้ยจีน่าถ้าเกิดจีน่าถามแบบนี้นะจีน่าจะถามแม่ค้าอีกกี่ร้อยคนก็ไม่ได้ขาหมูหรอก
2: ไม่เป็นไรจีน่าไม่เงาก็ได้จีน่าไปซื้อหมูเลี้ยงให้มันโตแล้วจีน่าก็มาทำขาหมูง่ายจะตายเห็นไหมน้อง
1: ง่าย
0: แค่เราเว้นวรรคผิดเช่นป้าขาหมูมีไหมคะเราก็จะได้หมูนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ขาหมูเนี่ยเราต้องพูดว่าป้าขาหมูมีไหมคะอย่างเงี้ยถึงได้ขาหมูครับนอกจากนี้นะครับในประโยคเดียวกันแค่เราสลับคำนะครับก็จะได้ความหมายใหม่ที่แปลกไปเลยครับเช่นเพิร์ทโกรธเพื่อนพี่ซุปสลับไมค์เป็นพี่ซุปโกรธเพื่อนเพิร์ทหรือเพื่อนพี่ซุปโกรธเพิร์ทหรือเพื่อนเพิร์ทโกรธพี่ซุปเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความหลากหลายของภาษาไทยดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งใจทุกครั้งเวลาจะสื่อสารครับสำเนียงนั้นส่อภาษาส่วนกิริยานั้นส่อสกุลกาลเทศะวัฒนธรรมจะไม่วุ่นถ้าหากคุณรู้หลักการใช้ภาษา

0: ไป
1: ผู้ใหญ่เนี่ยนะไม่เข้าใจเด็กเอ้ยผู้ใหญ่ใจร้ายใจร้ายใจร้ายใจร้ายใจร้ายไปซื้อยามูนเส้นมาแล้วพูดแค่ประโยคเดียวเดี๋ยวคุณแม่ก็โกรธเราแล้วเนี่ย
2: อะแล้วพ่อไปพูดยังไงอะ
1: คุณแม่ครับมาขมือบยามูนเส้นก่อนครับแล้วค่อยไปรีดผ้าต่อต้องพูดแค่นี
2: ้ฮะพ่อพูดกับแม่ว่าขมือบเหรอ
0: ภาษาไทยของเรามีระดับชั้นนะครับเพื่อเราได้นำมาใช้กับบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมเช่นคำว่าเสวยคำนี้เป็นราชาศัพท์ครับต้องใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชานะครับคำว่าฉันเนี่ยใช้กับพระสงฆ์ครับถ้าหากว่าใช้กับคนทั่วไปต้องใช้คำว่ารับประทานทานกินนะครับแต่คำว่าขมือบเนี่ยเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่พูดกันนะครับเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่พูดกันขมือบพี่สุเคยเห็นก็อสุรกายขมือบโลกเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าชวนแม่มาขมือบวุ้นเส้นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเราจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักทันทีถ้าหากว่าใช้คำผิดครับ
1: ภาษาไม่ใช่แค่เอาไว้สื่อสารแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมครับ
2: การใช้ภาษาแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะ
0: การใช้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ
3: เราต้องใส่ใจครับ
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
3: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นกันวันนี้เราอยู่ในเรื่องของหลักภาษาไทยอีกหนึ่งเรื่องซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้หรือไม่ว่าเราเรียนในเรื่องของอะไรไปลูก
1: คำพ
0: ้องรูปเด็กปลายทางก็ตอบได้ว่าคำพ้องรูปแล้วคำพ้องรูปคืออะไร
2: เข
0: ีย
2: นเหม
0: ือ
2: นกัน
0: ออกเสียงไม่เหมือนกัน
2: ความ
0: หมายก็ไม่เหมือนกันแน่นอนดังนั้นวันนี้ถ้าเราเรียนเราจะเรียนเรื่องของคำพ้องเสียงเสียงเหินเลยคราวนี้เห็นไหม

0: ในเรื่องของคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงแน่นอนคิดว่ามีอะไรที่เหมือนกันเสียงเหมือนกันแล้วเขียนเหมือนกันไหมยังไม่แน่ใจแล้วความหมายจะเหมือนกันไหม
1: ไม
0: ่ถ้ายังตอบไม่ได้ว่าไม่ใช่หรือใช่กันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในเรื่องที่เราจะในวันนี้คือเรื่องของอะไรอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: คำพ้อง
0: แน่นอนคำพ้องเสียงคุณครูจะมีคำให้เด็กๆได้ลองดูแล้วก็พิจารณาสังเกตให้ดีคำนี้อ่านว่าอะไรเด็กปลายทางต้องสังเกตพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางของเราว่าคำที่ครูนำเสนอต่อไปนี้อ่านว่าอะไรคำที่หนึ่ง
1: ส
0: ัน สันใช่ไหมอ่านว่าสันถูกต้องนะเด็กๆไปทางก็ตอบได้ว่าสันคำที่สองคำนี้อ่านว่าอะไร
1: ส
0: ัน ก็สันเหมือนกันใช่ไหมแต่เขียนแตกต่างกันไหมเขียนแตกต่างกันเขียนไม่เหมือนกันเลยแต่อ่านออกเสียงทำไมเหมือนกันคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรลูกเด็กไปทางจะได้ไหมขันใช่ไหมอ่านว่าขันถูกต้องจ้ะคำนี้ล่ะลูก
1: ข
0: ัน ก็ขันเหมือนกันแต่เขียนทำไมไม่เหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันความหมายล่ะคิดว่าเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันแน่นอนต่อไปคำที่สามคำนี้บ้างอ่านว่าอะไร
1: การ
0: ถูกต้องอ่านว่าการแล้วคำนี้ล่ะก็อ่านว่าการเหมือนกันคิดว่าเขียนเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วอ่านเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันนะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ค
0: ันแปลว่าอะไรคำนี้คันตั้งคันแปลว่าอะไรนะตั้งท้องใช่ไหมลูกแน่นอนอ่านว่าคันถูกต้องคำนี้ล่ะก็คันเหมือนกันแล้วคำนี้ล่ะก็คันเหมือนกันทำไมทุกคนเกาแขนเกาขาล่ะคันเหรอคันแต่ละคำก็มีความหมายที่แตกต่างกันใช่ไหมลูกแต่อ่านออกเสียงทำไมเหมือนกันออกเสียงว่าคันเหมือนกันหมดเลยต่อไป3คำสุดท้ายลูกคำที่1คำนี้อ่านว่าอะไร
1: อ
0: ่านว่าค่าจ้ะคำที่2ก็ค่าเหมือนกันคำที่3ก็อ่านว่าค่าเหมือนกันทั้ง3คำก็อ่านออกเสียงทำไมลูกเหมือนกันหมดเลยแต่เขียนเหมือนกันไหมไม่เหมือนดังนั้นคำถามมีอยู่ว่าเด็กๆไปทางฟังคำถามให้ดีจากคำที่ครูนำเสนอมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนาวายกมือก่อนให้นาวาครับคำที่ครูนำเสนอทั้งหมดเด็กๆปลายทางคิดสรุปมีลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันอย่างไรเอาสิ่งที่เหมือนก่อนลูก
2: ออกเสียงเหมือนกันครับ
0: ครับแล้วสิ่งที่แตกต่างกันล่ะ
2: เขียนไม่เหมือนกันครับ
0: ครับแค่เขียนไม่เหมือนกันเหรอที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนกันด้วย
2: ความหมาย
0: ความหมายปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าแน่นอนทั้งหมดนี้สิ่งที่เหมือนกันคืออ่านออกเสียงเหมือนกันแล้วก็ทำไมลูกเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจึงต้องมาเรียนเรื่องคำพ้องเสียงเพราะเราจะรู้แล้วว่าคำพ้องเสียงคือมีอะไรที่เหมือนกันลูกเสียงเหมือนกันโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ข้อที่1 นักเรียนจะต้องบอกความหมายของคำพ้องเสียงได้ 2 อ่านและเขียนคำพ้องเสียงได้3ตระหนักถึงการใช้คำพ้องเสียงให้ถูกต้องเรามาดูความหมายของคำพ้องเสียงใครจะอ่านความรู้ให้เพื่อนๆฟังขอเป็นไอติมจ้ายืนขึ้นอ่านให้เพื่อนๆฟังลูกเด็กๆปลายทางอ่านตามไอติมนะจ๊ะ1 2 3
3: คำพ้องเสียงคืออ
0: ่านตาม
1: คำพ้องเสียงคือ
3: 1. คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน
1: 1. คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน
3: 2. เขียนต่างกัน
1: 2. เขียนต่างกัน
3: 3. มีความหมายต่างกัน
0: ปรบมือให้ติ๊มหน่อยจ้าแน่นอนมีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันดังนี้ก็คือ1อ่านออกเสียงเหมือนกันจึงเรียกได้ว่าเป็นคำพ้องเสียงเพราะอ่านเหมือนกันเลยและ2เขียนต่างกันและมีความหมายต่างกันถ้าเรากลับไปที่คำพ้องรูปสิ่งที่เหมือนกันมันคืออะไร

0: เขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูกันจากบทนี้จำได้ไหมเรื่องคุณย่าของฉันคิดว่าเราเคยอ่านจากเรื่องของอะไรลูกทำไมเสียงไม่ค่อยมั่นใจเด็กปลายทางตอบได้ไหมจากบทอ่านตอนนี้ในเรื่องคุณย่าของฉันเราเคยอ่านในเรื่องของอะไรลูกแน่นอนบทนี้เป็นบทที่ใครชอบอ่านจำได้ไหมตัวละครตัวไหนแก้วตาแก้วตาบอกว่าแก้วตาสนใจเรื่องสั้นเรื่องนี้มากเพราะว่ามีการใช้คำที่ทำไมออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมแต่เขียนต่างกันอ่ะเรามาดูจากหน้านี้ลูกเด็กปลายทางและต้นทางลองดูซิว่าคำไหนที่อ่านออกเสียงเหมือนกันบ้างอ่ะเดี๋ยวครูจะขึ้นคำแรกมาให้ก่อนคำว่าพุธคิดว่าออกเสียงเหมือนกับคำว่าอะไรลูกวันพุธกับดอกพุธใช่ไหมแน่นอนอ่านว่าพุธเหมือนกันเลยและอีกหนึ่งคำคือพระพุทธรูปใช่ไหมคำว่าพุธเห็นไหมว่าออกเสียงเหมือนกันว่าพุธพุธพุธแต่เขียนเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยใช่ไหมมันคือคำพ้องเสียงต่อไปคำนี้วันศุกร์คิดว่าคำไหนลูกความสุขแน่นอนถูกต้องต่อไปคำนี้บ้างทำกับคำว่าอะไรทำใช่ไหมคำว่าทำอ่านว่าทำเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเลยต่อไปคำนี้บ้างย่าย่ากับไหนลูกย่ากับย่ามีคุณย่ากับต้นอะไรต้นย่าใช่ไหมลูกแน่นอนอ่านเหมือนกันเลยต่อไปคำว่าอะไรอีกท่ากับอะไรกับท่าน้ำใช่ไหมเก่งมากนี่ไงท่าน้ำต่อไปยังมีอีกคำว่าว่าต้นว่ากับอะไรกับว่าเหมือนกันเลยใช่ไหมว่ากับว่าต้นว่ากับสงสัยว่านะต่อไปคำว่าหน้ากับอะไรลูกไม่น่าดูคำว่าหน้ากับหน้าใช่ไหมลูกออกเสียงเหมือนกันเลยคำพ้องเสียงแต่เขียนไม่เหมือนกันต่อไปคำว่าใสกับคำว่าอะไรสงสัยกับอะไรลูกอาศัยใสใสเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะจ๊ะต่อไปคำว่าสัตว์บ้างกับคำว่าอะไรซื่อสัตย์นั่นเองดูสินะสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือตัวการันใช่ไหมลูกนี่นะตัวคือตัวอย่างของคำพ้องเสียงยังมีอีกหนึ่งหน้านี่คำว่าอะไรกับอะไรกับค่าคุณค่ากับเป็นค่าหมดยังลูกแล้วก็มีค่าหนึ่งคือค่าอะไรค่าให้ตายใช่ไหมค่านี่ไง3ค่าที่ออกเสียงเหมือนกันนี่คือลักษณะของคำพ้องเสียงจากเรื่องภูมิใจภาษาไทยของเราเมื่อเด็กรู้ลักษณะแล้วดังนั้นเราลองมาดูซิว่าคำที่อ่านออกเสียงเป็นคำพ้องเสียงที่อ่านว่ากันมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งจำให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำกิจกรรมวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้จำด้วยว่าเขียนยังไงนะคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าอะไร
1: ก
0: ัน แน่นอนกันคำนี้ล่ะ
1: ก
0: ัน กันคำนี้ล่ะ
1: ก
0: ัน เธอจะเรียกชื่อครูทำไมครูอยู่ตรงนี้นะกันกันกันอยู่ได้เข้าใจแล้วความหมายบ้างความหมายบ้างอ่านออกเสียงเหมือนกันหมดเลยลูกกันกันกันแต่เขียนทำไมไม่เหมือนกันความหมายคิดว่าจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนแน่นอนคำแรกใครจะอ่านความหมายนาวายกมือก่อนอีแล้วนะให้นาวาจ้าคนที่2เป็นปิ่นคนที่3เป็นเชฟนะกันอ่านตามนาวากันหมายถึง
2: กันหมายถึงบังห้าม
0: อ่านตามจ้าก
1: ันหมายถึงบังห
0: ้
1: าม
0: นั่งลงบังหรือห้ามนะครับเช่นกันไว้ไม่ให้เข้ามาคือห้ามไว้ไม่ให้เข้ามาต่อไปคนที่2ปิ่นยืนจ้าเด็กๆปลายทางอ่านด้วยนะลูกกันหมายถึงอะไรกันที่สอง
3: กันหมายถึงโกนตัด
0: อ่านตามจ้ะ
1: กันหมายถึงโกนตัด
0: จ้ากันที่สามเชฟจ้าก
3: ันหมายถึงหู
0: กันหมายถึงหูจำให้ดีนะกันเขียนได้3แบบหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะกันกันกันต่อไปคำที่อ่านว่ากันมีอีกคำนี้อ่านว่ากันเหมือนกันคำนี้ก็กันและคำนี้ก็กันขอคนอ่านความหมายอีกคิวยืนคำที่1จ้าเด็กๆปลาย

0: างช่วยกันอ่านนะลูกมาช่วยกันอ่านเพราะไม่อีคิวกันที่หนึ่งหมายถึงอะไร
1: กันหมายถึงคออ
0: ่านตามเขียนอย่างไรดูด้วยนะกอไก่พยากรณ์นอเนถอฐานแล้วก็เครื่องหมายทันตคาตต่อไปกันที่สองเข้าตูจ้ากันที่สองหมายถึงอะไร
1: กันหมายถึงระยะเวลาอันยาวนาน
0: อ่านตาม
2: กันหมายถึงระยะเวลาอันยาวนาน
0: ต่อไปจ้าโอจ้ากันที่สาม
3: กันหมายถึงชื่อราศีที่หก
0: อ่านตาม
2: กันหมายถึงชื่อราศีที่หก
0: นั่นคือราศีกันนั่นเองต่อไปคำว่ากันนี้กันสุดท้ายอ่านตามคุณครูกันลูกกันหมายถึงข้อความที่แต่งเป็นคำเทศเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่ง
2: กันหมายถึงข้อความที่แต่งเป็นคำเทศเรื่องหนึ่ง
0: อีกหนึ่งครั้งกันหมายถึงข้อความที่แต่งเป็นคำเทศเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งจ้าต่อไปลักษณะที่สองเราลองมาเปลี่ยนคำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงว่าการบ้างคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไร
2: การ
0: คำที่สองก็การเหมือนกันต่างกันที่ตัวสะกดคำที่สามคือก็การเหมือนกันต่างกันที่ตัวสะกดคำที่หนึ่งใครอยากจะอ่านเซอร์กิตยืนเวลาเพื่อนอ่านนำเราอ่านตามเลยนะลูกอัตโนมัติพร้อมเซอร์กิตอ่านครับ
1: การหมายถึงตัดราน
2: การหมายถึงตัดราน
0: การที่สองกล้าจ้า
1: การหมายถึงกิจธุระงาน
0: เช่นการบ้านใช่ไหมก็คือมีงานกลับไปทำที่บ้านต่อไปการที่สามขอเป็นไข่มุกจ้าเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมๆเพื่อนด้วยนะลูกพร้อมการที่สาม
1: การหมายถึงเวลา
2: การหมายถึงเวลา
0: จ้าต่อไปคำต่อไปนี้ยังอ่านออกเสียงว่าการอีกคำแรกอ่านว่าการแต่ต่างกันที่ตัวสะกดใช่ไหมคำที่สองก็การคำที่สามก็การอาการที่หนึ่งขอเป็นไอ้ลูกยืนขึ้นใครที่ทำหน้าง่วงๆครูจะเรียกคนนั้นก่อนเลยจะได้ตื่นพร้อมไหมไอ้พร้อมครับตื่นหรือยังลูก
4: ตื่น
0: ตอบซิว่าตื่นยัง
4: ตื่นแล้วครับ
0: ตื่นแล้วครับถ้าตื่นแล้วหัวเราะห้าครั้ง
4: ห
0: ้
4: าห้าห้าห้า
0: ทำไมไม่ตื่นหัวเราะห้าครั้ง
4: ห้า
0: ใส่เอว5ครั้งใส่เอว5ครั้งเอาเร็วใส่เอว5ครั้งตื่นยังอันนี้กระโดด5ครั้งโอเคตื่นแล้วอาการแรกมาอ่านตามไอ้ลูก
1: การหมายถึงดำ
2: การหมายถ
0: ึ
2: งดำ
0: นั่งลงต่อไปบีมจ้าหาวพอดีการที่สองจะอ่านตามบีมลูก
1: การหมายถึงเป็นที่รัก
2: การหมายถึงเป็นที่รัก
0: การที่สามเอาเป็นพุทธจีบจ้า
1: การหมายถึงบทกลอน
0: และการสุดท้ายอ่านตามคุณครูกันการหมายถึงเหตุ
2: การหมายถ
0: ึ
2: งเหต
0: ุเช่นเหตุการณ์นั่นเองนะต่อไปคำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงว่าขันมีขันอะไรบ้างมาดูกันลูกคำนี้อ่านว่าอะไร
2: ข
0: ันและคำนี้ก็อ่านว่าขันแต่ความหมายต้องแตกต่างกันแน่นอนใครอยากจะอ่านขันแรกเป็นแตงกวาจ้าสนับสนุนให้ยกมือสูงๆนะจ๊ะไม่ต้องยกมือครึ่งๆตามแตงกวาลูกขันที่หนึ่งไป
1: ขันหมายถึงภาชนะสำหรับ ตักน้ำทำให้ตึงโดยวิธีหมุน
0: จ้า
2: ไ
0: ม่มี2ความหมายนะเครื่องหมายจุลภาคนี้คือ1ความหมายที่1คือภาชนะสําหรับตักน้ําหรืออีกความหมายก็คือขันทําให้ตึงโดยวิธีหมุนใช่มั้ยลูกการขันต่อไปขันที่2มิลินจ้าตามิลินจ้าขันที่2หมายถึงอะไร
1: ขันหมายถึงภาคตอนส่วน
0: จ้าอ่านตามต่อไปยังมีขันอีกขันไหนอีกบ้างคำนี้อ่านว่าอะไรขันดูการเขียนด้วยนะเดี๋ยวเราต้องทำกิจกรรมคำนี้อ่านว่า
2: ข
0: ันเหมือนกันความหมายคนที่หนึ่งชะเอมนะเดี๋ยวนี้ไม่กลัวไม้แล้วจ้าสู้สุดฤทธิ์นะจ้ายืนขึ้นพร้อมขันที่หนึ่งอ่านตามชะเอม
1: ขันหมายถึงตัวหมู่กลองพวก
0: กลองหรือกอง
1: กอง
0: อ่านมาอีกหนึ่งรอบขันหมายถึง1 2 3
1: ขันหมายถึงตัวหมู่กองพวก
0: อ่านตาม
2: ขันหมายถึงตัวหมู่กองพวก
0: และขันนี้นู่นลูกสุดรอของครูออโต้นั่งซึมต้องเรียกขึ้นมาหัวเราะ5ครั้งหลับแน่งานนี้เอ็งเอ๋ยหัวเราะ5ครั้งหลับไหมหัวเราะโชว์เพื่อนสิหัวเราะ5ครั้งหัวเราะเองเอาให้ตื่นๆ1 2 3หัวเราะ5ครั้งนั่นแหละดีที่สุดเพื่อนแล้วใช่ไหมอ่านตามออโต้นะลูกคำนี้ออโต้อ่านนำลูก
1: ขันหมายถึงสัตวุธชนิดหนึ่ง
0: จ้าอ่านตาม
2: ขันหมายถึงสัตวุธ
0: สัตวุธชนิดหนึ่งเป็นรูปแบบนี้ลูกเคยเห็นไหมเช่นพระขันใช่ไหมพระขันเป็นอาวุธชนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยปรบมือให้ตัวเองหน่อยจ้าคำพ้องเสียงคันนี้สรุปหน่อยคำพ้องเสียงคือคำที่ทำไมออกเสียงเหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นกิจกรรมวันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ความจำของเราด้วย 50% และอยู่กับดวงด้วย 50% คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าร ู้เสียงไม่รู้ใจคือตอนนี้เด็กๆปลายทางจะมีสมุดภาษาไทยใช่ไหม1เล่มใช่ไหมเด็กก็เปิดขึ้นมาไม่ต้องเขียนวันที่ส่วนเด็กๆต้นทางคุณครูเตรียมกระดาษไว้ให้วิธีการทำก็คือครูจะพูดเสียงของคำมา1คำเช่นครูพูดคำว่ากันเด็กๆต้องเขียนคำที่ออกเสียงว่ากันมา1คำเช่นจะเป็นกอะนอกันกอะนอกันตอเต่าแล้วก็ทันตคาตหรือจะเป็นกันตัวไหนก็ได้แค่1คำแล้วของครูเนี่ยครูมีเลือกไว้แล้ว1คำถ้าตรงกับใจที่ครูเลือกไว้รับของรางวัลไปได้เลยแต่ถ้าผิดก็อดนะจ๊ะง่ายๆตอนนี้เด็กปลายทางมีสมุดอยู่แล้วใช่ไหมลูกเปิดสมุดขึ้นมาเขียนบรรทัดละ1คำเลยนะเรามี10คำวันนี้พร้อมมั้ยลูกถ้าพร้อมแล้วครูให้เวลาเตรียมตัว1นาทีระหว่างที่ครูแจก

0: พร้อมหมายคำที่หนึ่งเขียนตัวให้ใหญ่ๆหน่อยนะคำที่หนึ่งคำว่าพุทธพุทธมีพุทธอะไรบ้างเธอเดาใจครูสิพุทธนะลูกพุทธมีดอกพุทธมีวันพุทธมีพุทธรูปมีอะไรอีกมีหลายพุทธมากเสร็จยังชูขึ้นมาใครเสร็จแล้วชูขึ้นมาจับสองมือครูจะดูถ้าไม่มีเสียงซื้อมาด้วยแล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษซะหน่อยภาษาไทยจ้ะเสียงไม่ต้องลากพยางค์ท้ายพุทธพุทธพุทธคำเดียวลูกไม่ใช่ดอกพุทธเอาพุทธคำเดียวถ้าจะเลือกพร้อมเด็กไปทางได้ไหมลูกหนึ่งคำเฉลยคำที่ครูเลือกก็คือพออุดอพุทธจ้าใครถูกบ้างส่งใบมาให้ครูใครถูกเดี๋ยวบางทีละโต๊ะทีละโต๊ะนั่งทีเด็กปลายทางถ้าถูกเขียนถูกไว้เก็บเป็น1คะแนนอ๋อเดี๋ยวเขียนเลขที่มาด้วยเขียนเลขที่ด้วยเขียนเลขที่ด้วยเขียนเลขที่เขียนเลขที่ไว้แล้วก่อนพุทแรกนะก่อนโอ๊ยเห็นมั้ยเรียนคำนี้มาเก็บเขียนเลขที่นะเขียนเลขที่มาคนที่ถูกไปนั่งที่เดี๋ยวไปเก็บเองจ้ามามาพุทแรกพุทใครตอบถูกมามาพุทใครตอบถูกไม่มีเลยกลุ่มนี้ใครตอบถูกโอเคมาคำที่สองคำว่ากันกันคำว่ากันชูขึ้นมาพร้อมไหมลูกเด็กไปทางคำว่ากันนะมีหลายคำมากกออะนอกันก็ได้กอไก่รอหันนอนเนนกันที่แปลว่าหูก็ได้หรือกันอุ้ยตายตกเฉลยกันนี้จ้ะโอเคใครถูกเขียนเลขที่ไว้โอเคกันที่สองมาเก็บเธอถูกหมดเลยเหรอตายแล้ว
1: ได้สองอันแล้วคุณ
0: จ๋าม
1: า
0: เขียนได้ที่ยังหรือมาโอ้ยเยอะจังตอนนี้ตามจริงหัวหน้ากลุ่มเก็บรวบรวมมาให้ครูก็ดีนะมาโอเคใครไม่ถูก

0: ข้อนี้บ้างยกมือขึ้นสิคุณใครไม่ถูกใครไม่ถูกใครไม่ถูกจะดู2คน2คนเองโอเคจ้าคำต่อไปเด็กๆปลายทางพร้อมคำว่าคำว่าหน้าหน้าหน้าหน้าอะไรบ้างคำว่าหน้าหน้าอะไรบ้างใครจะชูขึ้นมาสูงๆหน้าน่ารักไหมนะหรือว่าจะเป็นใบหน้าเด็กๆไปทางได้ยังลูกหน้าไหนดีปีนได้ยังชูโอ้งชะเอมยังไม่เสร็จเด็กๆเอาก้นติดที่เก้าอี้เหมือนเดิมลูกชูก็เห็นแล้วเหลือบีมเหลือพีทบีมเสร็จแล้วพร้อมหน้าที่ครูเลือกก็คือใบหน้าจ้าใครถูกบ้างหัวหน้ากลุ่มส่งมาที่ครูเดินมาส่งจ้านับ1ถึง5 5 4 3 2เรียวกลุ่ม4มาส่งคนเดียวเหรอหน้าหน้าคนไหนที่ถูกหน้าหน้าจ้ากลุ่มหนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมจ้าคำต่อไปคำต่อไปขอติดก่อนนะลูกคำต่อไปติดหมดคำต่อไปคำว่าด้วยคำยากๆหน่อยหรือไปทางพร้อมนะลูกคำว่าการการการการจ้าเขียนผิดไม่นับเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจการไหนการไหนเลือกเอาพร้อมเด็กไปทางเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วชูขึ้นมาการที่คุณครูเลือกก็คือมันมีการอะไรบ้างมีการละศีลการที่แปลว่าดำมีการบ้านการเวลาใช่ไหมการอะไรอีกหลายการเลยแต่คำที่ครูเลือกคือการที่แปลว่าเวลารวบรวมมาส่งลูกใครเสร็จจ้าโอเคแป๊บนึงลูกมา
1: ผิดคำเดียว
0: การคำต่อไปครูขอตัดเหลือ5คำได้ไหมได้นะเดี๋ยวเราต้องทำกิจกรรมนะเด็กไปทางครูขอเหลือ5คำเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาเล่นต่อวันหลังนะคำสุดท้ายเธอบอกว่าหยุดเดี๋ยวคุณจะหยุดคำไหน
2: หย
0: ุดโอเคพร้อมไหมคำสุดท้ายคำว่าเท่าเท่ามีผู้เท่ามีเท่ากับมีเท่ากันอย่างเงี้ยคำว่าเท่าเท่าไหนเท่าชูขึ้นมาเท่าแก่ใช่ไหมมีเท่าแก่เท่าทุลีอย่างงี้เท่าขี้เท่าใช่ไหมมีหลายเท่าอยู่นะ

0: คำสุดท้ายเด็กปลายทางเท่าไหนดีเท่ากับเท่ากันผู้เท่าขี้เท่าเท่าแก่ใช่ไหมพร้อมเฉลยเด็กปลายทางพร้อมนะลูกเท่าก็คือ
1: เท่าแก่เท่าแก่
0: เท่าเท่านี้จ้าใครถูกมาส่งหัวหน้ากลุ่มเด็กปลายทางได้ไหมเท่านี้มาส่งได้จ้าจ้า3คน2คนมาเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคปรบมือตัวเองหน่อยจ้าทุกคนเลยต้นทางและปลายทางยอดเยี่ยมกระดาษของเราเหลือใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อช่วงที่เราเวลาว่างนะครับตอนนี้เก็บไว้ที่ตัวเองและแน่นอนมีคำว่าอะไรบ้างมาดูที่หน้ากระดานตรงนี้อ่านตามคุณครูลูกคำพ้องเสียงที่เราเลือกกันมาที่ครูเลือกมาเมื่อสักครู่นี้คำที่หนึ่งกันพุทธการหน้าเท่าม ีอีกหลายคำเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ไปทำในชุดกิจกรรมตอนนี้เปิดใบงานที่5ลูกใบงานที่5เห็นไหมเปิดซีอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก224เปิดขึ้นมา224ใบงานที่5เรื่องอะไรลูกอ่านและเขียนคำพ้องเสียง ดูบนกระดานหรือที่ใบงานของหนูลูกคำที่1เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำพ้องเสียงตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้ข้อที่1คือคำว่าอะไร
1: การ
0: งานคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าการเด็กๆก็ต้องเขียนว่าคำพ้องเสียงกับคำว่าการมีตัวอะไรอีกเช่นกอารอการที่แปลว่าการเวลาหรือกออาอะไรอีกรอจุฬาการใช่ไหมหรือกาฬสินธุ์ใช่ไหมหรืออะไรอีกมีหลายการเลยนะเขียนมากับข้อที่2ถากหญ้าเขาขีดเส้นใต้คำว่าอะไรหญ้ามีหญ้าอะไรอีกที่ออกเสียงเหมือนกับคำว่าหญ้าเช่นคุณหญ้าใช่ไหมเขียนว่าหญ้ายออายาไม่เอกหญ้าได้ซื่อสัตย์คำว่าสัตย์มีสัตว์อะไรบ้างที่เขียนเหมือนกันเสียงเหมือนกันเท่าทานท่าทางน่ารักรดน้ำวันศุกร์พักผ่อนสีสันนะครับก็ดูว่าคำที่พ้องเสียงคำว่าเท่าท่าหน้ารดศุกร์พักสันมีคำว่าอะไรก็เขียนลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เด็กจะนึกได้นะครับโดยที่คุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบการทำงานของนักเรียนนะครับแล้วก็ดูการเขียนของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตัวหนังสือสวยงามถูกต้องไหมส่วนนักเรียนต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการเขียนคือเขียนด้วยลายมือที่สวยงามสามารถตกแต่งได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับ

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กปลายทางและต้นทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์เราจะมาร่วมเฉลยดูซิว่าคำพ้องเสียงของคำที่ครูกำหนดให้มีคำว่าอะไรบ้างข้อที่1การก็จะมีการที่ใช้ลอลิงการในเหตุการณ์การที่แปลว่าดำการที่แปลว่าที่รักและการอีกหนึ่งคำที่ใช้ทอทหารเป็นตัวการันนะครับต่อไปคำว่าย่าข้อที่2ก็มีย่าที่แปลว่าคุณย่าใช่ไหมลูก3สัตว์ก็จะมีสัตว์ที่หมายถึงสัตว์ต่างๆและคำว่าสัตว์สออะดอสัตว์นะครับคำที่4เท่าฐานก็มีเท่าที่หมายถึงเท่ากันเท่ากับผู้เท่าใช่ไหมข้อที่5ท่าก็จะมีท่าทางกับท่าหากใช่ไหมลูกที่ใช้ถอถูต่อไปข้อที่6หน้าก็จะมีใบหน้าใช่ไหมลูก7รถน้ำก็จะมีเช่นรถยนต์หรือรถชาติที่ใช้สอเสือมโนสะกดใช่ไหมสุกต่อไปก็จะมีสุกที่หมายถึงความสุกกับสุกดิบๆใช่ไหมลูกแน่นอนต่อไปข้อที่9พักผ่อนคำว่าพักก็จะมีพักพวกใช่ไหมพักการเมืองใช่ไหมหรือว่าพักต่างๆแล้วก็พักดีใช่ไหมลูกคำว่าพักที่ใช้พอสำเภาต่อไปสีสันคำว่าสันก็จะมีอะไรบ้างลูกสรรแบบนี้ทั้ง3คำนะครับเด็กๆได้ไหม10ข้อใครได้ทั้งหมด10ข้อเติมได้หมดเลยยกมือขึ้นมีน้อยมากเลยแล้วใครที่ได้คำที่แตกต่างจากครูอีกไหมมีไหมลูกมีดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับเด็กปลายทางก็ให้คุณครูของหนูตรวจให้และแน่นอนวันนี้เรื่องราวของคำพ้องเสียงจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปเราจะเปลี่ยนเป็นทักษะการพูดบ้างเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นอีกแล้วเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับขอให้เด็กปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านทบทวนความรู้และลองไปฝึกทบทวนเรื่องราวที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นคือเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกนะครับว่าพูดอย่างไรบ้างแล้วเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางทุกคนคุณครูปลายทางทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีนะครับสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

0: เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
2: ดีค่ะ
1: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
5: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
6: ไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
2: ใช่

0: เราก็เล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
1: ใช่เราก็เห็นด้วย
2: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
0: กติกาคืออะไรเหรอครับ
2: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้าใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
0: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
2: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหม
2: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
5: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่1นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรื่องโจทย์ปัญหานั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะคุณครูมีกระบอกน้ำนะคะอยู่ทั้งหมด5กระบอก5ใบโดยที่ใบที่1คุณครูนะคะมีปริมาณน้ำเท่านี้ใบที่2 3 4และ5คุณครูอยากทราบว่าน้ำในแต่ละกระบอกคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของกระบอกมี5กระบอกใช่มั้ยลูกนักเรียนต้นทางมีทั้งหมด5กลุ่มคุณครูจะให้กลุ่มละ1คนออกมาเขียนนะคะเด็กๆเลือกเขียนได้เลยนะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้ตัวแทนนะคะ1คนครั้งละ1คนนะลูกออกมาเขียน

0: ศษส่วนที่แสดงปริมาณของน้ำในแต่ละกระบอกตามกลุ่มเลยดีไหมคะลูกเอากลุ่มที่หนึ่งใครจะออกมาเขียนกลุ่มที่หนึ่งก็คือเชฟนั่นเองนะคะหนูเขียนเศษส่วนแสดงปริมาตรของน้ำในกระบอกที่หนึ่งเลยค่ะเด็กๆอ่านเศษส่วนที่เชฟเขียนพร้อมกัน1 2 3เศษอะไรคะ
1: เศษ4
0: ส่วน5เศษ4ส่วน5ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่1หน่อยค่ะปรบมือให้กับเชฟด้วยนะคะเศษ4ส่วน5เพราะว่ากระบอกใบที่1แบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วมีน้ำอยู่กี่ส่วนคะ4ส่วนนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2ปรึกษากันหรือยังเป็นใครออกมาเขียนออกมาเขียนเลยค่ะนักเรียนปลายทางเขียนปริมาณน้ำในกระบอกที่2นะคะว่าคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของกระบอกที่หน้ากระดานเลยแบมแบมเขียนเลยค่ะตัวแทนกลุ่มที่2กลุ่มที่2เขียนว่าเศษส่วนเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 2ส่วน5ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะกระบอกใบที่2นะคะแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วมีน้ำอยู่2ส่วนคิดเป็นเศษ2ส่วน5ของกระบอกถูกต้องเลยต่อไปกลุ่มที่3ใครเอ่ยเรียกมาเลยค่ะ1คนกลุ่มที่3นะคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกัน1คนนะคะออกมาเขียนแสดงปริมาณน้ำของกระบอกที่3ค่ะน้ำในกระบอกที่3คิดเป็นเศษ1ส่วน4ของกระบอกใบที่3ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องเลยปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบด้วยนะคะกระบอกใบที่3มีแค่4ส่วนนะลูกเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วมีน้ำอยู่1ส่วนคิดเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองต่อไปกระบอกใบที่4มีน้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ใครออกมาเขียนดีคะกลุ่มที่4เป็นออโต้นะคะแล้วนักเรียนปลาเลือกมา1คนเลยค่ะออกมาเขียนที่หน้ากระดานของตนเองกระบอกใบที่4มีน้ำคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน4ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเด็กๆสังเกตนะเมื่อสักครู่ออโต้เขียนเส้นคันเศษส่วนใช่ไหมลูกเขาเขียนจากทางขวาไปซ้ายใช่ไหมคะวิธีการเขียนที่ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนจากซ้ายมาขวานะลูกนะเส้นคันเศษส่วนแล้วก็เลข4มีลำดับการเขียนยังไงคะก็เขียนตามมิลินนะคะเราจะต้องลากลงมาเฉียงๆแบบนี้ก่อนแล้วก็ลากลงมาทางขวาแล้วจึงลากเส้นตรงตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเศษ3ส่วน4นะคะนักเรียนเขียนลำดับการเขียนตัวเลขให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปกระบอกใบที่5กลุ่มที่5ตัวแทน1คนค่ะเป็นเมนะคะนักเรียนปลายทางออกมาเขียนปริมาณน้ำในกระบอกที่5เลยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่นะคะของกระบอกระวังแขนเสื้อนะลูกเศษเมย์เขียนเลข4ได้อย่างถูกต้องเลยนะคะแล้วปริมาณของน้ำที่เมย์เขียนเศษ2ส่วน4ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบเศษส่วนที่เพื่อนออกมาเขียนด้วยนะคะเศษ2ส่วน4นั่นเองตอนนี้นะคะเราทบทวนเกี่ยวกับเศษส่วนนะคะแล้วก็ปริมาณต่างๆนะคะด้วยเศษส่วนนั่นเองต่อไปเด็กๆมาดูคำถามต่อไปของคุณครูค่ะคำถามต่อไปนะคะถ้าเราต้องการน้ำให้มีปริมาตรเท่ากับน้ำในกระบอกใบที่4กระบอกใบที่4นะคิดเป็นเศษ3ส่วน4ของกระบอกเราจะทำได้อย่างไรคุณครูอยากได้น้ำเท่ากับกระบอกใบที่4ค่ะลูกเราจะสามารถทำได้อย่างไรให้เราเพิ่มที่กระบอกใบที่3หรือกระบอกใบที่5ก็ได้ใบที่1ใบที่2ทำได้ไหมคะลูกใบ

0: ใบที่2แบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะแบ่งออกเป็น5ส่วนใช่ไหมคะแต่กระบอกใบที่4แบ่งออกเป็น4ส่วนอ่ะถ้าสมมติคุณครูนะคะต้องการให้น้ำในกระบอกใบที่3เท่ากับน้ำในกระบอกใบที่4คุณครูต้องทำอย่างไรอ่ะกล้ามีแนวคิดเลยกล้านำเสนอแนวคิดของตนเองเลยต้องการทำให้กระบอกใบที่3นะคะมีน้ำเท่ากับกระบอกใบที่4ทำยังไงคะลูก
1: ใช้วิธีการบวกเศษส่วนครับ
0: บวกเศษส่วนซึ่งการบวกก็คือการเติมน้ำเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะเพิ่มเข้าไปหรือว่าต้องบวกเพิ่มไปอีกกี่ส่วนคะลูก
1: เศษ1ส่วน4บวกเศษ2ส่วน4ครับ
0: เราจะต้องบวกเพิ่มไปอีกเศษ2ส่วน4ของกระบอกนั่นเองนะคะหรือเราจะต้องเติมน้ำลงไปในกระบอกที่3อีกกี่ส่วนคะอีก2ส่วนนั่นเองถูกต้องเลยจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน4อันนี้เป็นเรื่องการบวกแล้วนะต่อไปเชฟถ้าคุณครูต้องการกระบอกใบที่5ให้เท่ากับน้ำในกระบอกใบที่3คุณครูต้องทำยังไงคะ
2: นับต่อจาก2ครับ
0: นับต่อจาก2ก็คือ
2: เศษ2ส่วน4ครับ
0: เศษ2ส่วน4ใช่ไหมลูกในกระบอกใบที่5มีอยู่เศษ2ส่วน4ใช่ไหมหนูจะต้องทำยังไงให้น้ำในกระบอกใบที่5เท่ากับน้ำในกระบอกใบที่4คะ
2: นับจาก2ถึง3ครับ
0: นับจาก2ถึง3ก็คือการนับเพิ่มใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ก็จะเป็นการเพิ่มน้ำลงไปเพิ่มไปอีกเท่าไหร่คะ
2: 1ครับ
0: เพิ่มไปอีก1 1อะไรหนึ่งส่วนนั่นเองใช่ไหมคะกระบอกใบที่5มีน้ำอยู่2ส่วนจากทั้งหมด4ส่วนคิดเป็นเศษ2ส่วน3เพิ่มไปอีก1ส่วนก็จะกลายเป็น3ส่วนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน4ของเราก็เพิ่มไปอีกเศษ1ส่วน2ถึงจะเท่ากับเศษ3ส่วน4นั่นเองหรือเด็กๆถ้าเรานำน้ำในกระบอกใบที่3เทรวมกับน้ำในกระบอกใบที่5จะได้เท่ากับน้ำกระบอกใบที่4มั้ยคะก็ได้เหมือนกันเด็กๆอาจจะใช้วิธีการเติมน้ำเพิ่มเข้าไปในกระบอกใบที่3หรือเติมน้ำเพิ่มเข้าไปในกระบอกใบที่5ก็ได้หรือจะใช้วิธีการนำน้ำในกระบอกใบที่3มาเทรวมกับน้ำในกระบอกใบที่5ก็ได้เหมือนกันก็จะได้เท่ากับน้ำในกระบอกใบที่4นะคะเด็กๆต่อไปคำถามนี้กระบอกใบที่1มีน้ำมากกว่าหรือน้อยกว่ากระบอกใบที่2เด็กๆปลายทางตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะนักเรียนปลายทางหนูสังเกตกระบอกใบที่1ค่ะลูกมีอยู่เศษ4ส่วน5ของกระบอกกระบอกใบที่2มีน้ำอยู่เศษ2ส่วน5ของกระบอกคำถามคือกระบอกใบที่1มีน้ำมากกว่าหรือน้อยกว่ากระบอกใบที่2คะมากกว่าเมื่อรู้แล้วว่ามากกว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร่คะลูกกระบอกใบที่1มีน้ำมากกว่ากระบอกใบที่2อยู่เท่าไหร่มีอยู่กี่ส่วน2ส่วนถ้าคิดเป็นเศษส่วนคิดเป็นเศษอะไรส่วนอะไรคะเศษ2ส่วนเศษ2ส่วน5ของกระบอกนั่นเองมีแนวคิดอย่างไรนะใครนำเสนอแนวคิดบ้างเดี๋ยวคนต่อไปเจอกิจนะคะยกมือคนแรกคิดอย่างไรลูกทำไมหนูถึงรู้ว่ากระบอกใบที่1มีน้ำมากกว่ากระบอกใบที่2อยู่เศษ2ส่วน5
3: นำเศษ4ส่วน5ลบเศษ2ส่วน5ได้เศษ2ส่วน5ครับ
0: นำเศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ2ส่วน5ได้เท่ากับเศษ2ส่วน5เอ๊ะเรื่องนี้เราเรียนรู้จากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับเซอร์กิตหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนสามารถนำเสนอได้เลยนะคะหรือใครมีแนวคิดเหมือนกับเซอร์กิตเลยก็นำเสนอให้คุณครูปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะเด็กๆเป็นการทบทวนบทเรียนที่เด็กๆได้เรียนรู้มานั่นเองในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเด็กๆสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน1ได้แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและตัวตั้งไม่เกิน1นะคะและแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ในวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ปัญหากันค่ะทั้งการบวกและการลบเศษส่วนเลยนะคะซึ่งโจทย์ปัญหาของเราข้อแรกเป็นดังนี้เลยเด็กๆนั่งตัวตรงแล้วช่วยกันอ่านโจทย์ปัญหาข้อนี้ค่ะพร้อมไหมพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะ1 2 3

0: ต้องทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ3ส่วน5ของแก้วและน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วก้องได้นมเย็นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรเมื่อสักครู่นี้มีใครไม่ได้อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนบ้างแบมแบมได้อ่านไปพร้อมกับเพื่อนไหมเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยกันหาคำตอบกันในข้อนี้ใครมีแนวคิดในการหาคำตอบแล้วบางคนมีแนวคิดในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วคิดว่าข้อนี้เป็นวิธีการอะไรในการหาคะใช่หรือไม่นะมาดูกันก่อนสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้โจทย์ถามอะไรคะในข้อนี้นะคะก้องได้นมเย็นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแก้วถ้าหากว่าเด็กๆทำในใบกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดเราก็ต้องวงล้อมรอบไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปใช้ในการแสดงวิธีทำต่อไปโจทย์บอกอะไรเด็กๆอ่านสิ่งที่โจทย์บอกพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มก้องทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ3ส่วน5ของแก้วและน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเราก็จะขีดเส้นใต้ไว้ได้สังเกตสิ่งที่โจทย์บอกมีกี่ส่วนมีกี่ส่วนลูกมี2ส่วนใช่ไหมส่วนที่1ก็คือก้องทำนมเย็นโดยผสมนมเศษ3ส่วน5ของแก้วและส่วนที่2ก็คือนำน้ำแดงมาผสมเศษ1ส่วน5ของแก้วเด็กๆคะเด็กๆรู้จักนมเย็นไหมนมเย็นมีสีอะไรสีชมพูใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเนี่ยเราผสมนมน้ำนมมีสีอะไรคะน้ำนมมีสีขาวแล้วน้ำแดงล่ะสีอะไรสีแดงสีขาวผสมกับสีแดงกลายเป็นสีชมพูดังนั้นนมเย็นก็เลยเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะกลับเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเราคำตอบที่ได้นะคะจะเป็นอย่างไรลูกก้องได้นมเย็นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คิดว่าคำตอบที่ได้จะเป็นเท่าไหร่คะแล้วก็เด็กๆคิดว่าก้องจะได้นมเย็นมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน5ลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน5ของแก้วคะเขาผสมนมเศษ3ส่วน5ของแก้วกับน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วเพื่อให้ได้นมเย็นคิดว่านมเย็นของก้องที่ได้จะมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าแค่ผสมนมก็ได้เศษ3ส่วน5ของแก้วแล้วเรายังเติมน้ำแดงไปอีกเศษ1ส่วน5ของแก้วดังนั้นนมเย็นที่ก้องได้ก็ต้องได้มากกว่าเศษ3ส่วน5นั่นเองแล้วเราลองมาดูกันค่ะเด็กๆคุณครูสาธิตสถานการณ์จำลองมาตรงนี้นะคะคุณครูมีแก้วนะคะคุณครูแทนรูปนี้เลยเหมือนเป็นโหลใช่ไหมลูกแล้วจากนั้นคุณครูก็เติมนมเย็นไปเศษ3ส่วน5ของแก้วแก้วของคุณครูแบ่งออกเป็น5ส่วนหรือยังแบ่งหรือยังคะแบ่งแล้วนะเติมนมเข้าไปเศษ3ส่วน5แสดงว่าคุณครูเติมเข้าไป3ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนจากนั้นเติมน้ำแดงลงไปอีกเศษ1ส่วน5แสดงว่าคุณครูต้องเติมลงไปอีกกี่ส่วนคะอีก1ส่วนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นภาพจำลองนะคะลูกถ้าหากว่าเป็นภาพของจริงเนี่ยจะแยกชั้นกันแบบนี้ไหมคะก็จะผสมกันเลยกลายเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากภาพจากสถานการณ์นี้เราจะหาว่ากล้องเนี่ยได้นมเย็นคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแก้วได้อย่างไรเด็กๆต้องทำยังไงคะนำเศษส่วนนี้มาบวกกันใช่ไหมคะลูกก็คือนำเศษ3ส่วน5ของแก้วมาบวกกับเศษ1ส่วน5ของแก้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆได้วิธีการแล้วก็คือนำมาบวกกันใช่ไหมเราก็นำไปวาดภาพแสดงแนวคิดเลยเพื่อนำเสนอแนวคิดของเรานั่นเองซึ่งการวาดภาพแสดงแนวคิดเราอาจจะใช้แถบสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งแทนแถบกระดาษที่เราเคยได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้เด็กๆจำได้ไหมนักเรียนปลายทางก็เคยได้ใช้แถบกระดานใช่ไหมคะการวาดภาพแสดงแนวคิดเราก็สามารถวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแทนแถบกระดาษแบบนี้ก็ได้จากนั้นในข้อนี้มีส่วนเป็น5ทั้ง2จำนวนเลยเราก็เลยแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกัน อันดับแรกระบายสีแสดงนมก่อนแสดงปริมาณของนมเศษ3ส่วน5ระบายกี่ส่วนคะลูกระบาย3ส่วนนะคะอันนี้ก็คือปริมาณของนมต่อไปน้ำแดงอีกเศษ1ส่วน5ระบายกี่ส่วน1ส่วนอันนี้นะคะก็แทนปริมาณของน้ำแดงเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองซึ่งนักเรียนบางคนนะคะอ่านโจทย์แล้วสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นี้ได้เลยในใครวิเคราะห์ออกมาได้ก่อนคุณครูแล้วคะเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าในการวาดภาพแสดงแนวคิดแบบนี้คุณครูนะคะก็แสดงให้เด็กๆดูเพื่อเป็นตัวอย่างในการวาดภาพแสดงแนวคิดนั่นเองได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็ไปแสดงวิธีทำกันค่ะเด็กๆการหาผลบวกเศษส่วนเด็กๆต้องนำตัวอะไรมาบวกกันคะตัวเศษบวกด้วยตัวเศษตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนคงเดิมในข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาดังนั้นเวลาเรานะคะแสดงวิธีทำเราก็ต้องนำสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนด้วยนะคะดังนั้นในบรรทัดที่1เด็กๆจะเขียนว่าอะไรในบรรทัดที่1เด็กๆจะเขียนว่าอะไรคะยกมือแล้วก็ตอบได้เลยลูกบรรทัดที่1เราควรเขียนว่าอะไรนักเรียนปลายทาง
1: นมเย็นโดยผสมนมเศษ3ส่วน5ครับ
0: เศษ3ส่วน5ต้องมีหน่วยด้วยนะคะของแก้วถูกต้องเลยเก่งมากเชฟบรรทัดที่1ไปแล้วนะต่อไปใครจะมาช่วยเชฟในบรรทัดที่2อีคิวบรรทัดที่2บรรทัดที่2เราจะเขียนว่าอะไรคะลูก
2: น้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้ว
0: อีคิวบอกว่าเขียนน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วมีเพื่อนบางคนนะคะพูดแทรกออกมาเมื่อกี้และน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วเราเขียนแค่น้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วได้ไหมก็ได้เหมือนกันแล้วเราจะเขียนว่าและน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คุณครูก็ตามอีคิวเลยนะน้ำแดงเศษ1ส่วน5ของแก้วต่อไปบรรทัดที่3เราจะหาผลบวกแล้วดังนั้นในบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอะไรดีคะเด็กๆต้องมีเท่าไหร่ไหมไม่แล้วนะบรรทัดที่3เราจะหาคำตอบแล้วดังนั้นเราจะเขียนว่ากล้องได้นมเย็นคิดเป็นนะคะแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆ เขียนแนวคิดด้วยแนวคิดของเด็กๆคือนำเศษ3ส่วน5มาบวกกับเศษ1ส่วน5ใช่ไหมคะลูกเด็กๆ เขียนลงไปด้วยนะเศษ3ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่คะเศษ4ส่วน5หน่วยเป็นอะไรของแก้วถูกต้องนะคะจากนั้นเด็กๆก็ตอบเวลาเราตอบนะคะเด็กๆเรื่องเศษส่วนนะคะเมื่อเด็กๆตอบให้เด็กๆตอบเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะเฉพาะเลือกเศษส่วนนะคะลูกถ้าเป็นเรื่องการหาผลบวกการหาผลลบอื่นๆเราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยใช่ไหมคะในบรรทัดตอบแต่ถ้าเป็นเรื่องเศษส่วนเราเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เลยนะคะก็คือกล้องได้นมเย็นคิดเป็นเศษ4ส่วน5ของแก้วนั่นเองเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างข้อนี้ยากไหมไม่ยากเลยมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันคำตอบของเราได้เป็นเศษ4ส่วน5สมเหตุสมผลไหมคะลูกสมเหตุสมผลเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าบางคนบอกว่า3บวก1ได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะซึ่งก็มากกว่าการนำมาผสมกันก็จะต้องได้ปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปข้อนี้ใครชอบกินขนมหม้อแกงบ้างขนมหม้อแกงนะคะในข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของขนมหม้อแกงเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมๆกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะส่วน9ของถาดแม่ค้าจะเหลือขนมหม้อแกงอยู่เท่าไหร่เมื่อสักครู่ใครนะที่ชอบกินขนมหม้อแกงเด็กๆแอบไปซื้อขนมหม้อแกงจากแม่ค้าคนนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์กันในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราคะลูก

แม่ค้าจะเหลือขนมหม้อแกงอยู่เท่าไรใช่ไหมคะเราก็วงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามเลยแล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะคะคืออะไรลูกโจทย์บอกอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันสิหนึ่งสองสามเริ่มเลยค่ะ

0: เราวาดภาพแสดงแนวคิดของข้อนี้ได้อย่างไรงั้นเดี๋ยวคุณครูมาจำลองสถานการณ์ก่อนนะคะแม่ค้ามีขนมหม้อแกง1ถาดตัดออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันขนมหม้อแกงที่เด็กๆไปซื้อมามีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นรูปอะไรถ้าเรามองจากข้างบนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูก็เลยจำลองเป็นรูปสี่เหลี่ยม1รูปตัดออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันก็เลยแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันขนมหม้อแกงนี้คุณครูระบายสีถูกไหมเด็กๆถูกนะสีเหมือนๆกันเลยใช่ไหมคะจากนั้นขายขนมหม้อแกงไปเศษ7ส่วน9ก่อนขายเด็กๆช่วยคุณครูดูก่อนค่ะว่า1ถาดของแม่ค้านี้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่คะ
1: เศษ9ส่วน9
0: ถูกต้องนะคะ1ถาดก็จริงแต่ตัดออกเป็น9ส่วนดังนั้นขนมหม้อแกงคิดเป็นเศษ9ส่วน9ของถาดตัวเศษเท่ากับตัวส่วนมีค่าเท่ากับอะไรคะลูกมีค่าเท่ากับ1นั่นเองต่อมานำไปขายนำไปขายคิดเป็นเจ็ดส่วน9ของถาดแสดงว่าเราต้องนำออกไปเท่าไหร่คะ
1: เจ็ด
0: อะไรลูก
1: เจ็ด
0: ชิ้นเจ็ดส่วนใช่ไหมคะคุณนำออกไปเจ็ดส่วนขายไปเจ็ดส่วน9ก็นำออกไปเจ็ดส่วนขายไปแล้วยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วไปแล้วนะคะออกไปแล้วดังนั้นเหลือเท่าไหร่ลูกจากรูปเหลือเศษ2ส่วน9ของอะไรของถาดนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราจะวาดภาพแสดงแนวคิดวาดได้อย่างไรนี่นะคุณครูก็แทบกระดาษ1หน่วยแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันระบายสีหมดเลย9ส่วนใช่ไหมเพราะแม่ค้าเขามีเต็มหน่วยเต็มถาดเลยใช่ไหมคะนี่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะถ้าขายขนมหม้อแกงไปเจ็ดส่วน9ของถาดเวลาเราวาดภาพแสดงแนวคิดขายออกไปเราต้องทำยังไงลูกกากบาทใช่ไหมคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้คุณครูดึงออกได้แต่อันนี้เป็นกระดาษเราดึงออกไม่ได้ลบก็ไม่ได้ใช่ไหมลูกเป็นสีระบายไปแล้วดังนั้นกากบาทเลยกากบาทไปกี่ส่วน
1: 7
0: ส่วนจากทั้งหมด9ส่วนนั่นเองเพราะขายไปเจ็ดส่วน9ไงลูก1 23 4 5 6 7กากบาทไป7ส่วนเหลือ2ส่วนไหมคะเหลือ2ส่วนนะคะส่วนที่เรากากบาทไปก็จะเป็นส่วนที่เราขายไปนั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเศษอะไรลูก
1: เศษ
0: 2
1: ส่วน
0: 9นักเรียนนำเสนอประโยคสัญลักษณ์ให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะต้นทางหนูตอบว่าอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีอยู่เศษ9ส่วน9ก็จะเป็นเศษ9ส่วน9ลบด้วยเศษ7ส่วน9เท่ากับเท่าไรนั่นเองดังนั้นมาช่วยคุณครูนะคะแสดงแนวคิดเลยนะคะเราจะเขียนวิธีทำได้อย่างไรลูกวิธีทำเมื่อสักครู่เรานำเสนอบรรทัดที่1บรรทัดที่2 3ไปใช่ไหมคะเด็กๆนำเสนอหน่อยสิคะบรรทัดที่1ควรเป็นอะไรลูกแม่ค้ามีขนม1ถาดตัดออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันแบบนี้ไหมหรือว่าถ้าเราจะย่อเราจะสามารถทำได้อย่างไรลูก
1: ค
0: ่
1: ะแม่ค้า
0: หรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะนำเศษ9ส่วน9มาเขียนเลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นแม่ค้ามีขนมหม้อแกงอยู่เศษ9ส่วน9ของถาดแบบนี้ได้ไหมคะความหมายเดียวกันไหมก็คือมีอยู่1ถาดแบ่งออกเป็น9ส่วนเท่าๆกันความหมายเหมือนกันเลยเรียนมาแล้วใช่ไหมตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันเท่ากับ1ต่อไปบรรทัดที่2ล่ะบรรทัดที่2ต้องเขียนว่ายังไงดีบรรทัดที่2ต้องเขียนว่าไงลูกนักเรียนปลายทางตอบไปได้พร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะลูกเราอาจจะเขียนว่าถ้าแม่ค้าขายขนมหม้อแกงไปอันนี้คือส่วนที่2ใช่ไหมคะถ้าแม่ค้าขายขนมหม้อแกงไปเศษ7ส่วน9ของถาดบรรทัดที่3ขอ1คนนำเสนอให้คุณครูหน่อยสิคะนักเรียนปลายทางยืนขึ้นแล้วตอบเลยนะคะ1คนเดี๋ยวข้าวหอมข้าวหอมลงนำเสนอดูสิคะลูกว่าบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอย่างไร
2: แม่ค้าจะเหลือขนมหม้อแกงอยู่เท่าแม่ค้าจะเหลือขนมหม้อแกง
0: แม่ค้าจะเหลือขนมหม้อแกงได้ไหมคะลูกได้นะคะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้กับข้าวหอมหน่อยอันนี้ข้าวหอมชอบขนมหม้อแกงเป็นพิเศษนะคะดังนั้นในบรรทัดที่3เราจะเขียนตามข้าวหอมเลยก็ได้ก็คือแม่ค้าจะเหลือขนมหม้อแกงนะคะหรือว่าเราจะเพิ่มคำว่าอยู่แบบนี้

0: ไปก็ได้แต่เท่าไรเราเขียนไหมคะไม่แล้วนะเพราะว่าเราจะหาคำตอบแล้วเด็กๆคุณครูต้องการอะไรเพิ่มอีกนิดนึงนะแนวคิดใช่ไหมคะเราก็นำประโยคสัญลักษณ์ข้างบนนี้มาช่วยก็คือเศษ9ส่วน9ลบด้วยเศษ7ส่วน9เหลือ
1: เศษ2ส่วน
0: 9ถูกต้องเลยเศษ2ส่วน9หน่วยเป็นหน่วยเป็นถาดก็ได้หรือว่าจะเป็นของถาดแบบนี้ก็ได้ต่อไปบรรทัดตอบเราตอบอย่างไรเราก็ตอบตามคำตอบของเราเลยนะคะแม่ค้าเหลือขนมหม้อแกงอยู่เศษ2ส่วน9ของถาดบรรทัดตอบเราเขียนเป็นตัวเลขไทยไหมคะไม่นะเรื่องเศษส่วนเราตอบเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตามปกติเลยเด็กๆในข้อนี้มีเลข9แบบนี้ใช่ไหมคะที่แตกต่างออกมามาดูข้อต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปข้อต่อไปต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนเศษ2ส่วน9ของถาดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลนะเพราะว่าอะไร9มีอยู่9ชิ้น9ส่วนใช่ไหมคะขายไปได้เศษ7ส่วน9คือขายไปได้7ส่วนก็เหลือ2ส่วนจาก9ส่วนนั่นเองนะคะก็ถูกต้องเลยหรือเด็กๆนะคะจะพิจารณาตรงนี้ก็ได้ลูกเรามีอยู่เศษ9ส่วน9ใช่ไหมคำตอบของเราเหลือเศษ2ส่วน9หลังจากที่ขายไปแล้วก็ต้องเหลือน้อยลงใช่ไหมคะคำตอบของเราก็สมเหตุสมผลนะคะถูกต้องด้วยต่อไปข้อที่3ข้อที่3มีเศษส่วนแค่เศษส่วนเดียวอีกแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเด็กๆนั่งตัวตรงช่วยกันอ่านข้อนี้หน่อยค่ะ1 2 3เริ่มเลยค่ะ
1: ว
0: ัน
1: แรกชาวนา
0: เกี่ยวข้าวได้เศษ5ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดวันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้เท่ากับวันแรกชาวนาเกี่ยวข้าว2วันคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของที่ดินทั้งหมดยกมือคืออะไรคะลูกรู้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางรู้วิธีการหาคำตอบหรือยังคะเด็กๆที่รู้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรานะคะค่อยตรวจสอบว่าคำตอบที่เด็กๆคิดไว้ในใจนั้นถูกต้องหรือไม่มาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนค่ะลูกในข้อนี้โจทย์ถามอะไรกับเราชาวนาเกี่ยวข้าว2วันคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของที่ดินทั้งหมดวงล้อมรอบไว้ก่อนนี่คือส่วนที่โจทย์ถามต่อไปโจทย์บอกอะไรกับเราบ้าง
2: วันแรกชาวนาเกี่ยวข้าวได้เศษ5ส่วนของที่ด
0: ิน วันแรกชาวนาเกี่ยวข้าวได้เศษ5ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดวันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้เท่ากับวันแรกเด็กๆเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเชฟยกมือเซอร์กิตก็ยกมือแต่เชฟยกมือก่อนเนาะเดี๋ยวให้เชฟลองตอบดูสิคะว่าแนวคิดก่อนลูกแนวคิดอย่างไรถึงจะหาคำตอบข้อนี
3: ้เพราะวันที่2เท่ากับวันแรกครับ
0: วันที่2เท่ากับวันแรกแสดงว่าวันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้เท่าไหร่คะ
3: เศษ5ส่วน12ครับ
0: เศษ5ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดเด็กๆเห็นด้วยมั้ยคะลูกเห็นด้วยนะถ้าเท่ากันก็คือต้องเป็นเศษ5ส่วน12นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือเกี่ยวข้าว2วันคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เราต้องเอาวันแรกกับวันที่2มาทำอะไรกันมาบวกกันถูกต้องเลยนะคะมาดูแนวคิดกันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะขีดเส้นใต้ไว้มาดูแนวคิดกันวาดภาพแสดงแนวคิดเราวาดอย่างไรคะใช้แถบกระดาษก็ได้นะคะวาดรูปสี่เหลี่ยมแทนแถบกระดาษเลยแบ่งออกเป็น12ส่วนเท่าๆกันนะคะแทนที่นา1แปลงนี้เลยนะที่ดินนะคะทั้งหมดเลยต่อมาวันแรกเกี่ยวข้าวได้เศษ5ส่วน12ระบายกี่ส่วนคะลูกระบาย5ส่วนนั่นเองคุณครูระบายสีชมพูนะคะอันนี้ก็คือวันแรกที่เราเกี่ยวข้าวได้วันที่2เมื่อสักครู่บอกได้เท่ากับวันแรกแสดงว่าได้เท่าไหร่นะคะเศษ5ส่วน12ก็ระบายไปอีก5ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนอันนี้เป็นวันที่2นะคะ2วันชาวนาเกี่ยวข้าวคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เราก็นำเศษ5ส่วน12บวกด้วยเศษ5ส่วน12นั่นเองเด็กๆปลายทางคิดไปล่วงหน้าคุณครูได้นะคะว่าได้คำตอบเท่าไหร่ตอนนี้ได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วไปช่วยกันแสดงวิธีทำกันค่ะเด็กๆวิธีทำข้อนี้บรรทัดแรกเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรดีนะบรรทัด

0: วันแรกชาวนาเกี่ยวข้าวได้เศษ5ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดเด็กๆดูนะหน่วยยาวมากเลยของที่ดินทั้งหมดนะคะต่อไปบรรทัดที่2ล่ะลูกบรรทัดที่ว่าอะไรดีนะอันไหนใครนำเสนอบรรทัดที่2ดีเชฟอีกแล้วเหรออ่ะอีคิวอีคิวลองนำเสนอบรรทัดที่2สิบรรทัดที่2เราควรเขียนว่าอะไรลูกยืนขึ้นเลยนะคะเขียนว่าอย่างไรนะบรรทัดที่2
1: วันที่2ของชาวนาเกี่ยวข้าวได้เท่ากับวันแรก
0: วันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้เท่ากับวันแรกเอ๊ะเด็กๆแล้วเศษส่วนอยู่ตรงไหนนะถ้าเราอยากเขียนเศษส่วนเราจะเขียนว่ายังไงดีคะนาวานำเสนออ่ะอีคิวถูกต้องแล้วนะคะลูกเมื่อสักครู่นี้เรานำส่วนที่2มาเขียนไว้ในบรรทัดที่2ถูกต้องแล้วแต่คุณครูอยากเขียนเศษส่วนด้วยเขียนยังไงดีคะนาวา
2: วันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได
0: ้วันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้แล้วก็อะไรต่ออีกคะ
2: ของที่ดินทั้งหมด
0: อ๋อของที่ดินทั้งหมดคุณครูยังไม่ได้เศษส่วนเลยนะวันที่2ชาวนาอ่ะEQ จะเสริมอีกครั้งหนึ่งอ่ะEQมาช่วยเสริมสิวันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้แล้วก็อะไรต่อ
1: เศษ5ส่วน12ของที่ดินครับ
0: ของที่ดินทั้งหมดใช่มั้ยคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราช่วยกัน2คนเลยใช่มั้ยนาวาบอกวันที่2ชาวนาเกี่ยวข้าวได้EQก็เสริมเพิ่มไปได้เศษ5ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดนั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะเขียนว่าเท่ากับวันแรกก็ได้แต่ว่าเท่ากับวันแรกเราก็เขียนให้ชัดเจนไปเลยว่าเท่ากับคือเท่าไหร่ลูกคือเศษ5ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดนั่นเองต่อไปบรรทัดที่3เขียนว่าอย่างไรข้าวหอมอีกแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันดีกว่าค่ะนักเรียนปลายทางช่วยตอบไปพร้อมกับเพื่อนเลยบรรทัดที่3เราเขียนว่าอย่างไรดีคะชาวนาเกี่ยวข้าว2วันคิดเป็นแล้วก็ต่อด้วยเศษ5ส่วน12บวกด้วยเศษ5ส่วน12เท่ากับ
3: เศษ10ส่วน12
0: เก่งมากเท่ากับเศษ10ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดนั่นเองต่อไปเราก็ตอบนะคะสรุปคำตอบชาวนาเกี่ยวข้าว2วันคิดเป็นเศษ10ส่วน12ของที่ดินทั้งหมดเด็กๆคะถ้าที่ดินทั้งหมดเนี้ยชาวนาเขาปลูกข้าวหมดเลยแสดงว่าวันที่2ชาวนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกยังใช่ไหมคะเพราะว่ายังเป็นเศษ10ส่วน12อยู่ยังไม่เต็มเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลืออีกกี่ส่วนคะที่ชาวนาเขายังไม่ได้เกี่ยวเหลืออีก2ส่วนนะคะอันนี้ถ้าหากว่าชาวนาเขาปลูกข้าวเต็มที่ดินทั้งหมดนั่นเองนะคะเด็กๆคำตอบสมเหตุสมผลไหมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองต่อไปข้อที่4โจทย์ปัญหาข้อที่4คุณครูนะคะแจกใบกิจกรรมข้อที่4ให้กับเด็กๆต้นทางแล้วนะคะคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมนี้นะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะในข้อที่4ให้เด็กๆนะคะได้ลงมือทำด้วยตนเองก่อนลงมือทำเราอ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันก่อนดีไหมเด็กๆดีไหมคะมาช่วยกันอ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์ลูกเด็กๆคะอ่านโจทย์ที่จอของคุณครูเลยทุกคนมองมาที่จอแล้วเริ่มอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะปรางมีเค้กเศษ4ส่วน6ของก้อนนะคะกินไปเศษ1ส่วน6ของก้อนปรางเหลือเค้กเท่าไหร่ในข้อนี้ใครได้แนวคิดแล้วคะมีคนได้แนวคิดแล้วนะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรในใบกิจกรรมคุณครูมีแถบให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะวงล้อมรอบส่วนที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกได้เลยนะคะแล้วก็มีแถบกระดาษแบบนี้1 2 3 4 5 6แบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันในขั้นตอนนี้เด็กๆอย่าเพิ่งระบายสีนะคะมาช่วยคุณครูก่อนแล้วเราค่อยระบายทีหลังตอนที่คุณครูให้ลงมือทำได้ไหมได้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะมาช่วยคุณครูก่อนค่ะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรเด็กๆคะปรางมีเค้กเศษ4ส่วน6ของก้อนเด็กๆต้องระบายกี่ส่วนลูก
3: 4
0: ส 4ส่วน1 2 3 4คุณครูระบายถูกไหม
3: ถ
0: ูกต้องนะ4ส่วนส่วนนี้นะคะก็คือปรางมีเค้กเจ4ส่วน6ของก้อนนั่นเองต่อไปกินไปเศษ1ส่วน6ของก้อนเด็กๆคะกินไปคุณครูควรระบายเพิ่มหรือว่ากากบาทดีคุณครูก็ต้องกากบาทออกไปกากบาทออกไปกี่ส่วนคะลูก1ส่วนนั่นเอง1ส่วนตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่กินไปกินไปเศษ1ส่วน6ของก้อนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ใครนำเสนอให้คุณครูได้บ้างสเนลยกมือก่อนใครเลยมีแนวคิดก่อนใครเลยสเนลคะในข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์คืออะไร
4: เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน6ครับ
0: เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเลยใช่ไหมมีอยู่แล้วกินไปก็ต้องน้อยลงก็ต้องเป็นการลบนั่นเองเศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ต่อไปเป็นการแสดงวิธีทำให้เด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำด้วยตนเองทำได้ไหมคะเด็กๆทำเหมือนกับที่เด็กๆนำเสนอให้คุณครูจาก3ข้อที่ผ่านมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางน่าจะได้ใบกิจกรรมครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้ครบทุกคนแล้วเช่นเดียวกันเด็กๆลงมือทำต่อได้เลยค่ะ

ครทำเสร็จแล้วคะมีคนทำเสร็จแล้วนะคะบางคนยังทำไม่เสร็จดังนั้นคุณครูนะคะมีแบบฝึกหัด 5.15 ให้เด็กๆกลับไปทบทวนด้วยเด็กๆดูแบบฝึกหัด 5.15 ลูกการแสดงวิธีทำเป็นยังไงคะเป็นการหาผลบวกเศษส่วนใช่ไหมลูกซึ่งแตกต่างจากที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำในใบกิจกรรมใช่ไหมคะดังนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำในแบบฝึกหัด 5.15 นี้ให้เด็กๆเขียนแสดงวิธีทำเหมือนที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือนำข้อความที่เป็นส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามมาเขียนด้วยนะคะส่วนในข้อ1ก็เป็นการแสดงวิธีการหาผลบวกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีที่มาของตัวเลขใช่ไหมลูกดังนั้นเด็กๆสามารถเติมข้อมูลที่ขาดหายไปเพิ่มเติมได้ส่วนในข้อที่2ย่อยข้อที่3ย่อยและข้อที่4ย่อยให้เด็กๆ เขียนแสดงวิธีทำแบบที่เด็กๆทำลงในใบกิจกรรมหรือที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้ได้เลยเข้าใจไหมคะลูกคุณครูปลายทางนะคะสามารถเลือกข้อให้กับนักเรียนปลายทางทำได้ตามความเหมาะสมเลยเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่ยังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะนำแบบฝึกหัด 5.15 กลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเป็นชั่วโมงที่2เป็นเรื่องเดียวกันก็จริงนะคะเด็กๆแต่ว่าสถานการณ์ของโจทย์ปัญหาอาจจะแตกต่างกันดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้นั่นเองสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 5.7 และแบบฝึกหัด 5.16 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

TV Heroes with Sutton.

0: ระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนต้นรักงอกงาม
1: ไปไหนมาน่ะต้นกล้า
2: เตรียมของขวัญไปจับฉลากที่งานโรงเรียนไง
1: โหอย่าไปด้วยจัง
2: ต้นกล้าก็อยากชวนรถถังไปด้วยอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นงานของโรงเรียนน่ะ
1: รถถังรู้
2: เอางี้เรามาแลกของขวัญกัน2คนนะ
1: ตอนนี้เนี่ยนะรถถังยังไม่มีของขวัญเลย
2: ก็ไปหามาจากแถวๆนี้ก็ได
1: ้เอาจริงเหรอต้นกล้อง
2: จริงดิ
1: โอเคงั้นรอเดี๋ยว
2: ดีใจเลยนะรถถังไอ้เรามันก็หล่อใจดีซะด้วยอ่ะให้รถถังสักชิ้นก็แล้วกัน

0: เอานี่ต้นกล้า
1: อ้าวงั้นเอานี่ไปรถถัง
0: สุดยอด
1: อะไรวะ
0: เมล็ดข้าวกล้องงอกไงชอบไหมเพราะนายชื่อต้นกล้ารถถังเลยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวกล้องงอกไง
2: อืมดีจริง
0: จริงเหรอครับ
2: จริงสิ
1: แล้วต้นกล้าจะเอาไปทำอะไรได้อะเล่นก็ไม่ได้อะหรือจะให้นกพิราบกินดี
0: ก็เอาไปปลูกกินเป็นสลัดหรือเอาไปปั่นเป็นน้ำผักเพื่อสุขภาพก็อร่อยนะเขาว่ามานะ
2: เห็นไหมเมล็ดพันธุ์พืชมันมีประโยชน์นะต้นกล้าบางทีเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็สร้างเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นมากมาย
1: เรื่องราวดีๆเหรอครับอยากฟังจังเลยอ่ะเรื่องดีๆจากเมล็ดพืชเนี่ย

0: ขอพระทัยเพคะเจ้าชาย
1: ใครหรอฉันนะ
2: อ๋อเจ้าหญิงยโสธราพระเจ้าค่ะ
1: อ้
3: าวน้องหญิงกำลังจะกลับเทวทหะดูเหมือนเจ้าจะมาช้านะสิทธัตถะ
0: ถวายบังคมเพคะ
1: เจ้าคือ
0: หม่อมฉันยโสธราพิมพาเพคะ
1: ข้าคือสิทธัตถะยินดีที่ได้รู้จักนะ
0: เช่นกันเพคะ
1: เ
3: จ้ามาสายมาช้ากว่าใครยังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาด้วยเหรอแย่มากนะนี่ดูของขวัญที่คนอื่นๆมอบให้กับยโสธราสิ
0: เรื่องของขวัญไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอันใด
1: เจ้าได้ช่อดอกไม้งดงามหลากหลายของขวัญเหล่านี้ก็ล้วนมีค่า
0: ของขวัญมีค่าตั้งแต่ผู้มอบตั้งใจจะมอบให้ด้วยความจริงใจแล้วเพคะ
1: งั้นข้าก็ควรให้ของขวัญกับเจ้าด้วยสิ
0: สุดแล้วแต่เจ้าชายจะเมตตาขอบพระทัยเพคะ
3: ทำได้แค่นี้เองเหรอสิทธัตถะเป็นถึงเจ้าชายเชียวนะน่าอายจริงๆ
1: ใช่ข้าอยากให้สิ่งนี้กับเจ้าหญิงอย่างจริงใจ
0: หม่อมฉันก็ขอน้อมรับด้วยใจไปคะ
3: จะรับไปทำไมน้องหญิงเมล็ดพันธุ์ไร้ค่าไร้ราคา
1: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้คือดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ที่เจ้าหญิงสามารถนำไปปลูกยังกรุงเทวทหะบ้านเมืองแว่นแคว้นของเจ้าหญิงให้เจริญงอกงามและเจ้าหญิงก็จะได้รื่นรมกับความงามและกลิ่นหอมของดอกไม้แห่งกรุงกบิลพัสดุ์อย่างไม่รู้จบ
0: หม่อมฉันจะตั้งใจปลูกและเชยชมความงามอันมีคุณค่าจากน้ำพระทัยของเจ้าชายเพคะ
1: ถ้าเจ้าหญิงชอบดอกไม้ข้าจะขอเป็นผู้พาไปชมดอกไม้แห่งปราสาททั้งสามฤดูของข้า
0: ด้วยความยินดีเพคะ
3: เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บอีกแล้วนะสิทธัตถะวันหนึ่งข้าจะชนะเจ้าให้ได้

0: ยอดเลยหลวงอารถถังรู้เรื่องเจ้าชายสิทธัตถะมาก่อนใช่ไหมเนี่ยฮะเลยเอาเข้ากล้องงอก
1: นี่ก็ไหนๆเรามาช่วยกันปลูกดีไหมพอโตหน่อยก็ค่อยมาเก็บ
0: ดีๆๆเดี๋ยวต้นกล้าจะหาวิธีปลูกอย่างถูกต้องอ่ะเอหาจากที่ไหนนะหรือว่าอากูน่าจะมีเน
2: า
0: ะ
2: อากงอากูอะไรเล่าหลวงอานี่แหละจะสอนให้เอง
0: โอ้หลวงอาปลูกเป็นเหรอครับ
2: หลวงอาก็เป็นลูกชาวนาชาวสวนทำไมจะปลูกไม่เป็นล่ะ
1: ใช่ๆรถถังก็ลืมไปและหลวงอาก็เป็นคนบอกเรื่องประโยชน์ของข้าวกล้องด้วย
0: โอ้เยี่ยมกูด
2: เอางั้นก็ไปเตรียมอุปกรณ์ปลูกกัน
1: รถถังพร้อมครับ
0: งั้นก็ลุยลุยลุยลุย
2: ปิยารมคืออารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่น่าชอบใจ

มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ

0: รอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
1: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
1: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
0: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกกาบาตอย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
0: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
0: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธี

0: จสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโลกเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจะให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนหมอดูหรือดูหมอ
1: เอเจ้าพ่อร่างทรงให้ครูต้นไหนนะอ่ะเดี๋ยวข้าขอนึกก่อนแล้วกันเอหรือว่าตรงนั้นวะโอ้ยนึกไม่ออกอ
0: ่ะช่วยนึกไหมอ่ะ
1: เออดีดีช่วยนึกหน่อย
0: หลวงอาธรรมโมหลวงอาธรรมโมขูดเลขเด็ดที่ต้นไหนครับ
1: ว้ายตะเถนตกกระถุน
2: ขูดอะไรเลยโยม
1: เปล่าเจ้าค่ะไอ้ฉันจะมาขุดตะไคร้เจ้าค่ะแต่เปลี่ยนใจแล้วไม่ทำแล้วเจ้าค่ะไปแล้วนะเจ้าค่ะสาธุนมัสการลา
3: เอ้าหัวเราะไม่หยุดเลยท่าทางจะสนุกมาก
0: ก็ยังแม้นบอกว่าเจ้าพ่อร่างทรงให้มาขูดหาเลขเด็ดต้นกล้าก็เลยช่วยตะโกนถามหลวงอาไงครับเอแล้วไอ้เรื่องหมอดูเนี่ยมีจริงเหรอครับหลวงอา
2: การดูหมอหรือศาสตร์พยากรณ์มันก็มีมาตั้งแต่โบราณและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะจีนฝรั่งมีหมดเลยแม้แต่ในพุทธกาลด้วย
3: พุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้านั่นเหรอครับ
0: อ๋อสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ
2: ใช่แล้วสมัยก่อนเขาจะมีไว้ทำนายเพื่อช่วยในการวางแผนชีวิตเหมือนการทำนายชะตาชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะ

0: ฮะท่านอสิตะนาบทมาหาเราอย่างนั้นเหรอ
1: ถวายพระพรมหาบอพิษข้าได้รู้ข่าวจากเทพยดาว่าพระโอรสได้ประสูติแล้วข้าขอเข้าเฝ้าพระโอรสสักครั้งเถอะ

0: ข้าปลื้มใจยิ่งนักพระเจ้าข้าท่านมหาบอพิษ
1: ท่านอสิตะนาบดเมื่อครู่นี้ท่านดีใจที่ได้เห็นพระโอรสของข้าแล้วทำไมตอนนี้ท่านถึงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าล่ะ
0: ข้าคือว่าข้าเพราะข้าได้เห็นแล้วว่าพระโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกพระเจ้าค่ะแต่น่าเสียดายที่ข้านี้ไม่อาจมีอายุยืนยาวจนได้เห็นมหาบุรุษผู้นี้เป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้า
1: ลูกข้าจะได้เป็นถึงมหาจักรพรรดิเขาจะไม่

0: ที่เป็นมุนี
1: ข้ารู้และข้าก็เห็นเขาจะชนะทุกสิ่งในความคิดเขาจะครอบครองจักรวาลที่อยู่ในใจผู้คนแต่ในที่สุดแล้วเขาจะเป็นมุนี
0: เขาจะต้องเป็นนักรบที่ทุกคนก้มหัวให้เขาจะไม่มีวันเป็นมุนี

0: านทั้งหลายตรวจดวงชะตาสิทธัตถะโอรสข้าเป็นอย่างไรบ้าง
1: จากดวงชะตาราศีเกิดข้ากับพราหมณ์ทั้งหมดคิดตรงกันว่าพระราชโอรสองค์นี้ถ้าอยู่ครองราชสมบัติแล้วก็จะได้เป็นมหาจักรยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวดจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเลยพระเจ้าค่ะ
0: เขาจะได้เป็นมหาจักรพรรดิแน่นอน
2: พระโอรสจะเป็นพระพุทธเจ้า
3: คดีพริกแกะดำชัดๆ7 เสียงต่อ 1 เสียงเลยนะท่านโกนทันยะพอพรามน้อยหนาอ่อน
2: พระโอรสองค์นี้มีลักษณะตรงกับมหาปุริสลักษณะมหาปุริสลักษณะมหาปุริสลักษณะคือลักษณะตรงกับมหาบุรุษ32ประการมหาบุรุษ32ประการของพระโอรสองค์นี้ไม่เคยมีใครที่มีลักษณะเพียบพร้อมเช่นนี้มาก่อนดวงชะตาเกิดนั้นพระโอรสองค์นี้จะไม่ขึ้นครองราชแต่จะทรงออกผนวดและตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
4: เสียงแตก
1: กระด้างกระเดืองแหกพวกแหกพ้อง
0: ว่ายังไงเนาะไม่ครองราชแต่เลือกจะบวชเท่านั้นเหรอไม่

0: ็อย่างที่เราทุกคนรู้นั่นแหละในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงออกผนวดและกลายมาเป็นศาสดาเอกของโลก
1: โอ้แบบนี้หมอดูแม่นๆก็เรื่องจริงนะสิครับ
0: แต่ถ้าจะบอกว่าถูกทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ศาสตร์พยากรณ์นั้นก็มีหลักการทำนายของมันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติ
1: สติเหรอฮะ
0: ใช้สติค่อยๆไตร่ตรองเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาไม่ใช่แค่คำทำนายจากหมอดูนะแต่ข่าวสารจากสื่อจากข่าวต่างๆก็เหมือนกันฟังแล้วก็ต้องคิดต้องใช้เหตุผลไตร่ตรอง
1: ครับแต่เสียดายอ่ะ
2: เสียดายอะไรหรอ
1: ก็เกิดช้าไปแค่ 2,000 กว่าปีไม่งั้นนะต้นกล้าต้องไปหาพราหมณ์โกณฑัญญะสักหน่อยจะได้รู้ว่าเทอมนี้รอดหรือไม่รอดอ่ะ
2: รถถังขอทำนายว่าถ้ารีบกลับไปอ่านหนังสือรับรองสอบได้แน่นอน
0: มหาปุริสลักษณะคือลักษณะพิเศษของผู้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง32ประการ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดี

ติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จับได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ1034หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำรถสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วนยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา ซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
4: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ

0: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
1: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
2: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
1: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
2: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไกลช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
1: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสันถ่ายภาพสาธิดาโตสักการจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
3: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนราคาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะรับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองวันนี้เราจะมาทำการสร้างงานกันต่อเนื่องนะครับและวันนี้จะต้องมีการนำผลงานเนี่ยออกมานำเสนอด้วยนะครับวันนี้น่าจะสนุกสนานพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยครับเอาละครับวันนี้เป็นหัวข้อในเรื่องของการสร้างงานนำเสนอเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันเลยนะครับวันนี้ครูนำจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราขึ้นมาก่อนเลยเพราะว่าเราจะต้องทำการสร้างงานกันต่อคุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กๆนั้นได้ทำการเก็บชิ้นงานสร้างชิ้นงานให้เสร็จเรียบร้อยประมาณสัก 10-15 นาทีเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราครับอยู่ที่หน่วยที่3ครับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลการนำเสนอนั่นเองมี2ข้อครับ1ใช้โปรแกรมนำเสนอตกแต่งชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ได้และ2ครับนำเสนอผลงานได้ครับต่อไปเรามาดูสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนกันบ้างนะครับร่วมกันทำงานเป็นทีมในการใช้เทคโนโลยีสร้างงานนำเสนอตามวัตถุประสงค์นำเสนอผลงานและแนวคิดในการตรวจสอบและปรับปรุงงานนำเสนอให้เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผลครับเอาละครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในวันนี้ครับในช่วงแรกครับครูจะให้เวลาเด็กๆนั้นได้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยสร้างงานนำเสนอโดยการที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้สำเร็จครับตอนนี้ให้เวลาเด็กๆเปิดเครื่องเลยครับเปิดเครื่องเลยครับไม่เกิน15นาทีครับในการสร้างชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะนำชิ้นงานของเด็กๆนั้นออกมาให้เพื่อนนั้นได้สังเกตชิ้นงานนะครับ

เอาร้านนี้เปิดขึ้นมาได้เลยเด็กๆเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาได้เลยครับเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาได้เลย

0: ของนักเรียนต้องมีอย่างน้อยกี่สไลด์
1: 6สไลด
0: ์เก่งมาก6สไลด์นะครับ6สไลด์ครับเอาล่ะสำหรับโรงเรียนวังนะทำเป็นคู่นะครับไม่เป็นไรถ้าใครไม่ได้มาก็เริ่มทำได้เลยครับน่าจะทำได้เรียบร้อยแล้วเสร็จ

ลองที่ตรงนี้มาไหมอย่าลืมนะครับเด็กๆมีเวลาประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นนะครับเร่งมือด้วยทำต่อเลยลูกทำต่อจากคราวที่แล้วทำต่อจากคราวที่แล้วเด็กๆไปเปิดงานมาเลยการเปิดงานไปที่ไฟล์ Roller Open นะครับหรือเปิดสถานที่ท่องเที่ยวของฉันใช่ไหมสร้างต่อเลยสร้างต่อได้เลยลูก

ว่องไวนะลูกเวลาน้อยนะครับว่องไวหน่อย

แล้วตรงกลางสรุปเรียบร้อยอย่างตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วไปต่อเลยอย่าลืมชื่อวัด

ลืมใส่ทรานซิชั่นหรือเอฟเฟคด้วยนะครับระหว่างสไลด์นะอย่าลืมนะครับ

ครับเด็กๆหมดเวลาแล้วลูกคุณครูให้เวลาเด็กๆเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะใช้เวลาในช่วงนี้นะครับในการเตรียมสไลด์นำเสนอกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมกันเลยครับ

เอาละครับตอนนี้มาถึงกิจกรรมที่สำคัญของเราในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมการนำเสนอผลงานนะครับมาดูคำที่แจงบทบาทของปลายทางกันนะครับคำที่แจงของคุณครูครับคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอผลงานจากใบงาน1เรื่องคลิปนี้ในดวงใจของตนเองที่พัฒนาขึ้นนะครับ2ก็คือให้สังเกตงานที่เพื่อนนำเสนอและออกมาอธิบายข้อสังเกตด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับตอนที่เพื่อนเรานำเสนอน่ะต้องทำการสังเกตงานของเพื่อนด้วยนะครับและคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานจากใบงาน1เรื่องคลิปนี้ในดวงใจของตนเองที่พัฒนาขึ้นและสังเกตงานนำเสนอของเพื่อนรวมถึงจะต้องมีตัวแทนเนี่ยออกมาอธิบายข้อสังเกตที่เราสังเกตงานของเพื่อนกันด้วยนะครับเอาเด็กๆให้ดูหัวข้อในการสังเกตผลงานของเพื่อนนะครับก็คืออย่างแรกก็คืองานนำเสนอของเพื่อนเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับ2งานนำเสนอของเพื่อนเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่มีลักษณะอย่างไรก็คือสวยงามไหมนะครับมีข้อความมีรูปภาพหรือเปล่าครบถ้วนตามที่กำหนดหรือเปล่ามี6สไลด์ไหมนะครับมีรูปภาพ6ภาพหรือเปล่ามีการเปลี่ยนทรานซิชั่นนะครับมีการใส่เลเยอร์ต่างอย่างสวยงามหรือเปล่ารวมถึงงานนำเสนอของเพื่อนนี่มีความเหมาะสมหรือไม่ข้อความรูปภาพสอดคล้องกันไหมสีสันตัวอักษรเป็นอย่างไรสีพื้นหลังเป็นอย่างไรให้เด็กๆสังเกตงานของเพื่อนที่ออกมานำเสนอแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเนี่ยออกมานะครับแนะนำหรือให้ข้อสังเกตงานของเพื่อนๆกันด้วยเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูจะให้เวลานะครับเด็กๆได้ดูผลงานของเพื่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยตัวแทนของเรานะครับวันนี้นะครับมีงานนำเสนอที่เพื่อนเราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับ1กลุ่ม

ขอเป็นหนึ่งกลุ่มเพราะว่าคุณครูให้เวลาเด็กในการทำงานเก็บงานกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันการนะครับอ้าวใครเป็นเจ้าของผลงานออกมาเลยจับไมค์ออกมาเลยนะครับอ้าวนี่คือเจ้าของผลงานทั้งคู่เลยครับ

0: ัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัสสแมชื่อเล่นชื่อกาครับ
1: ครับอีกหนึ่งคนที่ทำงานนี
2: ้สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินนภัสสแมชื่อค่ะ
1: เอาละครับเด็กๆทำงานนำเสนอที่มีชื่อว่าอะไรครับ
0: สถานที่ท่องเที่ยวประทับใจครับ
1: สถานที่ท่องเที่ยวประทับใจนะครับนี่เราทำการแทรกรูปภาพนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราประทับใจทำงานออกมาพื้นหลังเป็นสีฟ้าสวยงามนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูสิเอาเพื่อนๆดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะต้องดูงานของกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่ออกมานะครับเอาละเดี๋ยวครูไปต่อที่สไลด์ที่2เลยอ้าวนี่มีการใส่ transition ระหว่างสไลด์ด้วยนะครับสวยงามตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าอะไรครับ
0: เขื่อนขุด
1: เขื่อนรัช
0: เขื่อนรัชประภา
1: ใช่ไหมเขื่อนรัชประภานั่นเองก็มีในส่วนของชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแล้วก็มีในส่วนของข้อความนะครับสอดคล้องกันนะสวยงามด้านล่างนี้เป็นรูปภาพของเขื่อนรัชประภาใช่ไหมลูกเอาละไปต่อที่สไลด์ที่3นี่ในการใส่ transition นะครับเป็นอะไรนี่เป็นอะไรที่เรานำเสนอ
0: ปราสาทสัจธรรมครับ
1: ปราสาทสัจธรรมนะครับมีการใส่รูปภาพใส่ข้อความอย่างสวยงามมีการเปลี่ยน layout เรียบร้อยต่างจากสไลด์ที่ผ่านมาด้วยดีมากเลยต่อไปนี่คือ
0: วัดชัยวัฒนาราม
1: นะครับวัดชัยวัฒนารามนี่มีการใส่เอฟเฟคให้กับ
3: รูปภาพ
1: ด้วยนะครับรวมถึงนำเนื้อหามาอยู่ทางด้านล่างใช่ไหมครับมาอยู่ทางด้านล่างนะครับสีสันสวยงามเลยพื้นเป็นสีเทานะครับสไลด์ที่เท่าไหร่แล้ว4ต่อไปโอ้โหมีการใส่เอฟเฟกต์มีการใส่ทรานซิชันนะครับแบบแปลกๆให้ดูด้วยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปคือ
0: ชายหาดหัวหินครับ
1: ชายหาดหัวหินนะครับมีการใส่รูปของชายหาดหัวหินให้เราดูกันด้วยนะครับรวมถึงข้อความจะอยู่ทางด้านขวาของจอภาพยอดเยี่ยมมากเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมเห็นทรานซิชันไหมครับแปลกมากเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อว่า
0: สวนนงนุชครับ
1: สวนนงนุชเคยไปไหมครับยังไม่เคยไปแต่อยากไปใช่ไหมครับนี่มีไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นข้อไปด้านบนเป็นส่วนของชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับส่วนด้านข้างเป็นอะไรเป็นอธิบายนะครับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นนั่นเองหมดหรือยังสุดท้ายนี่ห้ามลืมเลยขอบคุณครับเป็นสไลด์สุดท้ายในการนำเสนอนั่นเองนะครับเด็กๆเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างดูงานของเพื่อนแล้วสวยไหมสวยงามใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ออกมานะครับแล้วก็บอกหน่อยว่างานของเพื่อนเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการใช้เอฟเฟกต์หรือการมีการตกแต่งอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้ออกมาให้ข้อสังเกตสำหรับผลงานของเพื่อนตอนนี้ปรบมือให้เพื่อนเสียงดังด้วยเก่งมากเอาละครับใครอยากจะให้ข้อสังเกตบ้างครับใครครับใครอยากมาเลยครับให้ข้อสังเกตเพื่อนเลยมาเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่สไลด์แรกเลยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปนี่นะครับมาเลยครับหยิบไมค์มาามาเลยครับเอางานของเพื่อนเอาล่ะครับงานของเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับมีลักษณะเป็นยังไง
0: สวยค่ะ
1: สวยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีการใส่อะไรลงไปในการนำเสนอบ้างลูก
0: เอฟเฟคค่ะ
1: มีการใส่เอฟเฟคให้กับสไลด์มีการใส่อะไรเข้าไปอีกลูกมีการใส่มีข้อความใช่ไหม
0: มีข้อความค่ะ
1: มีข้อความมีอะไรอีก
0: รูปภาพค่ะ
1: มีรูปภาพนะครับซึ่งรูปภาพเนี่ยก็มีครบตามที่ใบงานเราได้บอกไว้ก็คือต้องมีเท่าไหร่ครับมีอย่างน้อย6
3: สไลด์
1: จับไมค์ด้วยพูดในไมค์มี6สไลด์ใช่ไหมครับ

0: แล้วก็มีต้องมีสไลด์ทั้งหมดกี่สไลด์ลูก
1: 6สไลด์ค่ะ
0: 6สไลด์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับสวยงามเด็กๆคิดว่าพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังกับรูปภาพเนี่ยมีความเหมาะสมกันไหมมีความเหมาะสมไหม
1: เหมาะสมค่ะ
0: เหมาะสมเห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของรูปภาพกับข้อความมีความสอดคล้องกันไหมครับ
1: สอดคล้องกันค่ะ
0: สอดคล้องกันเพราะรูปภาพเป็นประสาทสัจธรรมข้อความก็เป็นประสาทสัจธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากผลงานของเพื่อนเรานี่นะครับนี้รูปภาพเขาไปทำอะไรเนี่ยเขามีการใส่อะไรใส่
1: เอฟเฟคค
0: ่
1: ะ
0: ใส่เอฟเฟคหรือเป็นการปรับเปลี่ยนตกแต่งรูปภาพเนี่ยให้มีความสวยงามจากภาพที่ผ่านมาเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนเป็นวงกลมเป็นวงรีนะครับไม้สวยงามนี่มีการใส่เอฟเฟคที่แปลกตาใช่ไหมที่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับอาจจะไม่เคยเห็นสวยงามเลยไหมครับนี่เอาละครับรวมๆแล้วเป็นยังไงลูก
1: สวยงามค่ะ
0: หันมองกล้องด้วยลูกรวมๆแล้วสวยงาม
1: สวยงาม
0: นะครับสวยงามแล้วก็ทำได้ครบตามองค์ประกอบในใบงานใช่ไหมครับเอาละครับยอดเยี่ยมมาปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้แทนออกมาให้ข้อสังเกตนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเด็กๆก็ได้มาออกมานำเสนอ1กลุ่มนะครับเพราะว่าเวลาน้อยนะครับเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับอาจจะออกมานำเสนอได้มากกว่านั้นหรืออาจจะจัดเป็นผลงานที่แสดงโชว์ก็ได้นะครับเด็กๆอาจจะเดินดูผลงานภายในห้องของเรานะครับแล้วก็ออกมาทำการให้ข้อสังเกตกับผลงานของเพื่อนนะครับเราก็ไปเดินชมผลงานได้ตรงนั้นก็เป็นการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับวันนี้มีใบงานมาฝากด้วยนะครับเป็นใบงานแบบฝึกหัดครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์กันก่อนครับเอาละครับสไลด์ของเราครับเป็นใบงานที่2ครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องของการสร้างงานนำเสนอนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการนำเสนอข้อมูลนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางครับคำที่ใจบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบนะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบด้วยนะครับเด็กๆใบงานเนี่ยเป็นใบงานเดี่ยวนะครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้นทำแบบฝึกนะครับนำแบบฝึกขึ้นมาทำนะตอนนี้นะครับเด็กๆเราจะไม่ได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเด็กๆสามารถปิดคอมพิวเตอร์ไปได้เลยนะครับเอาละคำที่แจ้งให้นักเรียนพิจารณาการตกแต่งสไลด์ต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมายถูกลงในหน้าผลการพิจารณาพร้อมระบุเหตุผลและวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสมครับเด็กๆเห็นสไลด์ไหมตัวอย่างสไลด์ในใบงานนะครับเป็นยังไงบ้างเด็กๆคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใส่เครื่องหมายถูกลงไปครับแล้วใส่เหตุผลด้วยว่าถ้าเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมเพราะว่าอะไรถ้าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะอะไรและถ้าไม่เหมาะสมให้แนวทางการแก้ไขลงไปด้วยนะครับเด็กๆดูจากสไลด์ตรงนี้มีอยู่ในใบกิจกรรมนะครับเด็กๆสามารถดูได้อีกหนึ่งสไลด์นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างไรบ้างดูครับว่าข้อความเนื้อหารูปภาพพื้นหลังเหมาะสมหรือเปล่านะครับเด็กๆถ้าคิดว่าเหมาะสมใส่เครื่องหมายถูกลงไปถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมใส่เครื่องหมายถูกลงไปและอย่าลืมใส่เหตุผลด้วยรวมถึงมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรเด็กๆต้องใส่แนวทางการแก้ไขลงไปด้วยครับอีกหนึ่งสไลด์เห็นไหมครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่าลืมใส่เหตุผลรวมถึงถ้าเด็กๆบอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยจะต้องใส่แนวทางการแก้ไขลงไปด้วยนะครับเอาละครับครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยไปลงมือกันทำแบบฝึกหัดใบงานกันไปกันเลยครับ

ชาเย็นเนี่ยมีใครคิดว่าเป็นยังไงพื้นหลังเป็นยังไงนะครับข้อความเป็นอย่างไรถ้าคิดว่าเหมาะสมใส่เครื่องหมายถูกลงไปถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปตรงช่องที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วให้เหตุผลด้วยครับเปิดไปเลยหน้าที่55นะครับเหมาะสมเพราะอะไรใส่เหตุผลลงไปไม่เหมาะสมเพราะอะไรใส่เหตุผลลงไป

3สไลด์ให้ดูสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่เรียกว่ามีหัวข้อว่า Action Camera ใช่ไหมครับ Action Camera แล้วมีรูปอะไรมีรูปเครื่องบินเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับ Action Camera หรือเปล่านะครับ

อธิบายด้วยนะครับว่าเหมาะสมเพราะอะไรหรือไม่เหมาะสมเพราะอะไรอ๋อใช่ไหมภาพนี้สไลด์ที่เด็กๆเห็นนี้

มั้ยครับเป็นรูปนิ้วนิ้วชี้ภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยอ๋อว้าวๆๆเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเขาต้องการนำเสนออะไรเด็กๆรู้มั้ยไม่รู้เลยเนี่ยเห็นมั้ยเด็กๆคิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ยคิดเอาเองนะครับนี่ต้องคิดเอาเองว่าไอ้ว้าวๆๆเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับสไลด์นี้นะครับถ้าเหมาะสมก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปถ้าไม่เหมาะสมก็บอกว่าไม่เหมาะสมใส่เครื่องหมายถูกลงไปที่ไม่เหมาะสมแล้วอย่าลืมแนวทางการแก้ไขด้วย

้อความมีข้อความเหมาะสมแล้วถ้าเหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องมีเพิ่มเติมก็ได้

0: เอาละครับเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณครูให้เวลาเด็กๆพอสมควรในการทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในเรื่องการนำเสนอของเราวันนี้นะครับซึ่งท้ายชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมนะครับตัวแทนเก็บส่งคุณครูด้วยคุณครูจะนำไปตรวจให้คะแนนนะครับเอาล่ะมาดูแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับในสไลด์แรกเด็กๆคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับสไลด์เด็กๆบางคนอาจจะบอกว่าเหมาะสมบางคนอาจจะบอกว่าไม่เหมาะสมแต่แนวคำตอบของคุณครูนั้นบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรครับเพราะว่าผ้าพื้นหลังไม่เหมาะสมเห็นไหมผ้าพื้นหลังเป็นยังไงเด่นกว่าอะไรเด่นกว่าตัวหนังสือทำให้เรามองตัวหนังสือเห็นไหมไม่เห็นชัดเจนเห็นไหมครับข้อความไม่กระชับด้วยข้อความเยอะมากรายละเอียดไม่สอดคล้องกับหัวข้อด้วยนะครับแนวทางการแก้ไขจะต้องปรับพื้นหลังให้เป็นสีอ่อนลงอาจจะใช้รูปเดิมก็ได้แต่ว่าปรับให้อ่อนลงนะครับหรือปรับข้อความให้กระชับรวมถึงปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับหัวข้อนะครับเราก็ทำการใส่แนวทางการแก้ไขลงไปซึ่งเด็กๆอาจจะให้เหตุผลที่แตกต่างกันก็ไม่ว่ากันแล้วคุณครูจะไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพนี้เด็กๆคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ
1: ไม่เหมาะสม
0: โอ้ทำไมอ่ะทำไมไม่เหมาะสม
1: ภาพเป็นเคร
0: ื่องบินอ๋อภาพเป็นเครื่องบินแต่รูปภาพเป็นอะไรคำอธิบายเป็นชื่อกล้อง

0: ป็นกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับหรือกล้องวิดีโอใช่ไหมเอาละครับเห็นไหมครับไม่เหมาะสมเพราะรูปภาพไม่สอดคล้องกับเนื้อหาสีตัวสอนไม่ชัดเจนด้วยแล้วมีข้อความเป็นไงเยอะเกินไปนะครับแนวทางการแก้ไขต้องทำยังไงครับต้องปรับรูปภาพให้สอดคล้องกับเนื้อหาเนื้อหาคือกล้องวิดีโอนะไม่ใช่กล้องถ่ายภาพเป็นกล้องวิดีโอนะครับรวมถึงเปลี่ยนพื้นหลังให้สีอ่อนลงปรับสีตัวสอนให้เข้มขึ้นและปรับข้อความให้กระชับอีกหนึ่งสไลด์เป็นไงครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเด็กๆสายหน้าไม่เหมาะสมใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยไม่ทราบเลยใช่ไหมครับเขาต้องการสื่ออะไรสไลด์นี้อยู่ๆก็มีมือชี้แล้วก็ว้าวว้าวว้าวสรุปเราว้าวไหมไม่ว้าวนะครับเพราะไม่รู้ว่าเขานำเสนออะไรนะครับไม่เหมาะสมเพราะไม่ทราบว่าเป็นงานนำเสนอเรื่องใดควรมีรายละเอียดหัวข้อและเนื้อหานะให้ชัดเจนนะครับแนวทางการแก้ไขก็คือเพิ่มเติมรายละเอียดหัวข้อเนื้อหาและรูปภาพที่สอดคล้องกับงานนำเสนอนั่นเองเอาละครับแนวคำตอบครูเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงสุดท้ายแล้วครับเรื่องของสรุปไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับและคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้อที่10ถึงข้อที่12นะครับคำถามมีว่านักเรียนคิดว่าความเหมาะสมในการออกแบบงานนำเสนอควรมีอะไรบ้างจับไมค์ตอบเลยตัวแทน1คนความเหมาะสมในการออกแบบงานนำเสนอควรมีอะไรบ้างครับบอกมาเลยมีอะไรอีกมีอะไรบ้าง
1: คำครับ
0: มีข้อความ
1: ภาพครับ
0: มีรูปภาพมีอะไรอีก
1: พื้นหลังครับ
0: พื้นหลังมีการใส่พื้นหลังแล้วมีอะไรอีกครับหมดยังข้อความรูปภาพพื้นหลังปรบมือเพื่อนก่อนอีกหนึ่งคนนะครับนอกเหนือจากที่เพื่อนตอบออกมาข้อความพื้นหลังรูปภาพแล้วต้องมีอะไรอีกครับเพื่อความเหมาะสมมีการใส
1: ่เอฟเฟกต์ค่ะ
0: เอฟเฟกต์หรือทรานซิชั่นให้กับสไลด์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการอย่างอื่นอีกไหมมีการตกแต่งอะไรอีกไหมตกแต่ง
1: ตกแต่งค่ะ
0: ตกแต่งด้วยรูปภาพข้อความต่างๆปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของครูครับข้อความเป็นยังไงข้อความต้องสั้นกระชับข้อเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้อ่านง่ายใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม4ข้อความและขนาดของข้อความมีความเหมาะสมรวมถึง4ของพื้นหลังต้องเหมาะสมเป็นต้นนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบหรือแนวคำตอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนั่นเองเรามาสรุปกันนิดนึงครับจากกิจกรรมในวันนี้เราสรุปได้ว่าอย่างไรเด็กๆอ่านพร้อมกันนิดนึงมาอ่านกันบ้างพร้อมครับ1 2 3อ่านให้พร้อมกันลูกเก่งมากนะครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้เป็น2หัวข้อก็คือเรื่องของโปรแกรมนำเสนอนะครับประกอบด้วยสไลด์และเมนูคำสั่งต่างๆที่สามารถตกแต่งให้สวยงามได้ตามความสนใจและงานนำเสนอที่ดีควรจัดแสดงเฉพาะใจความสำคัญมีข้อความที่สั้นกระชับอาจเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นมีการใช้ภาพประกอบเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและเรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสมกันด้วยนะครับจากกิจกรรมนี้เราสรุปได้เป็น2หัวข้อใหญ่ๆดังนี้เลยนะครับเอาละครับแบบประเมินตนเองครับในข้อที่10ถึงข้อที่12ฝากเด็กๆไปประเมินตนเองด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับเป็นเรื่องการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเอาละ

เราจะยังอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์กันนะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตนะเครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตและ2โปรแกรมอินเทอร์เน็ต3ใบงาน1ท่องโลกกว้างด้วยเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะครับเด็กได้ออกมานำเสนองานที่เราได้ทำการสร้างสรรค์ขึ้นและมีเพื่อนมาให้ข้อสังเกตด้วยนะครับวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับรวมถึงมีการทำแบบฝึกหัดอย่าลืมนะครับท้ายชั่วโมงส่งคุณครูด้วยเราจะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับอีกไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2556และในช่วงปีใหม่เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองการเข้าดาวเพื่อเข้าสู่ปีใหม่จากทั่วโลกครับเช่นข่าวนี้ซามัวประเทศในหมู่เกาะกลางแปซิฟิกใต้เปลี่ยนเขตเวลาของประเทศจึงกลายเป็นชาติแรกที่ได้ฉลองปีใหม่หรือข่าวนี้ครับต้อนรับบรรยากาศการนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามเมืองต่างๆของโลกมีการจัดแสดงพลุหรือดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่การฉลองเข้าสู่ช่วงปีใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันในหลายประเทศแต่ทำไมช่วงเวลาการเข้าสู่ปีใหม่กลับไม่พร้อมกันหลักการหลักเกณฑ์อะไรเป็นตัวกำหนดเรื่องนี้วันนี้วิตามินข่าวมีคำตอบครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองทำให้เกิดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนครับ

0: ถ้าด้านไหนหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ประเทศที่อยู่ด้านดังกล่าวก็จะเป็นเวลากลางวันครับในขณะที่ประเทศอีกฝั่งของโลกก็จะเป็นเวลากลางคืนแต่เนื่องจากบนโลกของเรามีประเทศมากมายครับตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันเวลาของแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันครับ
1: พี่ซูครับผู้ว่านะครับแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องเป็นหลายร้อยประเทศใช่ไหมครับผู้เสนอว่ามันควรจะเวลาเดียวกับทุกประเทศเลย
0: ถ้าเป็นแบบนั้นพี่ซุปว่าน่าจะวุ่นวายกว่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกากับเรานะครับอยู่ตรงข้ามคนละซีกโลกกันเลยในช่วงที่เขาสว่างจ้าเรามืดมิดในช่วงที่เราสว่างจ้าเขามืดมิดครับกิจวัตรกิจกรรมน่าจะแตกต่างกันนะครับ
1: 7 โมงเช้าแต่เรายังมืดอยู่เลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวถ้าเป็นตรงนี้ตอนนั้นนะครับ
0: กลัวอะไรครับครู
1: ไม่ได้กลัวผีนะครับแต่กลัวหลับคาห้องเรียน
0: น้องคนนี้ครับในอดีตโลกของเราไม่มีการกำหนดเขตเวลาฐานเพื่อเป็นตัวกำหนดจุดตั้งต้นของเวลาของแต่ละประเทศครับแต่เมื่อประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาเวลามาตรฐานโลกได้ถูกกำหนดขึ้นที่ตำบลกรีนิชประเทศอังกฤษนี่แหละครับเนื่องจากในอดีตตำบลกรีนิชเป็นแหล่งเดินเรือที่สำคัญครับประเทศในแถบยุโรปจึงเห็นว่าตำบลกรีนิชเหมาะสมเป็นสถานที่กำหนดเวลามาตรฐานโลกเราเรียกว่ากรีนิชมีนไทม์มีตัวย่อว่าGMT นั่นเองครับ
2: ดังนั้นจึงเกิดเส้นสมมติจากกรีนิชไปถึงหมู่เกาะแปซิฟิกค่ะเลยแบ่งโลกเป็น2ส่วนเป็นฝั่งตะวันตกและตะวันออกค่ะ
0: ถ้าว่าเรานับจากกรีนิชซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของโลกนะครับเส้นที่อยู่หลังกรีนิชก็คือมีเวลาเดินช้ากว่ากรีนิชครับส่วนเส้นที่อยู่ด้านหน้ากรีนิชก็คือมีเวลาเดินเร็วกว่ากรีนิชครับประเทศไทยของเรานะครับอยู่ห่างจากกรีนิชครับมีเส้นแบ่งอยู่7เส้นนั่นหมายความว่าประเทศของเราเดินเร็วกว่าเวลามาตรฐานโลกอยู่7ชั่วโมงนั่นเองครับการเข้าดาวหรือการนับถอยหลังมีต้นกำเนิดมาจากการปล่อยจรวดขององค์การนาซาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ5 4 3 2 1 0จรวดขึ้นสู่อวกาศแล้วซึ่งต่อมาครับได้มีการนำมาใช้เป็นการนับถอยหลังเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันปีใหม่หรือวันไหนๆนะครับพี่ซุปเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้ยินอยากได้ฟังข่าวดีๆดังนั้นหากเราทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติมอบและทำสิ่งที่ดีให้แก่กันและกันแม้จะไม่ใช่ข่าวที่ใหญ่โตแต่อย่างน้อยๆก็จะไม่มีข่าวร้ายเกิดขึ้นและเราก็จะมีความสุขในทุกๆวันครับเห็นด้วยไหมจ๊ะ
3: เห็นด้วยครับ

านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม

ผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักบัตรทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Prai Reung Sak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับและวันนี้ครับพบกับเช้าที่สดใสและพบกับ Teacher Pam นายคุณัทไตรเรืองศักดิ์นะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับวันนี้ครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูบนหน้าจอกันเลยครับเด็กๆครับเห็นบนหน้าจอไหมเอ่ยบนหน้าจอทิชปาล์มขึ้นคำว่าอะไรไว้ครับ Very good numbers one numbers one มีครั้งที่หนึ่งแล้วก็ต้องมีครั้งที่สองแต่ครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนั้นเราจะนำ numbersซึ่งมีความหมายว่าตัวเลขนั้นมาผสมผสานกับประโยคใดหรือคำศัพท์ใดนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเด็กๆครับลองมาสะกดคำว่า numbers กันก่อนดีกว่าครับ T 2 1 A N
2: U M E R S
1: numbers มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
2: ต
1: ัวเลขหรือว่าจำนวนนั่นเองครับในเมื่อที่จะปามพูดถึงตัวเลขและจำนวนนะครับเด็กๆจะนึกถึงอะไรได้บ้างครับว่าครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่อง things in the classroom เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนใช่ไหมครับบวกกับเรื่อง numbers เข้ามาเราจะบอกจำนวนเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนกันเด็กๆครับมาดูกันดีกว่าครับว่าถ้านักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างจุดประสงค์การเรียนรู้ไหนทีเชอร์อยากให้นักเรียนลองอ่านดูว่าข้อแต่ละข้อนั้นของเรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างไหนลองดูครับ 3 2 1โอเคครับครับข้อที่1เนี่ยนักเรียนจะสามารถออกเสียงและสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนจะใช้อยู่เป็นประจำในการเรียนนั่นเองครับและนักเรียนสามารถบอกและพูดประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนได้อย่างแน่นอนเลยครับจะเป็นประโยคสั้นๆไม่ยาวมากเด็กๆจะสนุกแล้วก็จำง่ายแน่นอนครับต่อไปนะครับเด็กๆจะสามารถเห็นภาพและพูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้อยู่บนอะไรอยู่ใต้อะไรเด็กๆครับในเมื่อที่ชปามพูดถึงเรื่องบอกตำแหน่งแล้วนักเรียนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้บอกตำแหน่งมีอะไรได้บ้าง on อะไรครับ in

0: under next to near โอเคครับในเมื่อนักเรียนพอทราบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าครับเด็กๆครับดูที่รูปแรก What do you see in this picture? Pen ใช่หรือเปล่าไหนลองสะกดคำว่า pen ให้ทิชชูปาล์มฟังหน่อยถูกต้องไหมนะลองดู Very good ถูกต้องครับต่อไป next คำนี้ rulers R U LER very, very good นักเรียนปลายทางร่วมกันสะกดคำศัพท์ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางได้เลยนะครับคำนี้ครับ
1: bag
0: มีความหมายว่าก
1: ระเป
0: ๋
1: าก
0: ระเป๋าก็คือ bag B A G ถูกต้องครับต่อไปครับ
2: sharpener
0: มีความหมายว่ากบเหลาดินสอนั่นเองครับเด็กๆครับลองสะกดได้ไหมถ้ายังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสะกดอย่างไรเพราะว่าคำศัพท์นี้ค่อนข้างยาวนะไปเลยครับสะกดพร้อมกัน ขออีกครั้งหนึ่งครับ S H ออกเสียงว่า sharpener sharpener โอเคครับคำนี้ครับpencil p e n c i l ใช่ไหมถูกต้องครับคำนี้ครับ pencil case เรามาสะกดพร้อมกันเลย pencil case ไปเลยครับคำนี้ eraser ไหนลองสะกดดู e r a s e r ออกเสียงว่า eraser คำนี้เลยตามคำนี้เลย crayon ถูกต้องครับ c r a y o n crayonBook and
1: notebook
0: สะกดอย่างไรนะ
1: notebook
0: เก่งมากครับ notebook ก็คือสมุดนั่นเองครับคำนี
1: ้
0: table ฝั่งนี้ขอเสียงหน่อยสะกดพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับ again please
1: table
0: very good chairสะกดอย่างไร C H A
1: I R
0: very good C H A I R share picture ออกเสียงพร้อมกัน
1: picture
0: start with P P P I P I C very good ต่อเลย
1: P
0: everybody spell it please 3 2 1 p i c t u r e picture ก็คือรูปภาพนั่นเองครับมารวมกันเลยนะครับ things in the classroom ก็คือสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนนั่นเองครับเริ่มเลยออกเสียง โอเคครับลองมาโชว์ทีเชอร์ดูสิครับว่าเด็กๆมีสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวทีเชอร์จะออกคำสั่งแล้วให้นักเรียนโชว์ให้ทีเชอร์ดูนะครับ 3 2 1 Show me your pencil ว้าวโอเคนักเรียนปลายทางด้วยนะครับโชว์ทีเชอร์ด้วยนะว่ามีอะไรบ้าง Show me your pencil caseVery good. Show me.

0: two pencils two pencils มีคนโชว์ pencil case อยู่เหรออ่าโอเคต่อไป show me your book very good show me your a sharpener โอเคมีไหมมีไหมโชว์เลย very good โอเคเอาลงShow me your an eraser. Okay. Very good. Show me your pen. มีใครมีเพนไหม โอเคเก่งมากพร้อมกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาลงครับเอาลงเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับทิเชอร์ปาล์มในวันนี้เรียบร้อยแล้วเอาละครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมนะครับทิเชอร์จะดูว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆมาดูกันดีกว่าครับดูบนหน้าจอ preposition ออกเสียงพร้อมกันครับ preposition preposition เด็กๆครับคำนี้มีหน้าที่บอกอะไรเอ่ยPreposition เป็นคำบุพบทบอกอะไรเอ่ยบอกตำแหน่งถูกต้องครับบอกตำแหน่งว่าเด็กๆเห็นไหมครับว่าเจ้าแมวตัวเนี้ยกับกล่องเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนของกันและกันเอาที่รูปแรกเลย Where is a cat? Where is the cat?
1: The cat is in
0: the box. Very good มีเพื่อนตอบได้ใช้ไหมได้เลยครับลองดูลองดู Where is the cat? เอารูปแรกเลยนะ
2: The cat is in the box.
0: Very good. ขอบคุณครับนั่งลงนะ The cat is in the box. Very good. มาดูรูปต่อไปเลยนักเรียนเห็นตำแหน่งของแมวไหมเขาอยู่ที่ไหนเอ่ยข้างหน้านะข้างหน้าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรใครยังจำได้บ้างลองดูนะ Where is the cat?ทิเชอร์จะลองใบ้ให้จะมี3พยางค์ขึ้นต้นด้วยคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า in in in ไหนใครลองจำได้ใครจำได้บ้าง in อะไรครับ in โอเค in front of in front of ออกเสียงพร้อมกันครับเด็กๆ in front ofข้างหน้า in front of ข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วที่เชื่อจะถามคำถามใหม่และเตรียมตอบนะครับ Where is the cat? Very good นะทุกคนออกเสียงได้ถูกต้องแล้วไหนใครลองออกเสียงใส่ไมค์ให้ที่เชื่อหน่อยลองดูครับ Stand up please Where is the cat
2: The cat is in front of the box.
0: Very good. ตบมือให้เพื่อนครับวิธีการตอบก็คือบอกในสิ่งที่ทีเชอร์ถามหาอยู่แล้วตามด้วย is แล้วตามด้วยตำแหน่งแล้วก็ตามด้วยสิ่งของที่อยู่ตรงนั้นนะครับเด็กๆครับสรุปแล้วรูปแรกของเราจะบอกว่าแมวตัวนี้ตอบว่าอย่างไรนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ย Where is the catThe cat is in the box. Very good. และรูปต่อไป The cat is in front of the box. Very good. เรามาดูรูปต่อไปเลยครับเด็กๆวันนี้มีแมวหลายตัวเลยเด็กๆบอกทีเชอร์รูปแรกตำแหน่งของแมวอยู่ที่ใดตอบเป็นภาษาไทยก่อนอยู่บนใช่ไหมด้านบนในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับOn เพราะฉะนั้นแล้ว Where is the cat ตอบพร้อมกันเลย
1: The cat is on
0: ใครตอบได้ใช้ไมค์หน่อยนี่ Where is the cat
1: The cat is
0: Again please Where is the cat
2: The cat is on the box
0: Very good

0: นั่งลงครับต่อไปแมวตัวที่สองเตรียมนะ Where is the cat? โอเคกล้า Stand up please Where is the cat?
1: The cat is in the table
0: บอกที่เชื่อก่อนว่าแมวตัวนี้อยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหน
1: อยู่ข้างในข้างใต้ครับ
0: ข้างใต้ใต้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับก้า
1: Under
0: ถูกต้องอีกรอบหนึ่งครับ Where is the cat?
1: The cat is under the box
0: Again please The cat is
1: The cat is under the box The table
0: Very good นั่งลงครับต่อไปแมวตัวต่อไปแมวตัวต่อไปเอาตัวไหนดี
2: ข้างหน้า
0: ข้างหน้าเราเรียนมาแล้วอ่ะสกิด Where is the cat
1: The cat is in front of the table
0: Very good นั่งลงครับอ่ะต่อไปแมวตัวต่อไปแมวตัวสุดท้ายเด็กๆบอกตำแหน่งทีเชอร์ก่อนแมวตัวนี้เขาอยู่ไหนต้อง behind เพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆแต่งประโยคได้เลยไหนใครตอบได้อ่ะลูกครับ Where is the cat?
1: The cat is behind the table
0: Very good อ่ะโอเคตบมือให้ทุกคนเลยตอบได้หมดเลยนะครับไปต่อเลยนะเปลี่ยนจากแมวมาเป็นหนังสือได้ละหนังสือกับอะไรเอ่ย RulerThe book and the ruler เดี๋ยวทีเชอร์จะตั้งคำถามเด็กๆเห็นไหมครับว่า ruler หรือไม้บรรทัดเราอยู่ตรงไหน in ถูกต้องครับ in เพราะฉะนั้นแล้วทีเชอร์จะถามว่า where is the ruler where is the ruler อ่ะลูกลองดู
1: the ruler is in the book
0: Very good. The ruler is in the books. เก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับ in เราจะตามหลังคำว่า is นะครับไปดูกันต่อกล่องนะครับกล่องมีคำว่ากล่องนะแล้วก็มีคำว่า book เด็กๆลองดูตำแหน่งเขาก่อนพิจารณาดูครับว่าตำแหน่งเขาอยู่ไหนเนี่ย very good เนี่ยใกล้ๆกันนั่นเองครับลองแต่งประโยคให้ทีเชอร์หน่อยเด็กๆทุกคนในห้องแต่งประโยคให้ทีเชอร์เลยครับ 3, 2, 1 Where is the book?
3: The book is near
0: the box Very good The book is near the box เด็กๆออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคครับ
3: The book is near the box
0: Very good ถ้าทีเชอร์ตั้งคำถามใหม่สำคัญ Where is the boxVery good เห็นไหมครับเราสามารถเปลี่ยนคำถามได้เด็กๆก็เปลี่ยนตำแหน่งไปด้วยก็ได้แต่ว่าตำแหน่งนี้เราใช้คำว่าเนียอยู่แล้วสามารถใช้คำว่าเนียได้เหมือนเดิมครับมีบ็อกซ์อีกแล้วนะไปต่อเลยแล้วก็แคทดูเลยครับว่าเขาอยู่ที่ไหนบอกทีเชอร์ก่อนข้างหน้า Very good อันนี้ง่ายเด็กๆครับคำว่า in front of ออกมาหลายรอบมากเด็กๆทีเชอร์อยากหาอาสาสมัครคนใหม่ดูบ้างลองลูก stand up please ลองแต่งประโยคดูแล้วฟังทีเชอร์ก่อนนะครับ Where is the cat? Where is the cat? ตอบ the cat เลยครับ
1: The cat is in
0: front
1: of the box
0: ถูกต้องครับแต่ว่าขออีกหนึ่งครั้งขอแบบคล่องแคล่วเลยนะ 3, 2, 1
1: The cat is in front for
0: in front of
1: in front of
0: front of
1: front of the box
0: The cat is in front of the box
1: The cat is in front of the box
0: Very good นั่งลงครับ The cat is in front of the box ไปต่อเลยครับมีคำนี้ table มาแล้วนะเตรียมตัวนะลูกนะและทีเชอร์จะถามหาอะไรเอ่ย pencil case where is the pencil case ใครตอบได้ยกมือเลยอ่ะ

0: The pencil case is under the table.
1: Very good. เก่งมากครับนั่งลงใช้คำว่า under ที่มีความหมายว่าใต้หรือล่างนั่นเองครับอยู่ข้างล่างกระเป๋าดินสอเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นแล้วในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับในประโยคนี้ The pencil case is under the table ต่อไปเลยนะใครเห็นแมวทีเชอร์บ้างครับเห็นบ้างไหมใครเห็นบ้างอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังอาปิ่น stand up please เราจะใช้คำว่าอะไรนะ behind เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องตอบว่า โอเคเดี๋ยวมาลองตอบพร้อมกันไม่เป็นไรลูกลองดูนะเราจะใช้คำว่า the cat is behind the box ไหนลองตอบ where is the cat
0: the cat is behind a box
1: the box
0: the box
1: อีกรอบหนึ่งครับ the cat
0: the cat is behind
1: a
0: box
1: the box
0: the box
1: โอเคนั่งลงถูกต้องครับ the cat is behind the box เด็กๆออกเสียงพร้อมกันอีกรอบครับ the cat isVery good เอาล่ะครับอันนี้ขอเร็วๆเลยเขาอยู่ที่ไหน Where is the pencil case ตอบเลยครับตอบพร้อมกันเลย 3 2 1 The table The pencil case is under the tableWhere is the pencil? Where is the pencil? ข้อนี้ง่ายมากลองตอบออกเสียงดังๆพร้อมกันนะครับ 3, 2, 1 The pencil is on the table ถูกต้องครับทีเชอร์จะมาถามแต่ละกลุ่มแล้วเด็กๆเห็นไหมครับเห็นอะไรของทีเชอร์บ้างดินสอ pencil ทีเชอร์กำลังถามหาว่าดินสออยู่ตรงไหนกรุ๊ปวันอยู่ไหนเอ่ยกรุ๊ปวันเตรียมตัวนะเดี๋ยวมาดูกันว่าตำแหน่งทีเชอร์จะวางไว้ตรงไหน 3, 2, 1ตอบกันทั้งกลุ่มเลยนะครับ Where is the pencil?
2: The pencil is on the table
1: Very good ต่อไปกรุ๊ป2 Where is group 2? กรุ๊ป2เตรียมตัวนะครับ 3, 2, 1The pencil is อีกรอบหนึ่งครับ is under the table very good ต่อไปตรงนี้ละกัน group 3 3 2 1 in front of theTable very good ต่อไปกรุ๊ป4 Where is group 4เตรียมตัวนะครับ 3 2 1 Where is the pencil The pen is the table very good ต่อไปกรุ๊ป5 3 2 1
2: The pencil is the pencil is under the
1: Very good ทุกกลุ่มตอบถูกทุกกลุ่มเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณครับไปดูกันเลยเด็กๆดูที่โครงสร้างนี้ There is เด็กๆครับออกเสียงพร้อมกัน There is a ตรงนี้ทีเชอร์จะลองยกตัวอย่างเป็นคำนี้เอาแอนเอาแอนแล้วกันนะครับแอนเนี่ยจะนำหน้าคำนามที่เป็นอะไรนะครับลองออกเสียงพร้อมทีเชอร์เลย There is an eraser on the table เด็กๆทุกคนครับออกเสียงพร้อมกันครับ There is There is
2: an eraser
1: on the table. ตรงนี้เราจะเติมคำนามที่เป็นเอกพจน์ถ้าเราใช้ a หรือ an นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหน่อยลองยกตัวอย่างที่ใช้อะหน่อยครับใช้ตัว a There is a pencil

0: อ่ะต่อไปดูบรรทัดล่าง there are ตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นได้ที่เชื่อจะเติมให้ W O and ต่อไป pencil P E N C I L เติม S ไหมครับ
1: เติ
0: มเพราะว่าม
1: ากกว
0: ่าหนึ่งโอเคครับเรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกัน There are two pencils on the table ออกเสียงพร้อมกันครับ There are two pencils on the table ลองออกเสียงอันแรกก่อน There is an eraser on the table ทำไมทีเชอร์ถึงไม่เติม S ตรง eraser ครับเพราะว่ามีเพียงแค่อันเดียวนั่นเองครับ an เท่ากับ1นั่นเองนะครับไปต่อแล้วนะนี่คำนามที่นับได้เป็นเอกพจน์แล้วก็อันที่2เป็นคำนามที่นับได้เช่นกันครับแต่เป็นในรูปพหูพจน์มีมากกว่า1เติม s นะเด็กๆครับเข้าสู่เนื้อเรื่องของเราก็คือเรื่องอะไรนะครับ numbers เด็กๆครับCan you count 1 2 5 please 3 2 1นับ1ถึง5เลย
2: 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0: four, five. ต่อไปครับ six to ten. Again, please. Six, seven, eight, nine, ten. อันนี้คือง่ายมากเลยใช่ไหมครับไปต่อแล้วนะเลข11ถึงเท่าไหร่นะ11ถึง20ตอนนี้เอา11ถึง15ก่อนเริ่มเลยครับ11 12 13
1: 14
0: 15ต่อไปเลยครับ16 17 18 19 20คืออะไรเอ่ย20นั่นเองครับเด็กๆครับเดี๋ยวทีเชอร์จะลองออกเสียงเป็นภาษาไทยแล้วให้เด็กๆตอบเป็นภาษาอังกฤษนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองออกเสียงภาษาอังกฤษคำว่า16ครับ16ครับ7ครับเอาใหม่นะหมายเลข7 5 15 14 19 20 20 very good เด็กๆทีเชอร์ถามครับว่าเด็กๆเห็นอะไรบนรูปบ้างมีหนังสือเท่าไหร่นะครับ one เพราะฉะนั้นเราจะใช้ there is หรือ there are ครับ there is เพราะว่า there are จะใช้ในรูปพหูพจน์นะเราใช้ there is ในสิ่งของที่มีอันเดียวเช่นหนังสือมี1อยู่ในไหนครับตรงนี้ในรูป classroom เด็กๆออกเสียงพร้อมกันครับ there is a book in the classroom ทีเชอร์จะลองถามดูว่าถ้ามีหนังสืออยู่บนโต๊ะเราจะเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอย่างไรมีหนังสืออยู่บนโต๊ะ There is a book on the table อีกรอบหนึ่งครับ There is a book on the table โอเค very good ลองดูรูปนี้นักเรียนดูนะครับว่ามีสิ่งของอะไรบ้างทุกคนดูที่รูปนี้นะครับแล้วพิจารณาดูว่ามี pencil case เท่าไหร่ ruler เท่าไหร่ pencil and eraser มีอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะมาเรียงประโยคกันแต่ละอย่างเลยว่าแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่บ้างได้โดยวิธีนี้ครับเราจะใช้ there is หรือ there are นะครับ there is หรือ there are นะครับThere are โอเคไหนมาลองออกเสียงพร้อมกัน There are three pencil cases

0: ออกเสียงพร้อมกันครับ There are three pencil cases, two rulers, two pencils, and five erasers on the tables. เด็กๆครับในประโยคนี้มีกระเป๋าดินสอจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: three แล้วมีไม้บรรทัดเท่าไหร่ครับ two มีดินสออยู่เท่าไหร่เอ่ย
1: two
0: เช่นเดียวกันและมียางลบมีกี่ก้อนเอ่ย
1: five
0: อ่ะเด็กๆครับลองออกเสียงพร้อมกันทั้งประโยคนะครับไปพร้อมๆทีเชอร์เลยนะ three two one there are three pencil casesTwo rulers, two pencils, and five erasers on the table. ไปกันต่อเลยเอาอันนี้บ้างไหนใครตอบได้เป็นประโยคแบบเมื่อสักครู่นี้เลยอ่ะลองดูว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่อย่าลืมเติม s ให้กับคำนามนั้นด้วยนะลองดูไหมครับลองดูไหมไม่เป็นไรเรามาลองทำไปพร้อมๆกันดีกว่ากับเพื่อนไปลองไหมครับลองดูลองดูครับเก่งมากใช้ประโยค there are นะครับลองดูครับ
2: there are two pens
0: pens ต่อเลย
2: five rulers
0: very good ต่อเลยครับ
2: three book
0: very good
2: two pencil and crayon
0: เท่าไหร่ครับ
2: Five crayons
0: on
2: the table
0: Very good เก่งมากตบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องหมดเลยอ่ะเรามาออกเสียงประโยคนี้พร้อมกันครับ There are two pens Five rulers Three books Two pencils And five crayons on the tableคุณครูปลายทางนะครับสามารถนำรูปนี้นะครับไปฝึกให้นักเรียนปลายทางลองบอกจำนวนสิ่งของดูนะครับเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยนะครับเด็กๆครับพอจับได้ไหมครับว่าวันนี้ทีเชอร์มาสอนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนนะครับ Let's practice ของเราเป็นช่วงการทำกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องฝึกทักษะการฟังฝึกทักษะการฟังโดยใช้ใบงานนี้ครับใบงานที่3 listen and write ก็คือฟังและเขียนลงไปเด็กๆครับอ่านคำสั่งภาษาไทยให้ที่เชิญฟังหน่อยครับ 3, 2, 1ฟัง เรื่องเอาละครับทีเชอร์จะบอกจำนวนต่างๆที่อยู่ตามนี้เด็กๆไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะเขียนภาษาอังกฤษสะกดภาษาอังกฤษไม่ถูกทีเชอร์มีเตรียมไว้ให้แล้วเห็นไหมครับเตรียมไว้ให้แล้วเด็กๆสามารถเขียนตามได้และสิ่งของที่ทีเชอร์จะอ่านให้ฟังมีตามลำดับที่ทีเชอร์นำมาให้นะครับตั้งใจฟังเด็กๆสัญญาไหมว่าจะตั้งใจฟังสัญญานะครับอ้าวละครับใบงานของเราจะเป็นแบบนี้นักเรียนเปิดมาได้เลยครับบอกทีเชอร์หน่อยว่าอยู่หน้าไหนเอ่ยครับ61โอเค open page 61เปิดไปเลยนะและเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ให้ทีเชอร์ดูนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วกดไลค์ให้คุณครูปลายทางดูนะครับจะได้บอกว่าเป็นการพร้อมแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะเริ่มอ่านให้ฟังแล้วนะครับเตรียมดินสอแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลองตั้งใจฟังดูนะครับ There are many things in the picture. There are 21 notebooks.18 pencil cases, 11 pencils, 24 pencil sharpeners, 15 crayons, and four books. จบแล้วครับขอใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเรามีรูปภาพและวิธีการก็คือนักเรียนได้ยินเลขอะไรสามารถไปเขียนไว้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วฟังอีกหนึ่งรอบนะครับ There are many things in the picture. There are 21 notebooks, 18 pencil cases, 11 pencils, 24 pencil sharpeners,15 crayons and 4 books. Again please เดี๋ยวที่ฉันจะอ่านให้อีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วนะตั้งใจฟังนะครับ 3 2 1 There are many things in the pictureThere are 21 notebooks, 18 pencil cases, 11 pencils, 24 pencil sharpeners, 15 crayons, and 4 books.ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับในเมื่อรู้จำนวนของสิ่งของแล้วนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนั้นไปเขียนเติมลงไปในหลังภาพได้เลยครับ

โอเค everybody time is up หมดเวลาการทำกิจกรรมของเราแล้วนะครับนักเรียนพร้อมที่จะตรวจคำตอบกับทีเชอร์หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเตรียมตรวจคำตอบกันได้เลยนะครับนักเรียนดูรูปแรกคือรูปอะไรครับเป็น books เป็น books มีเท่าไหร่เอ่ย 4

0: ก็เขียนไปเลยครับถ้าถูกต้องเช็คถูกเลยนะครับต่อไป number 2 15 crayons number 3 11 pencils next 24 pencil sharpeners next 21 notebooks and 18 pencil cases มีใครถูกหมดไหมครับเก่งมากๆเลยนักเรียนตรวจเสร็จหรือยังเอ่ยโอเคเด็กๆครับเก็บวิชาภาษาอังกฤษลงไปได้เลยโอเคเด็กๆครับ wrap up มาดูช่วง wrap up ของเราไหนลองบอกทีเชอร์หน่อยครับว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ number การบอกจำนวนซึ่งรวมกับThings in the classroom ก็คือบอกจำนวนสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนได้ไหนใครสามารถบอกได้แล้วบ้านไหนลองยกให้ทีเชอร์ดูหน่อยโอเคเก่งมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้นักเรียนลองบอกทีเชอร์หน่อยว่าคำศัพท์ที่เป็น Things in the classroom มีอะไรบ้างมาเริ่มเลยมีอะไรอีก Pencil Eraserruler picture โอเคเก่งมากๆเลยและนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันมานะครับเด็กๆออกเสียงพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับ books
1: ruler notebook eraser pen
0: โอเคครับเด็กๆครับนักเรียนสามารถนำไปฝึกได้หลังจากคาบเรียนได้เลยนะครับสามารถนำตัวเลขมาเติมกับคำนามถ้ามีมากกว่า1ให้เติม
1: S
0: โอเคนะครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราก็คือเรื่อง Numbers 2ให้เด็กๆเตรียมใบงานที่4เรื่อง Read and Answer ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันในครั้งหน้านะครับแล้วครับหมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียบร้อยแล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

0: ตอนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
0: ภูผาเราอยู่ตรงนี
2: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
0: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
2: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
0: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเซตติ้งการถ่ายทอดสดบน YouTube ในปี2022นี้กันแบบอย่างง่ายเลยนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมคือ Streamlabs OBS นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเช่น OBS Studio XSplit Nvidia Shadowplay ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Streamlabs OBS แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายสะดวกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา New Tab Google อะไรครับพิมพ์ Google เลยนะครับไปที่ Search ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Streamlabs OBS ครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Streamlab นี่ครับมันจะขึ้นมาคำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเติมคำว่า OBS เข้าไปอันแรกเลยครับผมปุ๊บให้คลิกเข้าไปอันแรกเลยนะครับผม streamlab.com คลิกเข้าไปแล้วทำการกดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวด้านนี้เลยนะครับผมกดไปเลยกดเริ่มดาวน์โหลดกดเปิดโฟลเดอร์รอสักครู่นะครับผมโปรแกรมกำลังทำการคำนวณนะฮะโอเคคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็น Streamlabs บวก Desktop บวก Setup เลยนะฮะชื่อนี้เลยนะครับผมให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับผมพอเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้กด Yes เลยนะครับโอเคมันก็จะบอกเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะกด I agree ไปเสร็จปุ๊บเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับผมว่าเราจะติดตั้งที่ไหนครับเราก็เลือกเลยสมมติเราอยากจะติดตั้งที่ได้ดีนะครับเราก็เลือกกด cancel ไปก่อนกด browser ไปที่ this PC นะครับผมในที่นี้ของผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมกดไปที่ this PCแล้วก็เลือกได้เลยครับผมที่เราจะลงนะฮะผมขอเป็น default แล้วกันนะครับผมขอไม่เลือกแล้วกันนะฮะกด cancel มันก็จะเป็นออโต้อย่างนี้ให้ของมันนะฮะแล้วก็กด install รอสักครู่หนึ่งนะครับผมระบบมันก็จะทำการติดตั้งอะไรของมันไปนะครับผมโอเคเมื่อขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับผมให้ทำการกดติ๊กออกก่อนนะครับแล้วกด finish แล้วกดปิดแท็บลงผมขอย่อส่วนลงมาก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคเราก็จะได้หน้าตาหลักมาเป็นตัวโปรแกรมนี้นะฮะเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับโอเคในที่นี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง Record Only กับ Live Stream นะครับผมถ้าเราอยากจะ Record เราก็สามารถเลือกอันนี้เพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอของเรานะครับแต่ถ้าเราอยาก Live Stream หรืออยากถ่ายทอดสดก็เลือกอันแรกเลยครับกด Continue ไปโอเคแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะสตรีมเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในข้างบนนะครับก็คือมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นหมวดใหม่นะครับแต่ในที่นี้คือเราจะมาทำเป็นแบบของ YouTube เราก็เลือก YouTube ไปแล้วก็มันก็จะเด้งให้มาล็อกอินของ Gmail เรานะครับผมก็ทำการล็อกอินอันแรกไปเสร็จแล้วกดอนุญาตครับปุ๊บมันจะเด้งกลับมาแล้วก็มันจะทำการล็อกอินนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการเซตอัพไมค์หรือเว็บแคมเรานะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรบ้างเราไม่มีเว็บแคม detected โอเคเราไม่ซีเรียสแล้วเราก็กด continue ไป and that theme เราอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมว่าอยากจะได้ theme แบบไหนโดยในที่นี้คือผมไม่เลือก theme นะครับผมขอสคิปโอเคมันก็จะมีให้เลือกระดับ2ระดับนะครับคือแบบฟรีกับแบบเสียตังค์แบบฟรีก็คือไลฟ์สตรีมทั่วไปตั้งค่าทั่วไปเรคคอร์ดได้ทั่วไปเกมโอเวอร์เลย์เปิดได้ปกติทุกอย่าง
ช้งานได้ปกติแล้วครับผมส่วนพรามก็คือจะสามารถใช้ฟิวเจอร์ในระดับของ Streamlabs OBS ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมทั้งที่เป็นโอเวอร์เลย์แบบเสียตังหรือแบบว่าเราสามารถสตรีมแบบว่าในโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบในแบบเสียตังนะครับผมแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็นแบบช้อยฟรีนะครับปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาของตัวสตรีมนะครับผมกดกาบัตรปิดก่อนหลักๆแล้วเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าแถบซ้ายมือข้างล่างมุมซ้ายนะครับนี่เลยนะครับแถบมุมซ้ายนะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไป setting ปุ๊บอันนี้ในหมวดของ general จะเป็นภาษานะครับเราไม่ต้องมาสนใจนะครับมันมีแค่ภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษไปเรามาดูในหมวดของสตรีมเห็นไหมครับว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วว่าเป็น YouTube ในที่นี้คือเราสามารถ connect เป็นแบบว่าสตรีม Facebook ได้ Twitch ได้นะครับส่วนอันนี้ Trovo ขอยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับ Twitch ก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะเราเลือกแบบ YouTube โอเคเราไปที่ Outputอันนี้คือเลือกโหมดคือเป็นแบบซิมเปิลอย่างง่ายนะครับส่วนในหมวดของ Advanced เราจะสามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกสเกลเท่าไหร่ฟิกไปเลยว่าสเกลเท่าไหร่จะ120 1080นะครับแต่ทีนี้ผมขอไม่เอานะครับผมขอติ๊กออกปึ๊บโอเคมาดูที่บิตเรทนะครับผมบิตเรทนี้ของ YouTube มันได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับผมส่วน CPU usage percent อันนี้คอมใครไม่แรงนะครับหรือ CPU ไม่สูงมากแนะนำให้ปรับเป็น very fast นะครับผมยิ่งปรับต่ำยิ่ง slow ยิ่ง faster ยิ่ง fast ยิ่งกินทรัพยากร CPU มากขึ้นเท่านั้นนะครับในนี้ผมขอเลือกเป็น very fast เนาะเสร็จปุ๊บ profile เราไม่ต้องสนใจครับ tune เราไม่ต้องไปสนใจครับผมมาดูในหมวดของ encoder นะครับ encoder นี่คืออุ๊ยกดผิดนะฮะขออภัยครับซอฟต์แวร์ x624 นี่คือจะเป็นในหมวดของ CPU นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ NVE NC เป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับแต่ว่าอันข้างล่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้การ์ดจอเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับผมซึ่งใครการ์ดจอแรงๆสามารถเลือกใช้อันนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากเลือกใช้ CPU ก็สามารถใช้ x264 ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็น x264 เนาะปึ๊บเท่านี้ครับแล้วก็สามารถกดสตรีมได้เลยนะครับผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วปึ๊บโอเคแล้วก็กดดันไปครับเสร็จแล้วเรากด go live go live anywhere source look source in output back อ๋อโอเคนี่ครับมันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนยืนใน YouTube เลยนะครับว่าเราต้องแบบในหมวดอะไรเป็นแบบ public มั้ยอันนี้ decision นะครับคือจะใส่เป็นลิงก์ของเราเลยนะครับเราก็สร้างเลยครับว่าเราจะสร้างเป็น event อะไร title ก็คือชื่อเรื่องว่าเราจะสร้างเป็นอะไรนะครับผมขอเป็น test แล้วกันเนาะกด confirm go live ครับมันกำลังจะค้นหา working on your live stream อยู่นะครับผมโอเคเราไลฟ์แล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำการไลฟ์โอเคครับเรามาดูในหมวดของซอสกันนะครับผมเมื่อเราทำการไลฟ์แล้วเราก็มาดูในหมวดของทำการซอสนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแคปเจอร์หน้าจอหรือแคปเจอร์เกมนะครับกดรูปบวกไปครับผมปึ๊บโอเคในหมวดนี้มันก็จะมีให้บอกเลยครับผมว่าเราจะแคปเจอร์อะไรแล้วก็จะมีวิดเจ็ตบอกก็คือเป็นป้ายการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google ก็มีสอนนะครับผมแบบนี้แต่เรามาสอนในแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับเรามาดูในหมวดของ General Source นะครับผมหลักๆแล้วเราจะสตรีมอะไรนะครับผมสมมติถ้าคุณอยากได้เกมแคปเจอร์คุณก็เลือกเป็นเกมมันก็จะแคปเจอร์เกมอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ Display Capture ทั้งหมดเลยก็กด Display Capture ครับแล้วกด Add Source กด Add Source เข้าไปอีกทีนึงเห็นไหมครับอันนี้แคปเจอร์หมดก็คือเราไม่ต้องมาสนใจมันเราปล่อยมันไปนะครับอันนี้ Display ก็คือเลือกว่าเราจะใช
ช้จอไหนในการแคปเจอร์นะครับในที่นี้ผมมี2จอแต่ผมเลือกขอเป็น default แล้วกันนะครับก็คือ primary monitor คือหน้าจอหลักที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะกดดันไปครับผมเสร็จแล้วเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่โปรไฟล์มุมขวานะครับคลิกเข้าไปไปที่ช่องของคุณเสร็จแล้วมันก็จะมีสตรีมสดของเราขึ้นเห็นไหมครับโปรไฟล์ของเรามุมขวาเห็นไหมครับนี่ไปที่ช่องของเราครับมันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคขอเอ็นสตรีมจบสตรีมแล้วกันเนาะก็กดเอ็นสตรีมได้เลยครับปึ๊บโอเคเท่านี้ก็คือการสตรีมแบบว่าง่ายๆแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมครับผมหวังว่าการสตรีมสดในเบื้องต้นนะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับใครที่กำลังมองหาการสตรีมหรือการไลฟ์สดแบบง่ายๆแนะนำให้ใช้สตรีมแบบ OBS หรือ OBS Studio XSplit Nvidia Shadowplay ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสะดวกใช้โปรแกรมแบบไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำการใช้งาน UI ต่างๆนะครับด้วยแอปกับโปรแกรมสร้างแอป Corolla นะครับนั้นจะทำแอป UI ครับคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอันดับแรกก็คือใช้ Table Argument นะครับมาใช้แต่ก็ปรับคอลัมน์กับโรว์ให้เป็น2กับ8นะครับเพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลต่างๆเอาสปินเนอร์มาคือแถวแรกเขาจะเป็นการใส่ชื่อนะครับก็คือสปินเนอร์จะเอาไว้ใช้นายกับนางแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง element from string นะครับให้เป็นนายกับนางก่อนอันนี้ก็ text box มาเพื่อไปไว้กรอกชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ text box spinner ครับตั้งชื่อพวก component ตามความต้องเข้าใจของตัวเองนะครับเป็นชื่อครับของผมจะตั้งเป็น name กับ p name นะครับ

0: ต่อนะครับ
1: ต่อจากชื่อก็จะเป็นวันเกิดนะครับเราจะเอาลาเบลมาแล้วก็จะเป็นชื่อนะครับเป็นเบิร์ดก็คือวันเกิดชื่อตัวแปรก็เปลี่ยนเป็นวันเกิดโอเคครับ

เราก็ไปเอานะครับไปเอาตาราง Horizon Agreement มานะครับก็คืออันนี้เอาว่าใส่พูดเราจะใส่2ช่องนะครับเพราะว่าที่เราทำมันจะทับกันนะครับนี่พอไปเอาลาเวลมาลาเวลวันนี้นะครับจะเป็นที่มันจะแสดงวันเกิดที่เราจะทำการกดหานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เดทพิกเกอร์เพื่อการกดหาวันเกิดแล้วมาแสดงที่ลาเวลอันนี้นะครับเดทพิกเกอร์มาปรับแต่งนะครับตามสะดวกครับ

ะต่อไปแปลอาราเบลนะครับต่อจากวันเกิดของเราจะเป็นการศึกษานะครับใช้สปินเนอร์กันครับเอาสปินเนอร์มาเราใส่ไปการศึกษามีอะไรบ้างประถมประถมปริญญาตรีแล้วแต่อันนี้ผมใช้สามอันพอครับเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับคือลาเบลมาก็เป็นอันนี้จะเป็นงานอดิเรกครับต้องงานอดิเรกแล้วมันจะมีเยอะนะครับผมจะใส่ยกตัวอย่าง3อย่างแล้วใช้เช็คบ็อกซ์นะครับเป็นการติ๊กเอาว่าเราทำอะไรบ้างสามอันนะครับทำตามไปเลยครับใครอยากใส่เกินใส่ได้นะครับเช็คบ็อกซ์มาสามอันแล้วก็เปลี่ยนชื่อพิมพ์ข้อความนะครับว่าอันแรกทำอะไรอันสองทำอะไรแล้วคือตอนคนกดกล่องเขาจะติ๊กว่าชอบไปนี่ไหมเป็นนี่ไหมได้แล้วครับต่อไปจากการเรียนครับก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับเอ้ยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแล้วก็เอาลาเบลกับเทคบล็อกพอเทคบล็อกมาครับแล้วก็ลาเบลอีกอันนึงก็คือที่อยู่น่าจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือมันเต็มตารางเราเพิ่มตารางก่อนนะเพิ่มมาอีกแถวนึงก็เราจะใส่อันนี้ใส่โฮไรซอนไปอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกจังหวัดจะลองเราใช้ปุ่มก็คือปุ่ม the speaker นะครับมาจังหวัดอันนี้ผมไปเตรียมไว้แล้วครับจังหวัดก็คือทั้งหมดเรามาใส่ในช่อง element form string นะครับเพื่อเวลากดลงเนี่ยมันจะมีให้เลือกจังหวัดที่เราใส่ไปนี่ครับได้นะครับต่อไปก็ทำเป็นปุ่มกดส่งนะครับเพื่อส่งข้อมูลเนี้ยไปเป็นข้อความเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะคือต่อไปอันนี้คือถ้าเราเสร็จแค่นี้ครับมันจะเรากดส่งเนี่ยมันจะไม่ส่งครับเราต้องมีตัวช่วยอันนึงก็คือแชร์ลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแชร์ลิงก์มาใส่อยู่นี่ครับใส่แชร์ลิงก์ก็เสร็จครับต่อไปก็ไปทำหน้าโปรแกรมต่อไปเราจะมาทำบล็อกของโปรแกรมกันนะครับไปเอาปุ่มเซ็นมาครับที่เราทำไว้แล้วก็ไปที่แชร์เอาแชร์ขอแชร์เมสเซจมานะครับคือแชร์ลิงก์หนึ่งของเราจะไปที่ text เพื่อจอยมาไปที่ pname spinner pname ของเรานะครับเอา pname มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น selection มันจะได้เลือกที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ไปตั้งค่าจอยนะครับเพิ่ม string ตามข้อมูลที่เราต้องการใส่พอใส่ติ้งครบแล้วนะครับเวลาเนี่ยเราจะส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นสมมตินายไปแล้วเราไม่ใส่เนี่ยช่องเว้นวรรคนะครับมันจะติดกันกับชื่อเพราะฉะนั้นเราไปที่ text เพื่อเอาช่องข้อความมาใส่แล้วก็พิมพ์สเปคบาร์ไป1ครั้งมันจะได้เป็นวรรคให้เราต่อไปก็ไปที่ text box name นะครับไปเอา name แล้วก็ text มาเวลาพิมพ์เราก็จะพิมพ์ชื่อของเราไปเป็นวรรคนะครับต่อไปที่เทคนะครับเอ้ยนี่ครับไปที่เทคเอาช่องว่างเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไป /n นะครับจะมันจะได้ไปขึ้นบรรทัดใหม่ new line ครับ

่อไปครับไปที่เบิร์นนะครับคือวันเกิดแล้วก็ไปเอาเดทพิกเกอร์นะครับที่เราตั้งไว้ก็คือเราจะทำปุ่มเดทพิกเกอร์นะครับ

0: ก็คือวันปุ่มเลือกวันที่อันนี้เราทำแยกกับวันนี้นะครับที่ level 1 นะครับก็คือวันที่ที่เราจะให้มันแสดงวันเกิดของเราต่อไปก็คือทำปุ่มการกดเดทปิกเกอร์ครับเลือกวันจัดเตรียมอะไรที่รู้ว่ากันนะครับเดทปิกเกอร์มาไปที่ปุ่มเดทปิกเกอร์ after date set ก็คือหลังจากกดเลือกนะครับจะให้มันทำอะไรดูไปที่ level 1 set label text มาเมื่อเราเลือกเดทปิกเกอร์แล้วมันจะไปแสดงผลของเรา level 1 นะครับแล้วก็จอยเพิ่มสตริงเข้าไปประมาณ3นะครับก็จะให้มันแสดงเดทปิกเกอร์ day month แล้วก็ year นะครับอันนี้ผมใส่3ช่องพอนะครับเพราะแต่ปกติควรจะใส่6ช่องนะครับเอ้ย6หรือ5ช่องนะครับเพื่อเป็นใส่เทคว่างเป็น new line ครับงั้นจะติดกันอันนี้ผมทำให้ดูกันครับอันนี้ก็ขอ date picker ครับเพื่อส่งวันที่ปีเดือนวันนะครับต่อไปนะครับคือการศึกษา spinner ก็ทำคล้ายๆกับชื่อนะครับอันนี้ง่ายครับเหมือนชื่อก็ใส่แค่ selection class เลยต่อไปงานไรเล็กนะครับอันนี้จะเป็นเช็คบ็อกซ์มันจะมีอีเบนเอลเข้ามาเกี่ยวครับเอาจอยมาใส่ก่อนต่อไปพอดีเช็คบ็อกซ์นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับพอดีอีเบนเอลกับที่เช็คบ็อกซ์นี่เช็คบ็อกซ์1ถ้าเช็คบ็อกซ์2ไม่ใช่ครับเช็คบ็อกซ์1ถ้าเช็คแล้วก็มันเป็นเทคแสดงนะครับว่าแสดงว่าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เทคช่องว่างไปมันจะได้เว้นว่างให้เราเช็คบ็อกซ์2เช็คบ็อกซ์3นี่คือคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ลืมใส่ลูกน้ำนะครับเวลามันแสดงเราส่งข้อมูลมามันจะให้ขึ้นมีลูกน้ำเข้ามาด้วยจะได้ไม่สับสนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจะได้ไม่งงสุดท้ายก็เป็น new line เป็นเพื่อมาทับต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนชื่อเซ็ตสตริงเข้ามาก่อนนะสตริงเราไม่พอเนี่ยทำเหมือนข้างบนครับเนมทำเหมือนชื่อเลยครับโอเคเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทคบ็อกซ์1โทรศัพท์แล้วก็เทคบ็อกซ์3ก็เป็นที่อยู่อย่าลืมนิวไลน์นะครับจะได้ไม่อยู่ทั้งเดียวกันไม่ช่องไม่พออันนี้คือจังหวัดที่เราเลือกคือ list speaker นี่ไม่ใช่นะครับมัน list speaker จะเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเราไปที่ list speaker แล้วก็ไปที่ list speaker after pick นะครับเมื่อเลือกแล้วมันจะแสดงทำคล้ายๆกับ spinner เดท picker นะครับไปเอา set label 6นะคือช่องที่เราต้องการให้มันแสดงจังหวัดของเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเลยครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตัวอย่างยุการทำ UI นะครับของแอปด้วยคาดูล่านะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมากและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพียงไม่กี่ปี จากที่เราเคยนั่งดูโทรทัศน์กันปัจจุบันหลายๆบ้านไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่ดูรายการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันแล้วทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราแก่ยึดติดกับความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาเราอาจไม่สามารถสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาชีพใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเยอะในขณะที่บางอาชีพเคยมั่นคงก็อาจถูกเทคโนโลยีแทนที่ก็เป็นได้ที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์การศึกษา

วัยรุ่นอะไรคือคุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคลที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมเรียนการเรียนรู้ตลอดมีหลากหลายอย่างที่เราสามารถจะศึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์กีฬามุกการเรามาทำความรู้จักเว็บไซต์จุฬามุกกันเลยเข้าเว็บไซต์ muk.jula.ac.th วิชาที่สามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่เมนูคอร์สใหม่และคอร์สที่เปิดอยู่คลิกเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้เลยเมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชาจะปรากฏข้อมูลของรายวิชาที่เลือกศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้คลิกลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วเลือกรุ่นที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าเรียนรายวิชานะเมื่อเข้าสู่รายวิชาผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebookคลิกที่ดำเนินการต่อหรือ Continue As ชื่อตามบัญชี Facebook หากเข้าระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหากเคยลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll ได้เลยหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จคลิก Enroll กรณีลงทะเบียนในวันที่ยังไม่เปิดให้เรียนจะตรวจสอบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ปรากฏข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและแสดงวันที่เริ่มเรียนได้กรณีลงทะเบียนในวันที่เปิดให้เรียนแล้วจะตรวจสอบได้โดยหน้าวิชาจะปรากฏคอร์สโฟกัสชื่อผู้เรียนและปุ่มคลิกเข้าสู่กลุ่มรายวิชาเมื่อต้องการกลับไปเว็บไซต์ muk.jula.ac.th ให้คลิกที่จุฬามุกสามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จได้ตามขั้นตอนนี้

0: จจุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงพอต้องตอบสนองความต้องการและช่องว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนความรู้ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแต่การหาความรู้เพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมดังนั้นการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิดีโอนี้จึงขอนำเสนอ IoT หรือ Internet of Things
1: คุณเคยคิดไหมว่าในอนาคตสิ่งของเครื่องใช้จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช่แค่จำกัดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่มันเป็นหลอดไฟฟ้าตู้เย็นทีวีหรือแม้กระทั่งประตูบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังของตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้นซึ่งประโยชน์ของ IoT นั้นก็มีหลากหลายเช่นการใช้งานภายในบ้านทางด้านการแพทย์ทางด้านการขนส่งหรือกระทั่งด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นไปโดย

0: มดนี้เชื่อมต่อเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆได้เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสบายเช่น
1: ระบบไฟอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลสั่งการการทำงานของระบบไฟส่องสว่างภายในบ้านการปรับระดับแสงหรือสีไฟรวมทั้งการตั้งเวลานับเปิดปิดทั้งจากการสั่งงานด้วยเสียงและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมทั้งการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเปิดไฟปิดไฟ
0: ระบบการเตือนภัยอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่จะทำการตรวจจับการทำงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและจะทำการเตือนภัยต่างๆผ่านไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการลืมปิดน้ำปิดไฟการพบควันและประกายไฟติดในบ้านแก๊สรั่วซึมหรือน้ำล้นท่วมบ้านนั่นเอง
1: ระบบควบคุมเครื่องปรับอุณหภูมิภายในบ้านสำหรับเมืองไทยที่ร้อนและร้อนมากในแต่ละวันท่านจะสามารถสั่งงานเครื่องปรับอุณหภูมิได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับถึงบ้านทางระบบ IoT ให้เย็นได้ทันทีที่ถึงบ้าน
0: ระบบสตาร์ทรถและควบคุมรถแบบไร้สายเป็นระบบ IoT แบบใหม่ในธุรกิจยานยนต์ที่เริ่มมีการจำหน่ายรถยนต์ที่รับรองระบบดังกล่าวออกมาได้ใช้จริงแล้วเริ่มจากการเปิดปิดล็อกรถยนต์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองระบบอีกอย่างหนึ่งของการที่เทคโนโลยี IoT ต่างพากันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนก็คือการพัฒนาระบบ Security หรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ใช้งานให้ควบคุมมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิดCCTV ที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามารถดูผ่านได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนและอีกอย่างหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่นำเอาระบบ IoT มาใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั่นก็คือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาจำหน่ายและใช้งานได้จริงซึ่งนอกจากการรักษาความปลอดภัยในอังคารต่างๆแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดพร้อมกับเก็บกู้ภัยการช่วยชีวิตมนุษย์เข้าไปเสี่ยงโดยตรง
1: สมาร์ทแฟคทอรี่คืออะไรสมาร์ทแฟคทอรี่เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆปัญญาประดิษฐ์และ IoT เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติยกระดับคุณภาพของชิ้นงานแต่ใช้กำลังคนที่น้อยลงโดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบเข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกลไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้เป็นอย่างดีมีปัญญาประดิษฐ์คอยประเมินผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักรสามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอุณหภูมิเครื่องจักรอัตราและจำนวนการผลิตชั่วโมงการทำงานและอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะตรวจสอบชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรียกโรงงานเหล่านี้ว่า Smart Factory นั่นเองข้อแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงานอัจฉริยะ 1. ลดจำนวนแรงงานแต่กำลังในการผลิตไม่ลดลงอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า Smart Factory นั้นได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่าเดิมแต่ก็สามารถผลิตได้ปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่านอกจากนี้ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงข้อผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error อีกด้วยช่วยลดรักษามาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี 2. สร้างกำไรได้ในระยะยาว แม้ว่า Smart Factory จะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูงแต่หากมองในระยะยาวจะเห็นได้ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอนโดยปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในการจ้างแรงงานแต่การนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตในโรงงานทำให้จำนวนของพนักงานที่ต้องจ่ายรายเดือนลดลงประกอบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีความทนทานสูงและมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำเครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานถึงหลายปีเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าพนักงานในทุกๆเดือนแล้วจึงสามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวในอนาคตอย่างแน่นอน 3. เวลาในการผลิตที่ลดลงอีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องจักรสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์นั้นก็คือความเร็วในการทำงานเพราะมีข้อแตกต่างตรงที่เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างเรื่อยๆโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยแม้ว่าต้องมีการพักเครื่องบ้างแต่โดยรวมแล้วยังนับว่ามีชั่วโมงการทำงานที่นานกว่ามันข้างมากช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆอีกมากมาย 4. ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Smart Factory นั้นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ 5. ลดโอกาสในความผิดพลาดหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้งเช่นการบาดเจ็บเพราะเครื่องจักรต่างๆซึ่ง Smart Factory สามารถลบข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีโดย Smart Factory นั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนการทำงานภายในโรงงานออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นยำระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรนั้นหากมีการตั้งค่าที่ดีพอก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้ามาร่วมในการทำงานทำให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้แม้ความรู้และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่เราทุกคนก็ควรที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวพร้อมสำหรับ IoT เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเราตลอดไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยาย3มือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีชื่อว่าสึนามิกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเติมวิตามินในการทำให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆกันครับครู
1: คร
0: ับ ครูช่วยลำดับเหตุการณ์นึกย้อนการเกิดสึนามิให้เพื่อนๆทางบ้านฟังอีกครั้งได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับนี่ครับจานที่หนึ่งครับแล้วสั่นสะเทือนแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ครับพี่ซุปมีการสั่นสะเทือนอยู่ใต้ผิวน้ำครับมันทำให้เกิดการยกตัวของน้ำมวลน้ำมหาศาลทำให้เป็นคลื่นยักษ์ซูชิครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: สึนามิครับ
0: สึนามิถูกต้องครับและวันนี้นะครับพี่ซุปก็มีคำแนะนำมาเพื่อพวกเราทุกคนรอดปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆครับนั่นก็คือกล่องหัวใจกล่องนี้ครับ
1: เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเราก็ควรจะเดินศึกษาครับว่าภัยพิบัติเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาตัวรอดยังไงแล้วภัยพิบัติเนี้ยมันชื่ออะไรครับ
2: สำหรับการซ้อมหนีภัยจะทำให้เราปลอดภัยเหมือนการเรียนหนังสือค่ะเราตั้งใจทำแบบฝึกหัดเราก็จะเก่งค่ะที่ญี่ปุ่นเขามีการซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
1: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซีไม่มีแล้วครับ
2: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
1: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
2: ๆเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้ใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จะไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช
0: ่มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร้อมใช้
3: ถูกต
0: ้
3: อง
0: เกิดแผ่นดินไหวก็ไม่กลัวหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีเตรียมกระเป๋าไว้แผ่นดินไม่ไหวภัยอื่นก็มีปลอดภัยไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.

กาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: นี่ทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดที่ต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวเหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมัน
0: น้อย
1: ต
0: ั
1: วเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนื้อ
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยน
1: ะ
0: แล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแปลว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อย
0: ค่ะไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมันเป็น
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมเยาอร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอมปู
0: โอ้ยถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นอ่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาล้านัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอ๋บอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอ่ะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบเล็กนิดอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผู้คิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะ

0: ใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบนะครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นขลุกขลิกขลุกขลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากมากปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยหูอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งเป็นชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขาดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราก็จะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เรื่องเด็ดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทำเป็นร่องน้ำแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทำอะไรได้บ้างติ
2: ก็หนึ่งคือจะมีหนึ่งคือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงเอ้ยลำไยมะพร้าวแล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก็ไป
1: คือหมายถึงว่าอย่างลำไยเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติ
2: เก็บได้แล้วครับผม
1: เ
2: ก็บได้แล้
1: วหูดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
2: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
1: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
2: แน่น
1: มากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
2: พวงทองครับผม
1: พวงทองพวงทองนะคะอุ้ยร่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะ
2: ใช
1: ่แต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่แต่เนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: กรอบ
1: อ๋อเขามีหลายๆพวงอันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทองนะ
2: พวงทอง
1: พวงทองค่ะมาเป็นพวง

0: โอ้ลูกใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
1: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลงโดยตรงครับผม
0: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
1: ใช่
0: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาเนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
1: ใช่
0: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
1: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
0: ้เนื้อกรอบมาก
1: ใช่ครับ
0: คือนี่คือลูกเขาแล้วนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบหวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากและเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีถึงเดือนไหนเนี่ยลำไย
1: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
0: ือ
1: น
0: กลางๆกุมภา
1: ประมาณกลางๆกุมภาปลายเดือนกุมภาประมาณเนี้ย
0: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไง
1: อยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
1: ใช่ครับ
0: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อพวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
2: ได้คร
0: ับเฮ้ยคือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
2: แน
0: ่
2: นๆ
0: ได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยตรงยังเล็กเน
2: า
0: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะ
1: ใช่
0: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
1: มีกิมจูหงบะซือ
0: หงบะซือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
1: เป็นหงบะซือครับผม
0: ไส้แดง
1: ไส้แดง
0: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
1: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
0: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ก้นขาวเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
1: เฉาะเลย
0: เฮ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะใช่ค่ะพี่จะหนาไป
1: ไม่เอานิ้วนะ
0: ได้ได้ขออีกทีขออีกทีทำไมแม่ลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
1: แบ่งครับ
0: ครับ
1: อร่อยหวาน
0: สดชื่นมาก
1: ทำ
0: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
1: ครบรส
0: ต้นนี้ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
1: ได้ครับ
0: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
1: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
0: น้ำดอกไม้มัน
1: ใช่
0: ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
1: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
0: ลูกใหญ่เนาะ
1: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับได้ครับประมาณโล
0: และอย่างนี้คือเขากินพอเป็นน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
1: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
0: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
1: มันใหญ่มาก
0: ซึ่งมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวน

นะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต้ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
2: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นท์ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
2: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
2: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
2: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
2: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยเหรอ
2: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
2: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไนท์
0: จ้ะ
2: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
2: สีเป็นสีจากกงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
2: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
2: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
2: ่
0: ราคาเท่าไหร่
2: 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวหนึ่งเนี้ยใช้เวลานานไหม
2: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
2: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: okay. อัน
2: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นท์ด้วยสีธรรมชาติ
0: จ้ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลยก็มีเอามาทำได้
2: เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี
0: ้อ๋อหรออ
2: ันนี้จะเป็นคอตตอน
0: อันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ใช่ไหม980 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
2: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ
0: 950
2: ตัวกางเกง450
0: โอเค
2: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
2: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยถ้าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
2: ก็คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเล
0: จ้ะ
2: แล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: คืนนี้ราคาเท่าไหร่
2: คืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้

0: สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
1: 450บาทอันนี้เป็นสีกงกลางค่ะ
0: สีกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
1: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโอ้นี่ก็สวยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ผ้ามันพอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
1: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีอันนี้550บาท
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี
1: ้อันนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้วสำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล
1: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
0: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก
1: ก็ได้ค่ะ
0: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
1: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นท์ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
1: สีธรรมชาติค่ะ
0: ครับอย่างนี้ตัวเราเท่าไหร่ครับ
1: 450บาท
0: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
1: มีทุกไซส์ค่ะ
0: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
1: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
0: หรอ
1: ตัวก็ทำค่ะ
0: จริงเหรอว่าตัวนึงอย่างเงี้ย
1: ได้ค่ะ
0: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
1: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได
0: ้สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
1: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
0: อัน
1: นี้เป็นสีจากสีบัตติแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
1: ใช้ได้2ด้าน
0: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
1: 450เหมือนกันค่ะ
0: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่มั้ย
1: ได
0: ้เพจเราชื่อว่าอะไรฮะ
1: ปัญญาบาติกค่ะ
0: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดอินเตอร์โลได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการ

สังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช

0: ความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุด

0: ะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็ค
0: ิดแล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปึ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปึ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปึ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะปึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคไหมพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดิน2 9
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่2 9ก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คําสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทําได้ดีมั้ย
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้มั้ยมีใช้คําสั่งน้อยกว่านี้มั้ยคะ
3: มี4ครั้งอยู
2: ่มี4ครั้ง
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนนึงที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามพีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
3: ไม่ถึง
4: ไม่ถึง
5: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนไม่ใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อนเดินตรงเดินตรงเดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้นใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า19ปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
6: พอด
0: ี
6: แต่ก็
0: ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปูนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้า

0: เบอร์6ละแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
1: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดีถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
1: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะ
1: 5
0: แบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
2: อ
0: ัน
2: เมื่อกี้
0: อันเมื่อกี้นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้
1: 1
0: ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อ2คำ
0: ทำได้ไหมทำได้น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันขอเขาเป็นพี่ปูนก่อนละกันเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปูนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
1: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข1 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
1: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข2แต่ว่าหันหน้ามาทาง
1: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
1: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
1: 4
0: น้อยที่สุดเลยไหมน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
3: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะที่เชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบัคนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทำใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเชยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 2สองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างน่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2ก้าว

ได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์4ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่าโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นินจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งกีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่2เดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่3ตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่4ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่4คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้าไปแบบนี้นะคะลำดับที่5ใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่6ก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่7แน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aithaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A

ตัว I แล้วก็ Thai T H A I Gen G E N dot I N dot T H นะคะแล้วก็ slash game ขีด programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นิจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นเนี่ยเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aithaigen.an.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีละกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาดาวแล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอตของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่สองกลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่2นะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทำตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้

โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทิเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: ีมนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่านสามมีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่สี่ใครได้สองคะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมหนึ่งให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
2: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะที่เธอทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ที่เธอเรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง

10ขั้นตอนของเพื่อนเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะอย่างเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้าย

แล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่ง

ขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทยเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะกลับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่สเต็ป by สเต็ปเช็คกิ้งหรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

ี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันหาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือ

0: ครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
2: ชื่อนาดน
3: ชื่อเล่นชื่อ
4: ปาวานค่ะ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
3: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
4: 5ครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไปเดินแบบถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
1: My name is Madam Visit and my nickname is Spawa I'm not so scientist
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
1: ผมชื่อเด็กชายนะโดนพิสิทธพันธ์ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ้าวน่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะ
5: สำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอูดอูดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัดตาปลอม
1: ขวดน้ำ
0: เป็นไ
1: รอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
1: หู
0: ทำหูงี้โอเคปาวานเอาสีอะไรดี
1: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ปาวานปาวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้าเขา
1: ไม่เห็นเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาด
5: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดคราวนี้พี่หมูเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตูเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสีด้านแบบนี้ปะวาน
1: ให้กาออกมาแล้วจ้ะ
0: กาออกมาแล้วเหรออ้าปะวานเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ปะวานทากาวก่อนเลย

0: ีประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1ถึง10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่ทางนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาครับ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะครับ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: ชมพูครับผมกระปุกออมสีจากขวดน้ำนี่ไหนลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุ๊ดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนน้องวาดมา
4: ลองดูสิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: กระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู
0: ้คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวันอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกั

0: ลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
1: มัดเล็กก็เป็นพวกคือการหยิบจับของใช่ไหมคะ
0: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
1: เหมือนเขายังมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
1: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: น้องประวันคุณหมอเดียวยังครับน้องประวัน
2: สวัสดี
1: ครับ ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะครับ
2: Mahidol Kidsโอเค
1: ในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
1: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นที่เข้าตัวแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่ที่เข้าตัวจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
1: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
3: ว้าวโอ้ไม้ไอศกรีม
1: เทปใสค่ะไหนพร้อมทำแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
2: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
3: 1 2 3 4 5 6 7
2: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจะติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูป
1: เราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้า
0: สีฟ้าวาดเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สอยคอ
0: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีอะไร

0: ็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคะ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ได้กี่ดาว
1: อ๋อประมาณได้3ดาว
2: ปึ๊ดนี่3ดาวเลย
1: เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมุติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี้อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: มันเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เขาตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องประวันลองดู
2: สิลองดู
1: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้ทีน

0: พี่เก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยครับประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาครับ
0: แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: เข้าตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอ
3: ีกหนึ่งทีม
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
3: ่ไหมใช่เลย
0: ประวานเอาตัวไหนดี
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยอ้าวโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ไรตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โอ้เรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ายักษ์ประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องแบบรูปกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่10ตัวเลือกข้อ1 5ตัวเลือกข้อ2 99ตัวเลือกข้อ3 6ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนจะเห็นว่าเป็นแบบรูปของจำนวนที่ซ้ำกันดังนี้1 99 2 99 3 99 4ไปเรื่อยๆจำนวนที่อยู่ในลำดับคี่จะเป็นจำนวนนับที่เรียงลำดับไปเรื่อยๆจาก1ไป2ไป3ไป4ไปเรื่อยๆส่วนจำนวนที่อยู่ในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99เสมอดังนั้นจำนวนในลำดับที่10ซึ่งเป็นจำนวนในลำดับคู่จะมีค่าเป็น99ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้จงหารูปในลำดับที่10เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของภาพจะเห็นว่ารูปใน1ชุดประกอบไปด้วย3รูปโดยรถยนต์อยู่ในลำดับที่1แอปเปิลอยู่ในลำดับที่2และส้มโออยู่ในลำดับที่3ซึ่งความสัมพันธ์ของแบบรูปถูกเรียงกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ดังนั้นรูปในลำดับที่10คือรูปรถยนต์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้1 4 9 16 25ไปเรื่อยๆข้อใดต่อไปนี้ตรงกับจำนวนในลำดับที่7ตัวเลือกข้อ1 36ตัวเลือกข้อ2 64ตัวเลือกข้อ3 49ตัวเลือกข้อ4 100เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนเราจะได้ว่าจำนวนที่1คือ1เกิดจาก1คูณกับ1จำนวนที่2คือ4เกิดจาก2คูณกับ2จำนวนที่3คือ9เกิดจาก3คูณกับ3จำนวนที่4คือ16เกิดจาก4คูณกับ4จำนวนที่5คือ25เกิดจาก5คูณกับ5จากความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้ได้ว่าจำนวนที่7คือ7คูณกับ7มีค่าเท่ากับ49ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4สมหญิงสังเกตจำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาที่ตนเองเลี้ยงพบว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีจำนวนปลาหางนกยูงเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถจดบันทึกจำแนกเพศได้ดังนี้สัปดาห์ที่1เพศผู้3ตัวเพศเมีย62ตัวสัปดาห์ที่2เพศผู้10ตัวเพศเมีย54ตัวสัปดาห์ที่3เพศผู้17ตัวเพศเมีย46ตัวสัปดาห์ที่4เพศผู้24ตัวเพศเมีย38ตัวถ้าจำนวนปลาหางนกยูงมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ในแต่ละสัปดาห์ตามตารางดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้และเพศเมียจำนวนอย่างละกี่ตัวตัวเลือกข้อ1เพศผู้45ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ2เพศผู้45ตัวเพศเมีย14ตัวตัวเลือกข้อ3เพศผู้52ตัวเพศเมีย6ตัวตัวเลือกข้อ4เพศผู้52ตัวเพศเมีย14ตัวเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะตามตารางที่โจทย์กำหนด
เราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงที่เปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์แยกทีละเภทในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้ในแต่ละสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศผู้เป็นความสัมพันธ์ที่จำนวนเพิ่มขึ้นทีละ7จากสัปดาห์ที่4 24ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น31ตัวจากสัปดาห์ที่5 31ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น38ตัวจากสัปดาห์ที่6 38ตัวเพิ่มอีก7ตัวเป็น45ตัวจากสัปดาห์ที่7 45ตัวเพิ่มอีก7ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8มีปลาหางนกยูงเพศผู้52ตัวต่อไปจะพิจารณาความสัมพันธ์ของปลาหางนกยูงเพศเมียในแต่ละสัปดาห์บ้างนะคะจะเห็นว่าแบบรูปของจำนวนปลาหางนกยูงเพศเมียมีความสัมพันธ์ที่จำนวนลดลงทีละ8จากสัปดาห์ที่4 38ตัวลดลง8ตัวเหลือ30ตัวจากสัปดาห์ที่5 30ตัวลดลง8ตัวเหลือ20

สองตัวจากสัปดาห์ที่หก22ตัวลดลง8ตัวเหลือ14ตัวจากสัปดาห์ที่เจ็ด14ตัวลดลง8ตัวทำให้ได้ว่าสัปดาห์ที่8เหลือปลาหางนกยูงเพศเมีย6ตัวดังนั้นในสัปดาห์ที่8จำนวนปลาหางนกยูงในอ่างปลาของสมหญิงจะมีเพศผู้อยู่52ตัวและเพศเมียอยู่6ตัวซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ3นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5เขียนตัวเลขลงบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมและบัตรรูปวงกลมให้อยู่ในแบบรูปดังนี้บัตรใบที่1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ45บัตรรูปวงกลมคือ2บัตรใบที่2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ39บัตรรูปวงกลมคือ9บัตรใบที่3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ33บัตรรูปวงกลมคือ16บัตรใบที่4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ27บัตรรูปวงกลมคือ23แล้วบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7และบัตรรูปวงกลมในใบที่7ตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ9บัตรรูปวงกลมคือ44ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ37ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมคือ15บัตรรูปวงกลมคือ44เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากแบบรูปที่โจทย์กำหนดเราจะแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรทีละแบบในที่นี้จะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมจะลดลงทีละ6จากใบที่4 27ลดลง6เหลือ21จากใบที่5 21ลดลง6เหลือ15จากใบที่6 15ลดลง6เหลือ9ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปสี่เหลี่ยมในใบที่7คือ9ต่อไปจะเริ่มพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของจำนวนบนบัตรรูปวงกลมเพิ่มขึ้นทีละ7จากใบที่4 23เพิ่มขึ้นอีก7เป็น30จากใบที่5 30เพิ่มขึ้นอีก7เป็น37จากใบที่6 37เพิ่มขึ้นอีก7เป็น44ทำให้ได้ว่าตัวเลขบนบัตรรูปวงกลมในใบที่7คือ44จะได้ว่าบัตรรูปสี่เหลี่ยมใบที่7และบัตรรูปวงกลมใบที่7คือ9และ44ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ2นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6พิจารณาแบบรูปต่อไปนี้รูปที่1เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ200รูปที่2เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ185รูปที่3รูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ170รูปที่4เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ155รูปที่5เป็นบัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ140รูปที่6เป็นบัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ125รูปที่8ในแบบรูปดังกล่าวตรงกับข้อใดตัวเลือกข้อ1บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ2บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ95ตัวเลือกข้อ3บัตรรูปหกเหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110ตัวเลือกข้อ4บัตรรูปสี่เหลี่ยมตัวเลขบนบัตรคือ110เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเมื่อเราพิจารณาตัวเลขในแต่ละรูปจะเห็นได้ว่าจำนวนลดลงทีละ15ทำให้ได้ว่าตัวเลขในรูปที่7 125ลดลง15เหลือ110ตัวเลขในรูปที่8 110ลดลง15เหลือ95เมื่อพิจารณารูปเลขาคณิตจะเห็นได้ว่ารูปในลำดับที่เป็นจำนวนคี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่เป็นจำนวนคู่จะเป็นรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปเรื่อยๆทำให้รูปในลำ

อันดับที่7ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคี่คือรูปสี่เหลี่ยมและรูปในลำดับที่8ซึ่งเป็นลำดับในจำนวนคู่คือรูปหกเหลี่ยมดังนั้นรูปที่8คือบัตรรูปหกเหลี่ยมและตัวเลขบนบัตรคือ95ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อ1นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งมีการแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์ดังลูกถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์เท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะน้องๆจะสังเกตเห็นว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดนี้มีความสัมพันธ์ดังนี้การแบ่งเซลล์ครั้งที่1ได้2เซลล์หรือ2เพียง1ตัวการแบ่งเซลล์ครั้งที่2ได้4เซลล์เกิดจาก2คูณกับ2หรือ2คูณกัน2ตัวเท่ากับ4การแบ่งเซลล์ครั้งที่3ได้8เซลล์ซึ่งเกิดจาก2คูณกับ2คูณกับ2หรือ2คูณกัน3ตัวได้เท่ากับ8น้องๆจะเห็นว่าการพิจารณาการแบ่งเซลล์ดังกล่าวจะได้ว่าการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะได้เซลล์ทั้งหมด2คูณกัน10ตัวซึ่งได้จำนวนเซลล์1024เซลล์นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แบ่งเซลล์ในรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10จะมีจำนวนเซลล์ทั้งหมด1024เซลล์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8ต้นมะม่วงในสวนของรุ่งมีระยะห่างระหว่างต้นมะม่วง2ต้นที่อยู่ใกล้กันมากที่สุดเป็น10เมตรดังรูปเมื่อกำหนดให้จุดแทนตำแหน่งของต้นมะม่วงอยากทราบว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกกับต้นสุดท้ายของแถวเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมดกี่ต้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะถ้าเด็กๆพิจารณาความสัมพันธ์ของจำนวนต้นมะม่วงในแต่ละรูปจะได้ดังนี้รูปที่1ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น10เมตรจะมีต้นมะม่วง4ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง2แถวแถวละ2ต้นหรือ2คูณ2ได้4ต้นรูปที่2ระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น20เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด9ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง3แถวแถวละ3ต้นหรือ3คูณ3ได้9ต้นรูปที่3ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น30เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด16ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง4แถวแถวละ4ต้นหรือ4คูณ4ได้16ต้นรูปที่4ระยะห่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น40เมตรมีต้นมะม่วงทั้งหมด25ต้นซึ่งมาจากต้นมะม่วง5แถวแถวละ5ต้นหรือ5คูณ5ได้25ต้นจากความสัมพันธ์ข้างต้นทำให้ได้ว่าถ้าระยะห่างระหว่างต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรคือรูปที่10จะได้ต้นมะม่วงทั้งหมด11แถวแถวละ11ต้นหรือ11คูณกับ11ซึ่งได้จำนวนต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าระยะห่างของต้นแรกและต้นสุดท้ายเป็น100เมตรจะมีต้นมะม่วงทั้งหมด121ต้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9จีนเรียงขนมใส่ถาดเป็นชั้นๆมีลักษณะดังรูปถาดละ6ชั้นจำนวน3ถาดจีนเรียงขนมใส่ถาดทั้งหมดกี่ชิ้นเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของการเรียงขนมใส่ถาดของจีนจะได้ว่าชั้นที่1มีขนม1แถวแถวละ2ชิ้นมีขนมทั้งหมด1คูณ2ได้ขนม2ชิ้นชั้นที่2มีขนม2แถวแถวละ3ชิ้นมีขนมทั้งหมด2คูณ3ได้ขนม6ชิ้นชั้นที่3มีขนม3แถวแถวละ4ชิ้นมีขนมทั้งหมด3คูณ4ได้ขนม12ชิ้น
แถวที่4มีขนม4แถวแถวละ5ชิ้นมีขนมทั้ง

หมด4คูณ5ได้ขนม20ชิ้นชั้นที่5มีขนม5แถวแถวละ6ชิ้นมีขนมทั้งหมด5คูณ6ได้ขนม30ชิ้นชั้นที่6มีขนม6แถวแถวละ7ชิ้นมีขนมทั้งหมด6คูณ7ได้ขนม42ชิ้นจะได้ว่าขนมในถาดนี้มีทั้งหมด2บวก6บวก12บวก20บวก30บวก42เท่ากับ112ชิ้นดังนั้นถ้าจีนเรียงขนมใส่ถาดในรูปแบบข้างต้นจำนวน3ถาดจีนจะต้องเรียงขนมทั้งหมด3คูณกับ112เท่ากับ336ชิ้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10จงหาผลบวกของจำนวนคู่ทั้งหมดที่น้อยกว่า60เรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเด็กๆต้องเริ่มจากการพิจารณาจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ว่ามีจำนวนใดบ้างซึ่งจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60ได้แก่2 4 6 8ไปเรื่อยๆจนถึง58ซึ่งมีทั้งหมด29จำนวนและเมื่อพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่โดยเริ่มจากพิจารณาผลบวกของจำนวนคู่2จำนวนแรกคือบวก4จะได้เท่ากับ6ซึ่งเท่ากับ2คูณ3ผลบวกของจำนวนคู่3จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6ได้เท่ากับ12ซึ่งเท่ากับ3คูณ4ผลบวกของจำนวนคู่4จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8ได้เท่ากับ20ซึ่งเท่ากับ4คูณ5ทำให้ได้ว่าผลบวกของจำนวนคู่29จำนวนแรกคือ2บวก4บวก6บวก8จนกระทั่งถึง58ซึ่งเท่ากับ29คูณกับ30มีค่าเท่ากับ870ดังนั้นผลบวกของจำนวนคู่ที่มีค่าน้อยกว่า60มีค่าเท่ากับ870นั่นเองค่ะ

0: ถ้าเกิดเหตุการณ์น้องหมาหรือสิ่งของที่เรารักมากๆหายไปแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีคะนี่จะเดินไปถึงไหนเนี่ยนับระยะทางจะถึงดวงจันทร์อยู่แล้วนะ
1: ก็มันคิดไม่ออกอะว่าน้องไข่ปุ๋นอยู่ที่ไหนอะ
0: ใจเย็นๆสิฉันก็จะช่วยเธอตามหาน้องหมาเหมือนกันแต่ว่าเธออะต้องมีสติคิดดูดีๆสิว่าล่าสุดเธอเจอมันที่ไหน
2: ปกติน้องจะอยู่ในรั้วบ้านตลอดไม่เคยออกไปไหนชอบเล่นในพงหญ้าแต่ล่าสุดเมื่อคืนฉันลืมปิดประตูรั้วบ้านฝนก็ตกน้องคงออกจากบ้านไปตอนนั้นแน่ๆท้ายหมู่บ้านมีป่าชุมชนมีพงหญ้า
0: ดีมากอย่างนั้นก็ยังคงมีร่องรอยให้ตามหาอยู่
3: จริงเหรองั้นเริ่มตามหากันดีไหม

0: มื่อคืนฝนตกดินอ่อนนุ่มรอยเท้าน้องหมายังชัดอยู่เลย
1: เฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหม
2: มันดังมาจากพุ่มไม้ทางนั้น
1: ได้ยิน
2: เราไปดูกันเถอะ
0: ป้าป้า
1: เฮ้ยนั่นไงไข่ตุ๋น
0: เฮ้ยเย้ดีใจกับน้องๆด้วยนะคะในที่สุดก็ตามหาน้องหมาเจอนี่คงเป็นพร้อมเมื่อเกิดปัญหาน้องๆมีสติค่อยๆ คิดวิเคราะห์เหตุการณ์ช่างสังเกตและมีการวางแผนรวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยได้เหมาะสมด้วยนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆช่างสังเกตตั้งคำถามและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล นะคะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณเมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝน

กหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อม

จทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย

0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
0: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
3: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
4: ดูโน่นสิ
5: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
6: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
5: ผู้ใหญ
6: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
5: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
6: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
5: โอ้ย
6: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
5: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
6: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าเราไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
5: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
6: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
5: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
0: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: แส

0: หรือว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
1: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
0: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
1: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
2: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
1: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
1: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
1: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: เยี่ยมมากเลย
2: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
4: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
2: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: เ
2: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ย
5: นักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
6: ขอให้ชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
5: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะฉันบอกป้า
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
5: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
7: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานมีความต้องการด้านอาหารและพลังงานเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ้าเราสังเกตการดำรงชีวิตหรือกระบวนการการทำงานอวัยวะต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นหรือเมล็ดเราก็จะพบกับความลับและเห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชที่มนุษย์อย่างเราสามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
1: ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบของพืชการสังเคราะห์แสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารโดยมีส่วนผสมคือน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทำปฏิกิริยาเคมีกันและมีแสงเป็นพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นแล้วเก็บสะสมไว้และยังได้ไอน้ำและแก๊สออกซิเจนซึ่งจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ใช้หายใจบางชนิดก็อาจประสบปัญหากับการรับแสงอาทิตย์เช่นพืชที่อยู่ในที่ร่มมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพืชกลุ่มบอนพืชเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาเม็ดสีหรือพัฒนาตัวรับแสงให้มีลักษณะคล้ายเลนเพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นพืชที่อยู่ในน้ำมักมีลำต้นอวบเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้เช่นผักกระเฉดมีนวมหุ้ม
0: นอกจากเราจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวของพืชแล้วมนุษย์อย่างเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและนำเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเราเรียกหลักการเหล่านี้ว่า Biomimicry
1: เมล็ดของพืชบางชนิดมีความลับแฝงอยู่เช่นหญ้าเจ้าชูมีผิวสัมผัสแบบเวลโครคือสามารถเกาะติดไปกับวัตถุที่สัมผัสได้ทั้งเสื้อผ้าหรือขนสัตว์ถ้าเราใช้กล้องส่องเพื่อดูองค์ประกอบที่ทำให้เมล็ดเหล่านี้ติดกับวัตถุได้ก็จะเห็นตะขอเล็กๆที่อยู่บนผิวของเมล็ดเทคนิคของพืชนี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นติดตีนตุ๊กแกหรือเวลโคที่มีใช้กันทั่วไปพืชบางชนิดสามารถดูดซับมลพิษในอากาศและดินรวมถึงสารนิโคตินจากบุหรี่ได้เช่นมอสในต่างประเทศจะนิยมปลูกมอสตามกำแพงผนังบ้านหรือหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศและบรรเทาปัญหามลพิษนอกจากมอสแล้วนักวิจัยจากประเทศเยอรมนียังได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชนิดของพืชที่สามารถดูดซับนิโคตินจากบุหรี่ได้โดยพืชที่มีการศึกษาและสามารถดูดซับนิโคตินได้ก็คือต้นเปปเปอร์มินท์ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาระแหน่ของไทย
2: แต่ละชนิดมีลักษณะลำต้นใบเส้นใบดอกและผลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นใบไม้บางชนิดก็มีรูปทรงลักษณะสีสันสวยงามแตกต่างกันไปเช่นใบตำลึงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจใบเมเปิ้ลและใบมะเขือมีลักษณะเป็นแฉกใบกระสังมีลักษณะโค้งผิวใสโปร่งแสงดังนั้นกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติในวันนี้จะพาพวกเราไปสังเกตและเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมศิลปะที่เรียกว่า Botanical Art กันค่ะ
1: Botanical Art หรือภาพวาดทางพฤกษาศาสตร์เป็นงานศิลปะผสานรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์เน้นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งรูปทรงรูปร่างสัดส่วนเส้นลายสีสันต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดส่วนความสวยงามเป็นที่สองเริ่มต้นจากเราเลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่เราชอบจากนั้นวาดโครงสร้างใบเมื่อวาดโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องออกแบบการใช้สีให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามในธรรมชาติมีดอกไม้ใบไม้หลากหลายรูปทรงจะวาดได้สวยงามถูกต้องเป๊ะตามแบบหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจค่ะพอที่สำคัญยิ่งกว่าคือเมื่อลงมือวาดเราจะได้ฝึกการสังเกตทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแต่กว่าจะวาดเสร็จต้องใช้ความอดทนของเราด ด้วยนะคะ

การปลูกฝังให้ในเด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติเช่นสังเกตพืชและสัตว์พวกเขาจะตั้งคำถามและตั้งสมมติฐานของพวกเขาเองไม่ถึงกับต้องเดินในป่าใหญ่แต่ทว่าแม้เป็นที่เล็กๆหลังบ้านที่มีต้นไม้ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเขาได้เช่นกันทักษะชีวิตเก่าปิดรอบตัวสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องขอตัวก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้น

0: รืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พานที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a mE N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆเวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหม
1: เคยค่ะ
0: ดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
2: สงสัยค่ะ
3: สงส
0: ั
3: ย
0: นะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร
4: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆอยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
0: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี
1: ้
0: แม่เหล็กเนาะอาจจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะต้องดูดอ่ะไหนลองดูสิอันนี้ทุกคนเห็นอยู่แล้วนี่สบายมากอันนี้คืออะไรเอ่ย
5: ทองแดง
0: เส้นลวดเนาะอันนี้เส้นลวดแต่ถ้าเกิดอาจารย์ทำงี้มันไงก็ไม่ติดอยู่แล้วลองเอาตะปูธรรมดานี้จะเห็นได้ว่าก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะคราวนี้อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
4: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
5: ์ไม่ได้
0: ไม่ได้เนาะ
5: ไม่ได้ต้องซื้อ
0: ต้องซื้อโอเคก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
5: ไม่ได้หรอคะ
0: เอาแหละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาถ่านนี่ถ่านนะถ่านไฟฉายเนา
5: ะ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาด้านนึงเนี่ยไปจิ้มกับขั้วบัวของถ่านไฟฉายอย่างนี้นะ
5: ค่ะ
0: เอาแหละแล้วอีกด้านนึงไปจิ้มกับขั้วลบของถ่านไฟฉายแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในเส้นลวดถูกไหมแต่เรานอนมองไม่เห็นหรอกเนาะเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดเนี้ยมาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับถ่านไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
5: จื้อติด
6: ได้ด้วยเหรอคะเหมือนแม่เหล็ก
0: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
4: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกระถางไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงนี่ไหม
5: ค่ะ
0: เอาแหละตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันเต็มไปหมดเลยนะ
5: ค่ะ
0: เอาล่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไม่ดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่งนี้นั่นแหละก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี่ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไห
5: ม
0: อ่ะหยุดหมุน
5: กลับมาเป็นเหมือนเดิม
0: ลองหมุน
5: หมุนเร็วๆเลย
0: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆเข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
5: ค่ะ
0: แต่พอดันรีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
5: า
0: ะ
5: เกือบจะตี
0: นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะ
5: ค่ะ
0: อันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้ว
5: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
4: ้การทดลองนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
0: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่หนึ่งคือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือเปล่าเนาะอันตรายมากและอันที่สองคือสังเกตว่าอาจารย์ต่อสายไฟเข้ากับไฟบ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกเราหรือว่าใครก็ตามที่จะไปลองทำดูเนี่ยต้องระวังนะครับต้องมีผู้ใหญ่คอยดูนะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของความร้อนนะปลอดภัยไว้ก่อนโอเคเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นก็คืออย่างนี้ทันทีที่อาจารย์เปิดไฟให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปอันนี้ทุกคนสังเกตดีๆอันนี้เป็นหลอดแบบรุ่นเก่าไหม
6: เก่า
0: ทุกคนเห็นไหมว่าข้างในมันมีไส้หลอดอยู่เนาะซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้คือแน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่การเปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้าอาจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆอ่ะลองเอามือมาใกล้ๆไหมอุ่
6: นมาก
0: อย่าโดนนะ
6: ร้อนจะตายแล้ว
4: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
6: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
0: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือเวลาเราชาร์จมือถือเวลาใช้มือถือเวลาคุณมันจะอุ่นๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
6: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
0: โหแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ
6: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
6: ห
0: ิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค
0: ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
6: ดีค
0: ่ะไปกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ที
6: ่ร้านชาบู
0: หิวกันยัง
6: หิวแล้วอ่ะ
0: เพิ่งกินอะไรไม่ใช่เหรอเอาล่ะ
6: ไม่ได้กินเลยมาเลยค่ะ
0: โอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างอ่ะไหนเอาออกกันก่อน
6: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
0: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
6: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
0: โอเค
6: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
0: ้ดีมากโอเคไหมทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองที่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้าเตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าน้ำในหม้อเลยมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง
6: มันร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
0: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหมโอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกๆมาลองกัน
6: ค่ะ
4: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
0: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยนะเราก็รอสักครู่เราก็รอสักครู
6: ่
0: ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่า กินน้ำเปล่าไปก่อน แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
6: ม
0: ันก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหม
6: ถูก
0: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับเตานี้ไหม
6: เหล็กค่ะ
1: เหล
6: ็ก
1: ค่ะ
6: เหล็กอลูมิเนียม
0: อลูมิเนียมมีอะไรอีก
6: ของแข็ง
0: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้ไหม
6: อะโลหะ
0: โลโอ้โอเคโลหะ
1: ทองแดง
0: มีอะไรอีก
6: ทองเงิน
4: น้องบอสทองเงินไม่มีนะ
0: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหม
1: เดือดค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
6: เอ้ยไม่เดือดค่ะ
0: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
6: เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
0: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
6: ที่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
4: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดหรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
0: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
1: เด
0: ือ
1: ด
0: เริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
1: ไม่เดือด
0: ไม่เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
6: ้หรือว่ามันไม่เดือดคะ
0: นั่นน่ะสิเพราะครูใครตอบว่าเดือดบ้างแหมสังเกตเนาะว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
6: ไม่เดือดแล้วค่ะ
0: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าเอ๊ะทำไม
4: เอ๊ะทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์ยังมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่เดือ
6: ดค
1: ่
6: ะ
1: ไม่เดือดคร
4: ับ นี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
0: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
6: ไม่เดือดแน่นอน
0: เอาล่ะลองดู
6: ไม่เดือดแน่นอน
5: ไม่เดือดแน่นอนสีเธอนะ
4: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม่
0: เริ่มมีควันออกมาแล้วสังเกตไหม
5: เริ่มมีฟองอากาศด้วยค
0: ่
5: ะ
0: เอาละ
5: ไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้คร
0: ับดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
1: เดือดแล้วเดือดแล้ว
5: เดือด
0: มาแล้วไหมมาแล้วไหม
1: เดือดแล้วค่ะ
5: ตาพี่เหรอ
6: เดือดจริงๆเหรอ
0: เดือดจริงๆเน
6: า
0: ะ
6: เอ๊ะแต่ทำไมถึงเดือด
0: อ
6: ะคะ
0: เอาแหละนั่นคือคำถามต่อไปของอาจารย์แหละคิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง
4: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
0: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันไหนจะทำให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยอันนี้กระดาษสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆ นิดหน่อยเนา
1: ะ
0: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยนะแล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนนึง
6: เทลงไป
0: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้อยู่ในช้อนอยู่โอเคไหม
6: แต่หนูว่านะคะ
0: จ้ะ
6: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
4: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
6: ่
0: โอ้สังเกตไหม
2: เ
0: หมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
6: า
0: ะแต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
1: ไม่เดือด
0: เลยเลยแสดงว่ากระดาษนี่ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือดเอาล่ะใครคิดว่าไม่เดือด
4: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
0: เอาละครับ
6: ทำไมนู่น
0: สังเกตเลยไหมว่าไม่ายแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
5: อยากรู้อย่างนึงค่ะ
0: ค่ะ
6: ทำไม
5: เหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อน
6: ใ
5: ช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล
2: ็กเหมือนกัน
0: มันเป็นโลหะเป็นโลหะ
2: เหล็กก็เป็นโลหะทำไม
0: เหล็กก็เป็นโลหะอีกประเภทนึงแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดๆอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิว
3: ทองไม่รู้สึกอะไรเลย
7: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
3: ตกรอบ
4: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
6: อันนี้
0: ครับ
6: มันจะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันที่ผ่านมามันไม่เดือด
0: ก็ต้องลองไหมครับ
6: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
0: เอาล่ะ
6: เพราะว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่นอน
6: ไม่น่าจะเดือด
0: เอาล่ะ
6: อย่าเปลี่ยนคำตอบนะ
0: นั่นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
6: เอปีบุกยังไม
0: ่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุปไม่เวิร์กเอาล่ะเรามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู่ก็คือ
7: ตะกั่ว
0: ได้แน่ๆใช่ไหม
4: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
0: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
6: คิดว่าเดือดแน่นอน
0: เดือดแน่ๆใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
6: อันนี้มันเริ่มจะเดือดแล้ว
0: เหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อนปุดๆแน่ๆสังเกตอะไรไหมตอนนี้
6: ตรง
0: น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
4: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
8: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
0: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้ได้แน่ๆคือ
7: เหล็ก
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นสุดท้ายที่อาจารย์สามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยก็คืออาจารย์สามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์เอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
7: ไม่เกิด
0: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
7: เพราะว่ามัน
0: ถูกต้อง
7: แล้วอีกอย่างมันเป็นตัวซ
0: ับ
7: น้ำด้วยมันไม่สามารถ
0: ใช่มันซับน้ำด้วย
6: ตอนแรกที่หนูเห็นนะคะหนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารของการเป็นเหล็กค่ะ
8: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีนึงค่ะ
0: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
7: รั่วค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: ีอะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะว่าม
0: ืออาจารย์ไม่มี
1: ส่วนประกอบ
0: ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉยๆแต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตาเนี่ยแหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
2: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
3: ก็รู้แล้วครับทำยังไงให้พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแยกกันเลยดีไหม
3: ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไส้ในเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวคงลุยเลย
4: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร
0: อาจารย์ลองถามกันเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างเราน่าจะมีอะไร
3: แม่เหล็กมอนคิด
0: โอ้แม่เหล็กเลย
3: เพราะว่ามีสายไฟครับ
0: สายไฟ
3: แผงวงจรค
0: ่ะแผงวงจรเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าเอแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
3: นะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผนวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย
3: เรื่องเหล็กค่ะ
0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
3: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
3: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนในไหน
3: นู่นเส้นลวดนี
0: ่
3: อยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
3: ไฟฟ้าแสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อนโดยการ
3: เอาไฟฉาย
2: ไฟ
3: ถ่านไฟฉาย
2: เอาถ่านไฟฉาย
0: มีถ่านไฟฉายแล้วมีเส้
3: นลวด
0: แล
3: ้
0: ว
3: มาต่อพวกน
0: ี้แล้วเราทำยังไงกับเส้นลวด
3: เอาถ่านไฟฉาย
2: ถ่าน
3: แบบไม่ม้วน
2: เอามาบอก
3: กับ
2: คนโล
0: นั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนแล้วทุกคนเห็นขดลวดนี้ไหม
3: เห็นครับ
0: ที่ม้วนเป็นวงเต็มไปหมด
2: แล้วก็อยู่ข้างล่างอะค่ะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในขดลวดนี
2: ้อ๋อมันอันนี้คือแม่เหล็ก
0: เพราะฉะนั้นขดลวดทั้งขดนี่แหละทำหน้าที่เป็น
3: แม่เหล็ก
0: จ้ะ
3: หนูอยากรู้ค่ะว่าข้างในนี้แล้วมันจะร้อนนะคะนอกจากข้างนอกร้อนแล้วข้างในมันจะร้อนไหมคะ
0: หลักการยังคงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราให้กระแสไฟฟ้าไหลในลวดเนาะมันก็จะร้อนนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วไอ้ตัวแม่เหล็กตัวนี้นี่แหละจะนำไปสู่การสร้างกระแสไฟฟ้าอีกรอบ
3: นี่ก็หิวแล้วนะคะ
2: หิวแล้ว
0: หิวกันแล้วใช่ไหม
3: หิวค่ะ
0: งั้นเรามากินกันเลยดีกว่าก
3: ินเลย

0: ได้รื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสไฟฟ้าสามารถสร้างความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วก็วงจรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปแปลงเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อนแล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
2: สำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการ
0: เฟซเซต
2: ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมข่าวแจ้งนะครับและทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับซึ่งเป็นวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำงานได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งมีชื่อตอนว่า Cubase Beginner Class Start to Finish นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่แบบตั้งค่าต่างๆจนถึงทำเพลงไปจนถึง Mix และ Mastering เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ EP ที่1นะครับก็คือ CubaseOptimize Setup ก็คือการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักโปรแกรม Cubase เลยเนี่ยเปิดหน้าต่างมาเนี่ยนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีแท็บต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้จะตั้งค่ายังไงเสียงออกตรงไหนโปรเจกต์ของมันคืออะไรโฟลเดอร์จะเอาเก็บงานไว้ที่ไหนนะครับกดเพลย์แล้วไม่ยอมกลับไปที่ที่เดิมเริ่มต้นอย่างไรทุกคนที่งงกับมันอยู่นะครับ EP ที่1นี้จะอธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรม Cubase เลยนะครับว่ามีตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้าง edit ตรงไหนเปลี่ยนอย่างไรการตั้งค่าเบื้องต้นทั้งหมดก็จะอธิบายใน EP ที่1นี้นะครับ Cubase Optimize Setup ครับไปลุย
1: ให้เป็น Cubase เวอร์ชั่น13นะครับตามนี้เลยเวอร์ชั่น13นะครับนี่เราก็จะได้เรียนรู้ Cubase เวอร์ชั่น13กันเลยนะครับจะได้ไม่เค้าเรียกว่าไม่ตกเทรนด์นะครับโอเคเราไปดูกันใน EP ที่1นี้ก็เรื่องการตั้งค่านะครับ12กับ13เนี่ย Cubase เวอร์ชั่น12กับ13เนี่ยมีบางอย่างที่อยู่คนละที่แล้วแน่ๆนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเราไปดูฟังก์ชันแรกกันก่อนสำหรับบางคนที่เข้ามาดูนะครับCubase ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ดูไปพร้อมกันได้นะครับสำหรับใครที่ทำ Cubase เป็นแล้วนะครับก็เอาไว้ทบทวนกันว่าเอ๊บางอย่างอาจจะหลงลืมไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราไปดูกันที่เดิมครับไฟล์เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเซฟแอสเซฟอะไรอยู่ตรงนี้หมดตรงคำว่า edit นะครับใครที่คุ้นเคยกับโปรแกรมนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ double click open editor in a window เลยคืออะไรคือการคลิกเวฟขึ้นมาปั๊บแล้วเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ที่ preference เหมือนเดิมนะครับสีต่างๆคอร์ดต่างๆนะครับการเซฟนะฮะอยู่ใน general ก็สามารถอนุญาตให้ใช้ high display ได้ display ที่เป็นแบบ 4K 2K ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับออโต้เซฟที่เท่าไหร่นะครับ maximum ไว้ที่15ครั้งแล้วก็ออโต้เซฟทุกๆ10นาทีอย่าง

นี้เป็นต้นนะครับยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับสีคัลเลอร์ต่างๆอยู่ที่ preference ทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะใช้โปรแกรม Cubase ควรจะไปดูตรงนี้คือ edit และ preference นะครับ preference ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปโปรเจกต์ก็ธรรมดาครับในโปรเจกต์นี้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่า project setup project setup ก็คือเราจะไป set up ค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase ในการที่จะบันทึกในการที่จะทำงานเรียกว่า Project Setup เข้าได้2ทางด้วยกันคือ Project Setup นะครับหรือกด Shift S นะครับ Shift S กด Shift S ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะกดตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงขอบนี้เลยนะครับกดมาปั๊บก็จะขึ้นหน้า Project Setup ให้เราเช่นเดียวกันนี่ครับตรงนี้นะครับ format มันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่แถบตรงนี้เนี่ยแถบต่างๆเหล่านี้นะครับมันสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวเราไปว่ากันแต่เราดูที่ project setup ก่อนย้ำมันอีกทีครับเข้าที่ project setup แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น shift s แบบนี้ก็ได้หรือจะมาติ๊กตรงนี้ครับ record format พวกก็จะขึ้นเป็นอันนี้มาให้เรามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคำว่า project start time นะครับว่าจะให้มัน start ที่ไหร่มี frame rate มี record file format ว่าเราจะอัดที่ sample rate เท่าไหร่ bit depth เท่าไหร่record file type เป็นอะไรนะครับใส่ชื่อผู้แต่งชื่อบริษัทอะไรได้หมดแผนรอนะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์ของ Cubase นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับมันคือพื้นที่ต่างๆในการทำงานของหน้านี้บางคนอาจจะเรียกว่า workspace บางคนอาจจะเรียกว่า arrange view ก็ได้ไม่ผิดนะครับหน้าแรกของการทำงาน Cubase นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมย้ายตัวเองไปอยู่ทางมุมจออีกด้านนึงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายกันสะดวกนะครับโอเคเราไปดูกันครับตรงข้างบนเนี่ยครับด้านซ้ายเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยครับมันตั้งค่าได้หมดแม้กระทั่งด้านล่างนี่ก็ตั้งค่าได้นะครับเพราะเรามีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า set up window layout นะครับ set up window layout คือหน้าต่างต่างๆในหน้าเนี้ยของ Cubase เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้หมดเช่นนะครับลองดูนะครับทางด้าน left zone หรือซ้ายมือทางนี้นะครับเรียกว่า inspector ทางนี้บ่งบอกรายละเอียดต่างๆของ track เนี่ยก็ปิดได้นะครับปิดปุ๊บเห็นไหมฮะหายไปเลยนะครับหรือทางด้านขวานี้ที่เรามีทั้ง VSTI มีทั้ง media ในการหาลูปหา preset ต่างๆของโปรแกรม control room ของโปรแกรมและ meter ของโปรแกรมเนี่ยเราอยากให้พื้นที่มันเยอะเช่นคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีพื้นที่แค่หน้าจอเดียวอยากจะได้พื้นที่กว้างๆแล้วก็ปิดขวามือนี้ไปได้เห็นไหมครับเราได้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือปิดทั้งขวาและซ้ายแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยได้พื้นที่การทำงานเยอะขึ้นมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า left zone right zone ข้างล่างนี่นะครับสามารถเปิดได้อีกนะครับเขาเรียกว่า lower zone lower zoneเห็นไหมครับเปิดมาก็จะเป็นมิกเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีดิเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแซมเปิลคอนโทรลเป็นมิดี้รีโมทหรือคอร์ดแพดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าโลเวอร์โซนเราก็ปิดเปิดได้ทั้งหมดนะครับหน้าต่างต่างๆที่เกิดขึ้นฟังก์ชันต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถปิดเปิดได้ทั้งหมดอยู่ที่เซตอัพวินโดว์เลย์เอาท์นะครับจะเห็นได้ว่าLeft Zone นะครับ Right Zone นะครับปิดได้หมด Status Line เห็นไหมฮะ Info Line หรือ Transport Bar ด้านล่างนี้ปิดปุ๊บได้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เองทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะเปิดไว้บางอย่างเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับส่วนในเวอร์ชัน13นี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในเวอร์ชัน13นี้เนี่ยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเราก็คือเรียกว่าchannel นี่เห็นไหมครับ channel อยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับเปิดได้เรียกว่า channel แล้วเราก็สามารถที่จะ edit ใส่ effect ต่างตรงบน channel ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ชื่อของมันนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตาม track ที่เราเลือกนะครับเรียกว่า channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้นะครับด้านบนนี้ตรงนี้ด้านบนนี้นะครับอีกทีนึงย้ำอีกทีนึง

ผมย้ายตัวเองลงมานะครับนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะครับ Channel คืออะไร Channel คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับนี่ทางด้านนี้นะครับเรียกว่า Channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้ครับปิดเปิดเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เรียกว่า Channel ก็สะดวกขึ้นครับเช่นผมเลือก Channel กีตาร์อันนี้ก็เจอเลยนะครับสามารถจะ EQ ได้เลยตรงนี้ก็ง่ายมากใส่เอฟเฟกต์อะไรไปสามารถดูได้เซนอะไรไปสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ฟังก์ชันนะครับในการตั้งค่าต่างๆใน EP ที่1นี้นะครับอย่าลืมนะครับมันตั้งค่าได้ตามที่เราอยากจะทำงานนะครับสะดวกกับเรานะครับตั้งได้หมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมครับย้ำอีกทีนึงใน preference นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับใน studio setup นะครับหรือ project setup ยังอยู่ที่เดิมนะครับสามารถติ๊กได้เท่านี้โอเคต่อไปเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้วซาวการ์ดที่เราเสียบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเสียบต่างๆตั้งค่าตรงไหนกันแน่นะก็อยู่ที่คำว่า studio ครับและอยู่ที่คำว่า studio setup หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ studio setup จะบ่งบอกรายละเอียดต่างๆของการตั้งค่าบน Cubase เลยนะครับทางขวามือเรียกว่า Audio System นะครับ Audio System เมื่อเราเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายปั๊บทางขวาก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆให้เราปรับสามารถที่จะเลือก Soundcard หรือว่า Audio Interface ที่เราเสียบไว้เป็นยี่ห้อใดก็ติ๊กให้ถูกที่ตรงนี้นะครับ ASIO Driver เป็นอะไรแล้วก็จะตามมาด้วยยี่ห้อAudio Interface รุ่นของ Audio Interface นั้นๆที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปปรับค่าต่างๆได้ Direct Monitoring หรือไม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับค่า Advanced Option นะครับเราทำงานอยู่บนนะครับOS หรือว่าระบบปฏิบัติการแบบ64บิตแล้วเราก็เลือกไปที่64บิต Floating Point นะครับแล้วก็เป็น Processing Precision นะครับก็เลือกเป็นActivate Multi Processing เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ CPU ในการทำงานแบบ Multi Processing อยู่แล้วนะครับโอเค Activate ASIO Guard นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Adjust Record Latency นะครับก็อยู่ใน Audio System ทั้งหมดจำไว้นะครับเราเลือกทางซ้ายเจอข้อมูลทางขวาเห็นไหมฮะ MIDI Port เจออะไรผมต่ออะไรไว้บ้างStyleberg SKI Remote สามารถใช้กับ iPad ได้นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างที่ต่อไว้ก็จะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้หมดอันนี้เรียกว่า Studio Setup สำหรับบางคนที่มี Audio Interface ที่ปรับค่าต่างๆได้นะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ Studio Setup และเข้าหัวข้อว่า Audio Hardware Setup ก็จะเจอนะครับว่า Soundcard หรือ Audio Interface ตัวนั้นๆมีฟังก์ชันอะไรที่ปรับอยู่บน Cubase ได้เลยเรียกว่า Hardware Setup อย่างตัวนี้ก็จะเจอเลยว่าเขาคือSoundcard หรือ Audio Interface รุ่น URRT2 นะครับสามารถที่จะกด Loopback ได้เลยสามารถที่จะมี Reverb ได้เลยตรงนี้สำหรับ Soundcard บางยี่ห้อ Audio Interface บางยี่ห้อก็ปรับบน Cubase ได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นแต่สำหรับบางคนที่จะปรับค่าต่างๆนะครับบน Cubase นะครับและ Soundcard นั้นจะต้องปรับค่าอย่างไรก็เข้าที่ Studio Setup นะครับเมื่อเจอ Audio System ของตัวเองแล้วนะครับเข้ามาที่ driver ของ Soundcard ตัวเองจะมีคำว่า panel เราก็กดนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นการตั้งค่าต่างๆของ Soundcard driver ของ Soundcard อันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นอะไร sample rate ตั้งอยู่เท่าไหร่ ASIO มีค่าเท่าไหร่ latency มีค่าเท่าไหร่นะครับตามนี้ก็จะแล้วแต่ว่าทุกคนมี Soundcard เป็นรุ่นไหน Audio Interface เป็นรุ่นไหนนะครับก็นี่ก็คือการตั้งค่าในเบื้องต้นนะครับหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญคือ Transport ครับ Transport ในเวอร์ชั่น13เนี่ย Transport จะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าจะมีทั้ง Transport Command นะครับ Transport Command ก็เป็นแบบนี้เรากดสามารถกด F2 ขึ้นมาได้นี่ Transport Command นี่มันเป็นF2 ก็จะเป็น Transport Panel ซึ่งเราสามารถติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรง Transport Bar ตรงนี้ให้มันมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ของหน้าแรกได้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เปิด F2 ขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่นะครับ Transport เนี่ยในเวอร์ชั่น13เนี่ยก็จะโอ้โหเรียกว่าบางอย่างเนี่ยถูกหุบมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเช่น Metronome Setup นะครับการตั้งเมโทรนอมต่างๆนะครับก็อยู่ใน Transport Bar นะครับการ Playback

ฟังก์ชันในการ playback ต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับการตั้งลูป active metronome นะครับอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ transport ฟังก์ชันทั้งหมดเช่นเราลองไปดูกันนะครับบางอย่างที่เคยไปปรับอยู่ที่ preference เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองดูอย่างเช่นการ play นะครับ play ที่บาร์ที่3แล้วเมื่อ stop ปั๊บให้กลับไปที่ที่เดิมเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่คำว่า preference ในเวอร์ชัน13เนี่ยมันมาอยู่ที่ transport function แทนนะครับเห็นไหมฮะลองไล่ดูนะครับ transport เห็นไหมฮะ start mode ก็คือ start from project cursor position แต่ return to start position on stop อยู่นะครับก็คือเมื่อกดstop ปั๊บให้กลับไปที่เคอร์เซอร์เริ่มต้นเช่นผมเริ่มที่บาร์ที่5นะครับแล้วผมหยุดปั๊บเดี๋ยวมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เห็นไหมฮะมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันจะย้ายที่เล็กน้อยนะครับก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเรากำลังพูดกันถึง Cubase version 12และ13ทันทีในขณะอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับอันนี้คือการตั้งค่าต่างๆนะครับบน Cubase ใน EP ที่1ยังไม่จบครับเรามีอีกว่าเอ๊ะแล้วจะตั้งค่ายังไงไมค์เนี่ยมันไปเสียบอยู่บน Audio Interface แล้วจะตั้งค่าอย่างไรมันมีอีกหนึ่งที่ที่เราจะต้องจัดการนะครับนั่นคือกด FC หรือเรียกว่า Audio Connection นะครับFC หรือ Audio Connection นี่นะครับกด FC ได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหรือ Audio Connection อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง Stereo และคำนี้นั่นเอง Audio Connection ก็คือ FC นะครับนั่นเห็นไหมฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของเราที่เป็น Input Output ที่เป็นแบบ Audio นะครับแบบ Audio จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะ Input อะไรเช่นไมค์ผมเนี่ยต่ออยู่ที่ Input ที่1ผมก็เลยเลือกไว้เป็น input ที่1 output นะครับต่ออะไรกรุ๊ปต่างๆ effect ต่างๆ external effect ต่างๆ external instrument ต่างๆ control room ต่างๆนะครับสามารถตั้งได้ที่ FC ตัวนี้หรือเลือกว่า audio connection นะครับอันนี้ก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันกับ studio setup เห็นไหมฮะAudio System เป็น5 Steinberg USB ASIO ตรงนี้อยู่เลือกเสร็จสับเรียบร้อยเจอ Soundcard หมดปั๊บเนี่ยตรงหน้า Audio Connection ก็จะต้องขึ้นเห็นไหมฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ Audio Device ต้องเป็นรุ่นเดียวกันไม่งั้นเสียงมันจะไม่ออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าคร่าวๆบนหน้าแรกของ Cubase ครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่สามารถดูตามได้เลยสำหรับแบบใครที่ดูทำเป็นแล้วก็ดูทบทวนได้บางอย่างอาจจะเอ๊ะมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่หาไม่เจออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้ท้ายๆของ EP ที่1นะครับเราไปดูต่อนะครับในฟังก์ชันที่เรียกว่า Right Zone ตรงนี้สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับมันมีทั้งหมด4แถบด้วยกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่ามันมี4แถบมีอะไรบ้างนะครับทางด้านขวานี้เนี่ยมี VSTI VSTI คือสามารถที่จะเลือกปลั๊กอินต่างๆนะครับบนหน้านี้ได้เลยขวามือนี้ได้เลยมีดีมีอะไรบ้างเช่นมีลูปอะไรบ้างนะลองเข้าไปดูซินะครับโอ้เห็นไหมฮะฟังได้เลยด้วยนะครับสามารถฟังได้เลยมีลูปให้เราใช้นะครับอันนี้เรียกว่ามีเดียนะครับมีเดียนี่เห็นไหมฮะฟังเสียงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือเสียงทั้งหมดนี่มาแถมมากับโปรแกรม Cubase อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนี้ต่อไปใน EP ต่อไปนะครับต่อไปครับแถบต่อไปคือ Control Room ครับ Control Room ก็มีไว้ใช้สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายในการบันทึกเสียงเราสามารถที่จะเลือกเอาในการฟังเบาเมทรอนอมได้สตูดิโอเอาท์พุตได้ไม่ได้ได้ยินเมทรอนอมแต่คนอัดได้ยินชัดกว่าคนที่ฟังไม่ได้ยินเมทรอนอมก็ได้เราสามารถตั้งได้หมดแล้วก็สุดท้ายคือมิเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะมีมาสเตอร์มิเตอร์แบบนี้กับราวเนสมิเตอร์แบบนี้ซึ่งในแต่ละเวอร์ชันของ Cubase อาจจะมีฟังก์ชันต่างๆ

ไม่เหมือนกันผมก็จะพยายามอธิบายให้ฟังว่าเวอร์ชันไหนบ้างที่มีไม่มีเช่นเราเนี่ยสวิตเตอร์อันนี้ครับในเวอร์ชัน Artist และเวอร์ชัน Pro มีแต่เวอร์ชันต่ำสุดหรือ Element หรือ AI ไม่มีตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเดี๋ยวจะอธิบายกันไปว่าเอ๊ะทำไมเวอร์ชันนี้มีทำไมเวอร์ชันนี้ไม่มีนะครับใน EP ที่1นี้ก็จะอธิบายคร่าวๆตามนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ำได้ดูซ้ำได้นะครับแล้วก็อยากจะย้ำก่อนว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Cubase อะไรก็ดูนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆตามที่ผมพูดได้เลยตามที่ผมสอนได้เลยส่วนใครที่ทำเป็นแล้วแล้วเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้ามาทบทวนก็เอาไว้ดูทบทวนได้เลยนะครับวันนี้ก็จบ EP ที่1กันไปก่อน EP ที่2เริ่มลงลึกแล้วนะครับแล้วเจอกันครับนั่นก็คือทั้งหมดของ EP ที่1นะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าต่างๆบนโปรแกรม Cubase ไม่ได้ยากเย็นเลยครับเรียกกันว่า Optimize Setting โปรแกรม Cubase กันเลยครับไม่ว่าจะเป็น Preference Edit อยู่ตรงไหนเราจบกันที่ EP 1นี้เลยฮะงั้นอย่าเสียเวลาครับไปต่อกัน EP ที่2 EP ที่2คือ Add Track ครับมี Track ต่างๆมากมายเลยเราไปดูกันว่าจะเพิ่ม Track ต่างๆใน Cubase อย่างไรครับ

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: บนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: ในวัยเด็กหากนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลต่อการหลั่งของกรดฮอร์โมนหรือฮอร์โมนการเจริญเติบโตคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกินสี่ทุ่มนั่นเอง
0: ชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์มีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีนะครับน้องบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะคะเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

หภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: มานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งออกมาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งออกมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างนี้เหรอ ใช่ไหมตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: น้องมิว
3: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสียมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลย
0: เป็น
3: แบบระบายอารมณ์
0: เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
4: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค่ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
5: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไป
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟูกับน้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
2: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
3: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอันน้องพัน
4: มีครั้งหนึ่งอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษนะคะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
4: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
4: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
5: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
6: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเรียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ต๊อบก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
7: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้

0: ใช
1: ่พยายามเอาไซส์ที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
2: อันนี
1: ้เออประมาณนี
2: ้ประมาณนี้แล้วก
1: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยล่อนห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
2: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
3: แต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อน
2: ไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
1: โอ้โหแรงอ่ะ
2: ไหนต้องปล่อยดีปล่อย
4: ไม่เอา
2: ปล
4: ่อยเลย
2: เกล้า
3: ลองเอาเชือกมาผูกดี
5: ต้องให้ตรงนี้มัน
2: เออใช่นี่มาดิ
3: คุณปุ๊บลอย
2: อ่ะลอยโลดเลยโหคันลอยโลดเลยอ่ะกาที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
1: เฮ้ย
5: บอลหน่อย
2: ใช้การที่เลี่ยงก็ได้จบ
3: บอกแล้วว่ามัน
2: พี่เขาสูตรอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
5: ้บอกแล้วเกิด
2: ถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
3: ออกกันไกลมากกันไกล
5: ขอกันไกลหน่อย
2: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
6: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
1: ต
6: ้
1: องใช้
2: แล
1: ้
2: วต
1: ้
2: องร
1: ู้
2: ว
1: ่
2: า
1: แล้วต้อง
2: เอาลูกโป่งที่ใช้
3: มันใช้การเยอะเลยลองไปดูก่อน
1: เล้งแกทำอะไรกันแน
2: ่จะเอามารวมกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
7: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
6: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงบูลฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไป

0: มาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการที่ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู้เต็มที่นะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
1: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
2: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
3: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้เจอปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
4: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอ้หาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
2: นี่ๆๆเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของเม้งนะ
5: นี่ไงเอาติดตรงนี้มันจะได
0: ้ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าเอาไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
6: ่ก็เลยได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
7: และตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดยักษ์นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
8: ลอยแล้วลอย
2: เ
8: ล
2: ยลอย
8: ลอย
2: จะวัดไม่ได้อะดิ
4: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
0: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
4: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
1: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะ

0: วะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ตอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
1: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
2: หนึ่งสองสามไป
1: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
3: ่1 เมตร
1: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
3: ่
1: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
3: ๆพร้อมค่ะ
1: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม โอ้ยสุดยอดจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
4: 2ครับ
1: 2ทำไมชอบ2ครับ
4: เพราะมันหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
5: ก็2ครับ
1: ทำไมถึงชอบ2ครับ
5: เพราะว่ามันลุ้นดี
1: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
6: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอ่ะสนุกด
1: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพัน
7: หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้เราก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โหเยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
8: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
1: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัคร Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
3: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่ชิดได้ด้วยลูกปองหันศาเย้ yeah!
1: แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
3: คิดวิทย์
1: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวารทศแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและ

จนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWIT สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWIT String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ PaLearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์ Alwisเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ได้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน

อันนี้พันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศบสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์สัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรันดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลานาฬิกาคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผ
ผู้บัญชาการตำรวจ

บริเวณชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความ
รู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถ

ทำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ได้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ี่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน้นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาหาแต่คำคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเอ้อเฮ้ยโอ้

0: ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วรู้ไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

จุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม

0: พาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือ
1: มานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชันแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่ 46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต็อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต็อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
3: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกัน

0: ทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ
2: คนไทยก็ทำได้
3: เพราะเราต้องคิดการใหญ่เพราะเราต้องคิดการใหญ
2: ่คนไทยก็ทำได
4: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6.เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
0: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมีมันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
0: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
0: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลย
0: ครับซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
0: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตนะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทําให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทําให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็น1หน้าจอคอนโทรลทั้งรายการผลิต

0: อ๋อนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดหน่อยนะครับ
1: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตเนี้ยฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่
0: อ
1: ยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวุ้ดพเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นในไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกําหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ย

0: ก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
1: ้
0: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้เลยนะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
1: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชื้อมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทําให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทําให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทํากับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
3: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอร์สมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
3: ซอร์สที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
3: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะส
1: ม
3: ควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการ
1: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ย เครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวง

0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทยบริษัท TDM นะครับเพราะเซ
1: อ
0: ร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนบัตรเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรานะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: วนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่งนักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: ไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได้
2: ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
1: ไปเลย
0: กินน้ำด้วยท่าทางของสุนัข
3: เริ่มได้

่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: หมดแล้วชายลิงกินแบบสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได้เย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: หมาพูดได
3: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน
1: เอาเลย

0: ีคนนึงที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพนก็แข่งไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้วนี่

0: การกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: ี๋ยวคราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้อง

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัขกับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินน้ำของสุนัขกับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: เลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ
2: แล้วก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: เฮ้

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไป
3: ไป
0: สัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างยังไง
4: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: งับเข้าไปคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ขึ้นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่อันนี้กระชอน

0: วนนี้ใช้ลิ้นช้อนขึ้นมาใช่ไหมเดบโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
1: ครับ
2: มาสังเกตเลย
0: นี
2: ่
0: ดูลิ้นอันมันแรปเปล่า
2: แรปเลย
1: ไม่แรปเลย
2: มีคอยาวๆอ่ะ
0: เป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
1: เป็น
3: งับ
1: แล้วก็
3: เป
1: ็
3: นงับแล้วก็ไปชอนขึ้น
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรปอะไรใช่ไหม
3: ไม่มี
0: เพราะมันไม่มีลิ้น
3: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
3: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: ดูกัน
1: สวยจังเลย
2: เห็นไหมมันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเห็นปะ
0: น้าหน้าไหน
2: น้าหน้านี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
0: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึกกึกและกินเร็วด้วยครับ
2: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลีเมอร์จากมาดากัสกาม
0: าดากัสกา
2: เราไปดูนี่ดีกว่า
3: สวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: ต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชมลีเมอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่ชูชีพก่อนเพราะเราต้องข้ามแพ

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของดีลเลอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมีทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
2: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
3: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
2: เหมือนสุนัขเหรอ
4: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
5: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
6: อุ้ย
5: เอามือครับนะครับแล้วก็
2: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างนี้
5: เพราะว่าดูเหมือนมันน่ามันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
4: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้ดูดีกว่าไหม
4: เย้
2: โอเคลองทำดูเลย

น้ำไหมจะกินน้ำยังไงวะ

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงอะครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินอย่างนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เอาพ่นใส่ปาก
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
2: ไปเลย
0: มาอย่างนั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
0: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ครับ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: น้องๆรู้ไหมครับถ้าย้อนไป 2-5 ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำมาก่อนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทีวีมีดเขียงที่ใช้ทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักการเอาโลหะหรือว่าเหล็กมาใช้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่แข็งที่สุดที่มนุษย์ยุคถ้ำพอจะหาได้ก็คือหินนี่แหละครับต้องบอกว่าหินเนี่ยนะครับมีประโยชน์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมนุษย์เรารู้จักนำหินมาใช้ให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเอามาทำให้เป็นของมีคมเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มรู้จักเอาหินเนี่ยมาขัดกันให้เกิดประกายไฟแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่ายังเอาหินเนี่ยมาก่อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องเขาให้เขาอยู่รอดแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต้องบอกว่าหินเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยฉลาดมากที่รู้จักเอาหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ครับว่าแต่หินที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับเขามาจากไหนแล้วเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นดาวเคราะห์หินน้องๆ อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยคลุมไปด้วยน้ำซะส่วนใหญ่แต่ใต้ผืนน้ำใต้ผืนดินลงไปเนี่ยครับมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอหินหินแล้วก็หินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยองค์ประกอบหลักคือหินนั่นเองครับหินเนี่ยนะครับเป็นมวลของแข็งที่เกิดจากแร่ธาตุชนิดเดียวหรือว่าแร่ธาตุหลายๆชนิดมารวมกันเองตามธรรมชาติก็ได้ครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะเห็นก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินริมทางหรือว่าก้อนกรวดตามแม่น้ำลำธารหรือแม้กระทั่งก้อนหินตามภูเขาหรือว่าหน้าผานะครับแต่มีหินอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับจำนวนมากเลยที่ถูกปกคลุมอยู่ใต้พื้นดินนะครับหินพวกนี้เกิดมานานมากแล้วก็ผ่านการทับถมมาเป็นเวลานานจนอยู่ชั้นใต้ลึกลงไปในดินครับแล้วถ้าน้องๆดูดีนะครับหินแต่ละก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหินบางก้อนเนี่ยมีสีขาวบางอ่ะสีน้ำตาลบ้างแหละไม่ก็สีดำนะครับการที่หินมีสีแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าหินเหล่านั้นมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับเนื้อสัมผัสของหินเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าน้องๆจับดูบางก้อนเนี่ยจะมีความหยาบบางก้อนเนี่ยละเอียดหรือบางก้อนเนี่ยก็มีรูพรุนด้วยล่ะครับและหินแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็มีความแข็งไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันก็ไม่ยากเลยครับเอาหิน2ก้อนมาถูกันแบบนี้แล้วก็ดูนะครับว่าหินก้อนไหนเนี่ยมีรอยมากกว่ากันหินก้อนที่มีรอยน้อยกว่านี้นะครับก็จะเป็นก้อนที่มีความแข็งแรงกว่านั่นเองการที่หินแต่ละก้อนนะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้ก็เพราะว่าหินนะครับมีที่มามีวิธีการเกิดที่แตกต่างกันถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักธรณีวิทยาแล้วล่ะก็เริ่มต้นได้ไม่ยากเลยล่ะครับออกไปนอกบ้านไปเก็บก้อนหินที่น้องๆเจอมาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาลองสังเกตดูแบ่งประเภทของหินตามสิ่งที่น้องสังเกตเห็นนะครับน้องๆจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในหินแต่ละก้อนเลยล่ะครับ
1: คำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันคำตอบวิธีการทดสอบว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันเอาหินมาขูดกันดูถ้าเห็นว่าหินก้อนไหนมีรอยขูดเยอะแสดงว่าหินก้อนนั้นแข็งน้อยกว่าเพราะเนื้อหินเปราะกว่าทำให้ผิวบางส่วนของหินกร่อนออกไปส่วนหินที่มีรอยขูดน้อยกว่าก็จะแข็งกว่านั่นเองมาทำความรู้จักกับหินให้มากขึ้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหินเนี่ยไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาแต่มีความแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างทั้งคุณสมบัติเพราะอย่างนี้นักธรณีวิทยาก็เลยแบ่งหินออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆตามการเกิดของหินแบ่งออกได้เป็นหินอัคนีหินชั้นหรือเรียกว่าหินตะกอนก็ได้แล้วก็หินแปรมาเริ่มกันที่หินอัคนีหินอันนี้จะเกิดจากหินหนืดร้อนหรือที่เรียกว่าแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงลองนึกภาพแมกมาไหลออกมาตามรอยแยกของพื้นดินหรือประทุออกมาเวลาภูเขาไฟระเบิดแล้วค่อยๆเย็นตัวลงตกผลึกออกเป็นแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จับตัวกันแน่นจนกลายเป็นหินตัวอย่างหินอัคนีที่สำคัญก็คือหินแกรนิต จะมีเนื้อหินเป็นผลึกขนาดใหญ่มีความแวววาวทนทานแข็งแรงเอามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆหินบะซอลเนื้อหินจะมีสีคล้ำและแน่นละเอียดไม่มีความแวววาวแต่มีรูพรุนมีความแข็งและทนทานมากคนก็เลยชอบเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเหมือนกันหินพัมมิชเนื้อหินแข็งและสากมีรูพรุนจำนวนมากมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยน้ำได้ก็เลยถูกเอามาใช้เป็นหินขัดถูหินออฟซิเดียนเนื้อหินเหมือนแก้วมีสีดำผิวเรียบเป็นมันมาต่อกันที่ประเภทที่2นั่นก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนหินประเภทนี้เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์และตะกอนต่างๆหรือเกิดจากการสึกกร่อนผุพังของหินชนิดอื่นๆเป็นเวลานานบางชนิดก็เกิดจากการที่ตะกอนในน้ำต่างๆถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันหรือโดนแรงอัดเข้านานๆจนแน่นกลายเป็นหินในที่สุดตัวอย่างหินชั้นหรือหินตะกอนที่สำคัญก็ได้แก่หินทรายเป็นทรายที่สึกกร่อนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแน่นมีหลายสีเช่นเหลืองน้ำตาลแดงขาวเทาเอามาใช้ทำหินลับมีดและใช้ตกแต่งบ้านในงานก่อสร้างหินกรวดเกิดจากกรวดทรายมาทับถมกันหินชนิดนี้เอามาใช้ทำถนนหรือหินประดับหินปูนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆมีสีเทาหรือสีดำบางก้อนก็จะเห็นเปลือกหอยหรือซากสัตว์ทะเลติดอยู่เลยนะหินปูนเนี่ยใช้ทำปูนขาวและก็ผสมทำคอนกรีตได้หินดินดานเกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานานๆมีลักษณะเป็นชั้นบางๆเนื้อหินละเอียดมากกระเทาะหรือหลุดเป็นแผ่นได้ง่ายเหมาะจะเอาไปใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ใช้กับงานดินเผาและเซรามิกมาที่หินประเภทสุดท้ายหินแปรเป็นหินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคคณีหรือหินชั้นเพราะถูกความร้อนความกดดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้รูปร่างและเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไปกลายเป็นหินแปรตัวอย่างหินแปรที่สำคัญเช่นหินชนวนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดานเนื้อละเอียดผิวเรียบเป็นมันเรียงกันเป็นแผ่นบางๆแยกออกจากกันได้แข็งกว่าหินดินดานใช้ทำกระดานชนวนทำแผ่นอิฐปูทางเดินหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบมีสีขาวหรือสีต่างๆเอามาใช้ทำหินประดับอาคารหรือนำมาแกะสลักสวยๆได้หินไนซ์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิตแข็งและทนทานมากเอามาใช้ทำหม้อหินและครกได้หินควอตไซต์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทรายมีลักษณะเป็นเม็ดๆใช้ทำกรวดคอนกรีตทำหินอัดเม็ดและใช้ทำวัสดุทนไฟได้ที่เจ๋งสุดๆคือหินทั้ง3ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกหนึ่งได้แล้วก็ยังเปลี่ยนกลับมาเป็น

0: ชนิดเดิมได้อีกด้วยยางหินอัคนีผุพังกลายเป็นหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรหลอมละลายกลายเป็นหินอัคนีอีกครั้งหรือหินอัคนีได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรผุพังกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนหลอมละลายและเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนีเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เราเรียกกันว่าวัฏจักรของหินนั่นเองคำถามหินชนวนหินปูนและหินอ่อนหินทั้ง3แบบนี้หินชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนคำตอบหินปูนเพราะมีต้นกำเนิดต่างจากหินบะซอและหินแกรนิตหินปูนจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆนั่นเอง
1: เราจะมาย้อนดูการเกิดหินกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านการทดลองจำลองการเกิดหินอัคนีและก็หินตะกอนที่เราสามารถจะจำลองขึ้นมาเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราไปเริ่มจากหินอัคนีกันก่อนเลยโดยเราจะใช้สารส้มใส่ลงในบีกเกอร์ที่ใส่น้ำสะอาดไว้แล้วแล้วตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟทีนี้คนให้สารส้มละลายไปเรื่อยๆจนหมดแล้วค่อยๆเทสารส้มลงในบิ๊กเกอร์ปริมาณเท่าๆกันจำนวน2ใบแล้วเรามาเตรียมบีกเกอร์ที่ขนาดใหญ่กว่า2ใบใบแรกให้น้องๆใส่น้ำเย็นๆกับน้ำแข็งลงไปด้วยโอ้ยเย็นมือสุดๆส่วนใบที่2ใส่น้ำร้อนไว้ให้ถ้วยอุ่นแล้วเทน้ำร้อนออกเสร็จแล้วเราก็เอาบีกเกอร์ที่ละลายสารส้มไว้มาใส่ลงในบีกเกอร์2ใบนี้ใบนึงใส่ลงในบีกเกอร์ที่อุ่นๆอีกใบก็ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้15นาทีนะครับระหว่างนี้น้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าในบีกเกอร์2ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเวลาผ่านไป5นาทีบีกเกอร์ใบที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งเริ่มเห็นผลึกแต่ใบที่อุ่นกว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป10นาทีใบที่ใส่น้ำแข็งเห็นผลึกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นส่วนใบที่อุ่นเริ่มเกิดผลึกขึ้นมาเล็กน้อยเวลาผ่านไป15นาทีดูผลที่ปรากฏขึ้นของ2ถ้วยนี้เทียบกันสิครับใบที่ใส่น้ำแข็งเกิดผลึกขึ้นเต็มเลยส่วนใบที่อุ่นๆก็เกิดผลึกเช่นเดียวกันแต่ไม่เยอะเท่าใบแรกแสดงว่าใบที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าหรืออยู่ในความเย็นจะเกิดผลึกได้เร็วกว่าถ้วยที่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่าทีนี้เรามาดูการเกิดของหินตะกอนกันบ้างครับก่อนอื่นเตรียมขวดพลาสติกจำนวน3ใบใบแรกตัดที่ปากขวดออกส่วนใบที่2และใบที่3ให้ตัดตรงก้นขวดและปากขวดออกแล้วเอาขวดทั้ง3ใบมาต่อกันให้สนิทให้ขวดใบที่1อยู่ด้านล่างสุดใช้เทปใสพันตรงรอยต่อให้ดี

0: เข้าด้วยกันแล้วต้องคนให้ทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้เทส่วนผสมทั้งหมดลงในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ลองสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในขวดกรวดทรายต่างๆค่อยๆตกตะกอนลงไปแล้วดูเหมือนว่ากรวดหยาบจะตกลงไปก่อนแล้วตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปยังดูไม่ค่อยชัดลองทำแบบเดิมซ้ำอีกสัก2รอบผสมกรวดทรายแบบเดิมแล้วเทลงไปดูผลที่เกิดขึ้นซิรอบที่1รอบที่2ยังเหมือนเดิมกรวดทรายจะตกลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปทับถมกันเรื่อยๆเป็นตะกอนชั้นๆเลย
1: จากการทดลองแรกการเกิดหินอัคนีเราใช้สารส้มมาทำละลายแทนแมกมาพอแมกมาที่ร้อนเย็นตัวลงก็จะเกิดเป็นผลึกเหมือนกับการเกิดของหินอัคนีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสารส้มเย็นตัวลงในอุณหภูมิต่างกันมีผลทำให้เกิดผลึกต่างกันผลึกในบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นใช้เวลาในการตกผลึกนานกว่าและมีขนาดผลึกใหญ่กว่าผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งการตกผลึกของบิ๊กเกอร์ใบที่อุ่นกว่านี้คือการเกิดหินอัคนีแทรกซ้อนเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงใต้เปลือกโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้หินมีลักษณะเนื้อหยาบผลึกมีขนาดใหญ่ส่วนการตกผลึกในบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งคือการเกิดหินอัคนีพุเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงนอกผิวโลกที่มีอุณหภูมิต่ำหินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดและผลึกมีขนาดเล็กมาถึงการทดลองที่2จำลองการเกิดหินตะกอนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเทตะกอนขนาดแตกต่างกันลงไปในขวดที่ใส่น้ำตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะตกตะกอนก่อนและทับถมกันเป็นชั้นอยู่ด้านล่างส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะตกลงภายหลังและทับถมกันอยู่ด้านบนตามลำดับตะกอนที่เล็กที่สุดจะแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนขนาดใหญ่ยิ่งเทซ้ำกันถึง3ครั้งยิ่งเห็นชัดๆว่าตะกอนขนาดต่างๆแยกกันเป็นชั้นๆได้อย่างชัดเจนตามธรรมชาติเมื่อตะกอนเกิดการทับถมกันแล้วมีน้ำแร่ที่ตกผลึกไหลลงไปเชื่อมผสานเข้าด้วยกันกับตะกอนทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จากนั้นตะกอนก็จะแข็งกลายเป็นหินตะกอนในที่สุดคำถามหินอัคนีเกิดจากกระบวนการใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2คำตอบคือภาพที่2หินอัคนีเกิดจากการแข็งตัวของแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงแล้วตกผลึกเป็นแร่ธาตุต่างๆจากนั้นจึงจับตัวกันแน่นกลายเป็นหิน
0: หินที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของเขาแล้วก็รู้วิธีการนำเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับอย่างถ่านหินเนี่ยเราสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือว่าพื้นบ้านผนังอาคารต่างๆหรือครกหินเนี่ยที่เราใช้ตำส้มตำตำน้ำพริกเนี่ยนะครับก็ทำมาจากหินแกรนิตเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็คงทนมากหรือจะเป็นโต๊ะหินอ่อนลายสวยๆหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็ทำมาจากหินที่มีสีสันลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากเลยแต่น้องๆ อาจจะไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือซีเมนต์ที่ใช้ทำบ้านเรือนถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็มีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแหละครับแม้แต่ก้อนหินกรวดทรายเนี่ยนะครับยังสามารถมาทำเป็นถนนหนทางได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าหินที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมหยิบก้อนหินเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับว่าหินเหล่านั้นเนี่ยเป็นหินอะไรแม้มีความรู้เนี่ยเท่ไปเลยนะครับจริงไหม
1: คำถามน้องๆคิดว่าเรามักเจอหินตะกอนได้ที่บ

ริเวณใดคำตอบแหล่งที่พบหินตะกอนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลุ่มน้ำทะเลหรือบริเวณภูเขาที่เคยเป็นลุ่มน้ำทะเลมาก่อนเพราะในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั้นมักจะพัดพาเอาตะกอนของเศษหินเศษแร่ธาตุต่างๆมาทับถมกันจนกลายเป็นหินตะกอนนั่นเอง

0: ถ้าเกิดเรานับย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ในมนุษย์กว่า 70% เนี่ยกำเนิดมาจากสัตว์แล้วก็ส่วนใหญ่ในนั้นมาจากสัตว์ป่าโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยมันมีความสามารถในการทำลายชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทั้งในมนุษย์และนะครับหรือโรคไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งตอนนี้กลายเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลไปแล้วนะครับ
1: แค่ในปีแรกปีพุทธศักราช2547ที่เริ่มมีการระบาดในเมืองไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก17รายเสียชีวิตถึง12รายและมีการทำลายสัตว์ปีกที่มีความสุ่มเสี่ยงของโรคจำนวน 60,811,081 ตัวซึ่งถือเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล
0: เรามีศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพนะครับภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดลนะครับศูนย์นี้เนี่ยเราจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เมื่อครั้งที่เรามีไข้หวัดนกระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็ทำหน้าที่สำรวจโรคแล้วก็นำตัวอย่างจากสัตว์ป่ามาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผลที่ได้จากการวิเคราะห์ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานหลักของชาติไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคไม่ให้โรคพวกนี้แพร่ระบาดไปเป็นวงกว้างสามารถที่จะกำจัดหรือรู้โรคได้อย่างทันท่วงทีเมื่อได้โจทย์วิจัยได้รับทุนวิจัยเราก็ดำเนินการค้นหาความจริงนะครับโดยการออกไปเก็บตัวอย่างจากสัตว์ชนิดนั้นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่านกนางนวลมีอพยพเข้ามาทุกปีอยู่ที่บางปูนะครับเราก็ทำการสำรวจไข้หวัดนกในนกอพยพเหล่านั้นเนี่ยในทุกปีเหมือนกันเพื่อจะมอนิเตอร์ว่าเออนกที่มาปีนี้มีเชื้อไข้หวัดนกหรือเปล่าเราติดวิทยุติดตามตัวนกผ่านดาวเทียมแล้วเราก็พบว่านกนางนวลเหล่านี้จะบินมาที่บางปูเนี่ยหลังจากหมดฤดูหนาวก็จะบินกลับไปที่ประเทศจีนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถศึกษานะครับจากการติดตามเส้นทางการบินของนกผ่านวิทยุติดตามตัวนกผ่านดาวเทียมนะครับ
1: เมื่อเราได้ข้อมูลเส้นทางการบินของนกนางนวลอพยพมาแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างจากนกอพยพที่บางปูซึ่งเป็นการเก็บของเหลวบริเวณหลอดลมช่องทวารหนักรวมถึงการเจาะเลือดและนำส่งห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเพื่อตรวจหาเชื้อเป็นลำดับต่อไป
0: เมื่อเก็บตัวอย่างกลับมาแล้วเราก็จะใช้วิธีมาตรฐานในการที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างตรวจนะครับเพื่อตรวจหาไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการนะครับวิธีมาตรฐานที่ผมกล่าวเนี่ยก็เป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปในระดับสากลนะครับเป็นวิธีที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE เนี่ยได้กำหนดไว้นะครับเริ่มต้นก็คือเอาตัวอย่างจากสัตว์มาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการเพาะขยายจำนวนเชื้อไวรัสใน

0: โฮสต์นะครับโฮสต์ก็คือจะเป็นเซลล์พ่อเลี้ยงก็ได้หรือจะเป็นสัตว์ก็ได้ในที่นี้เราก็จะใช้ไข่ไก่ฟักที่อายุ 9-11 วันหากในตัวอย่างที่เราเก็บมาจากนกมีไวรัสอยู่จริงตัวเชื้อไวรัสก็จะเพิ่มจำนวนในโฮสต์เมื่อเราได้จำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเอามาตรวจต่อนะครับเพื่อจะดูว่าเชื้อเหล่านั้นเนี่ยเป็นไข้หวัดนกจริงๆหรือไม่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เราสนใจหรือไม่ผลจากห้องปฏิบัติการเนี่ยเมื่อรวบรวมได้นะครับเราจะเอามาคำนวณทางวิธีทางสถิตินะครับเพื่อจะบ่งบอกว่าสัตว์ที่เราพบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยมีการติดเชื้ออยู่จำนวนมากน้อยแค่ไหนพบอุบัติการการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนเราไปเปรียบเทียบกับในพื้นที่ต่างๆชนิดสัตว์อื่นๆนะครับเพื่อจะดูว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนที่จะเป็นแหล่งรังโรคของไข้หวัดนก
1: หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักที่นอกเหนือจากการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่แล้วศูนย์เฝ้าระวังยังดำเนินหน้าที่ในการพยากรณ์โรคระบาดเพื่อหาแนวทางการป้องกันการเกิดโรค
0: โดยส่วนใหญ่การพรีดิกหรือพยากรณ์การเกิดโรคเนี่ยเราใช้วิธีการเฝ้าระวังดูว่าเพื่อนบ้านหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเราที่มีช่องทางในการติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นจากนกที่อพยพมามีไข้หวัดนกระบาดอยู่หรือเปล่าถ้ามีเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ที่มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนผมยังอยากจะบอกว่าเชื้อต่างๆเหล่านี้ที่เราพบหรือที่เราได้ข้อมูลจากการสำรวจเนี่ยเป็นทรัพยากรหนึ่งของชาติเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยหรือจุลชีพต่างๆที่เราพบเนี่ยเราสามารถนำมาพัฒนาเอามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นอาจจะไปพัฒนาวิจัยทำวัคซีนในอนาคตจะไปทำชุดตรวจโรคในอนาคตอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในขั้นตอนต่อไปที่เราจะสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือว่าสิ่งที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ครับผม

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ังเกตดีๆเนี่ยแพลวจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะดูว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์หรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
1: ตอนความสัมพันธ์ของฉันและเธ
2: อเฮ้ยคุณเชษคะตรงนู้นค่ะใช่นกเงือกหรือเปล่าคะตัวใหญ่มากเลยอะค่ะ
0: โหใช่ค่ะแพลวโหถือว่าเราโชคดีมากเลยนะคะเนี่ยที่เจอนกเงือกฝูงใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วเจอยากมากเลยนะคะแพลว
3: ใช่ค่ะครูเช่เพราะว่าเราเคยดูในรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติอะค่ะตอนนกเงือกแห่งเทือกเขาเขาบอกว่านกเงือกเนี่ยมันไม่ได้เจอทุกที่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นดัชนีวัดความสมบูรณ์ของป่าด้วยค่ะไปดูกัน
4: เจอสปายสายลับธรรมชาติ
5: ที่นี่เป็นพื้นที่ศึกษาของโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกพบกับสายลับกลุ่มเด็กรักนกเงือกบูโดมีลุงปรีดานำทีมค่ะ
6: จะไปที่เขาตะโนกไปซ่อมรังนกหัวแรกค่ะที่อยู่เขาปัจจุบันที่เข้ารังก็จะมีนกกบนกกาขาวนกหัวแรกค่ะ
7: เยอะปุ๊บอ่ะ
6: สามอย่างที่เขาปลาจูค่ะถ้าก็จะเป็นเขาเพราะก็จะเพิ่มมาจากนกหัวงอค่ะแล้วถ้าเขาจักว่ากับตะโหนกเพิ่มมาก็คือนกส่วนหินปีที่แล้วเข้ารังค่ะ
5: นอกจาก5ชนิดที่สายลับนูรีอันเล่าให้เราฟังแล้วนะคะที่เทือกเขาบูโดแห่งนี้ก็ยังมีนกเงือกกรามช้างด้วยล่ะค่ะรวมแล้วที่นี่มี6ชนิดเลยนะคะก็คือนกเงือกกรามช้างนกกาเขานกเงือกหัวแรดนกกกนกเงือกหัวงอกและก็นกชนหินค่ะจาก54ชนิดทั่วโลกประเทศไทยของเรามีนกเงือกมากถึง13ชนิดค่ะวันนี้สายลับกลุ่มรักนกเงือกบูโดมีภารกิจไปซ่อมโพรงรังติดตามไปเอาใจช่วยแล้วก็เรียนรู้เรื่องโพรงรังนกเงือกพร้อมๆกันเลยนะคะ
8: เป็นสายลับออกไปจับความรู้แกะร่องรอยความสงสัยเกิดคำถามโผล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายซะแล้วเรา
5: ลักษณะเด่นของนกเงือกก็คือการมีโหนกอยู่บนปากค่ะเล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่ชนิดนะคะแต่ว่าเห็นปากแล้วก็โหนกใหญ่โตแบบนั้นเนี่ยนกเงือกก็ยังไม่สามารถเจาะโพรงเองได้นะคะเพราะว่าภายในเป็นรูพรุนเหมือนกับฟองน้ำเบาบางยกเว้นนกชนหินที่โหนกตันแล้วก็แข็งแรงมากค่ะตอนนี้ก็กำลังได้ยินเสียงนกชนหินร้องอยู่ไกลๆเลยนะคะ
9: อันนี้ถ้าเราทำเสียงล้อมันต้องเอาเลยต้องมาก่อนให้ทำล้อม
10: ทำไปไหนแล้วไปนู่นแล้ว
11: ตุ๊กตุ๊ก
9: ทำแล้วมันจะโตต่อไปต่อมาบินมาเลยคือเราเห็นนกสองตัวมันร้องโตกันอยู่ก็เลยแบบย่องๆดูอะบุ๋มก็บอกว
12: ่
9: า
12: ดูเลย
9: นกมันสู้กันโอ้มันเห็นสู้กัน
10: ชนเลยไปแล้ว
9: ชายบินชนกันเหมือนแพะเลยสู้กันคือก่อนชนเนี่ยมันจะต้องโขกก่อนมันเอาโหนกโขกกับกิ่งไม้ไงเราได้ยินเหมือนขวานเคาะต้นไม้เลยพอโหนกมันตันนกไอ้เนี่ยพอโขกโป๊กเหมือนกับแบบประลองกำลังอะโชว์ว่าเฮ้ยโหนกกูแข็งแน่เลยเนี่ยแล้วสักพักก็บินชนกลางกันบังเราได้ยินเลยได้ยินกับหูเลยแล้วถึงรู้ว่ามันเป็นที่มาของนกชนหินนี่ไงชื่อของมันคือเหมือนเอาหินกระทบกันเห็นเป็นนกที่พิเศษแล้วก็ผมชอบจะมีหนังเปลือยเยอะที่สุดหนังเปลือยเยอะเพราะว่าโหนกมันไม่ตันไอ้โหนกมันตันใช่การระบายอากาศมันเกี่ยวกับการระบายเลยสังเกตว่านกที่มีโหนกกลวงเนี่ยอย่างนกกบหรือนกหัวแรดเนี่ยหนังเปลือยจะน้อยหนังเปลือยนกเงือกจะมีเห็นไหม
10: ครับ
9: รอบวงตาหรือว่าไอ้ตรง
5: ปัจจุบันนกเงือกหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์นะคะคงน่าเสียใจมากๆเลยค่ะหากว่านกเงือกซึ่งเป็นนกที่เคยมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่

0: ยุคเดียวกับไดโนเสาร์เนี่ยต้องมาสูญพันธุ์ไปในยุคของเรานะคะปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นกเงือกยังอยู่ต่อไปได้นั่นก็คืออาหารที่เพียงพอและก็โพรงที่จะสามารถวางไข่ได้ค่ะ
1: โพรงในธรรมชาติเนี่ยมันหายากเราจะทำโพรงเทียมเนี่ยมันใช้งบประมาณสูงใช้เงินมากแล้วก็มันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนกับโพรงในธรรมชาติเลยและโพรงที่เกิดในธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในตระกูลไม้ยางใช่ไหมฮะซึ่งทำให้เกิดโรคไส้เน่าเนี่ยแล้วมันจะสุดลงทุกปีทุกปีโพรงนี้การกระบวนการเกิดโพรงนี่นานมากไม่ใช่ว่าปี2ปีนะเป็นหลายปีหลายหลายปีซึ่งถ้าเราทิ้งไปเนี่ยมันก็น่าเสียดายใช่ไหมฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะซ่อมแซมได้เราเอาความรู้ตรงเนี้ยมาช่วยนกเงือกอีกทีหนึ่งจากการที่เราเก็บข้อมูลตลอดหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยนกเงือกต้องอยู่โพรงแบบนี้นะมันต้องมีความลึกขนาดนี้ปากโพรงต้องขนาดนี้เราเอาความรู้ตรงนี้มาเพื่อปรับปรุงแล้วก็ช่วยทำให้นกเงือกขยายพันธุ์มากขึ้นถ้าไม่มีโพรงเขาก็เฟลเลยปีนั้นเขาไม่สามารถที่จะสร้างรังได้เลยโพรงที่เหมาะสมกับนกเงือกนี่มันหายากนะใช่ไหมฮะ12 × 18เนี่ยปากโพรงประมาณเนี้ยแล้วก็ต้องไม่ลึก
0: อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่านกเงือกไม่สามารถเจาะโพรงทำรังเองได้นะคะแต่ก็จะมีนกหัวขวานขนาดใหญ่มาเจาะไว้ให้ค่ะอย่างเช่นนกหัวขวานใหญ่สีเทาตัวนี้เลยนะคะหรือขนาดเล็กลงมาก็อย่างเจ้าสีนิ้วหลังสีทองแต่ก็ยังต้องรอให้โพรงขยายใหญ่พอที่จะเป็นรังของนกเงือกซึ่งใช้เวลาอีกนานค่ะเด็กๆคะมาตั้งใจฟังเสียงนกหัวขวานเจาะโพรงไม้กันดีกว่านะคะแล้วก็จดจำไว้เลยค่ะเข้าป่าเมื่อไรถ้าหากว่าได้ยินเสียงนี้มองหานกหัวขวานได้เลยค่ะโพรงของนกเงือกแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตามขนาดของนกแต่ลักษณะโดยรวมเนี่ยต้องมีปากโพรงขนาด12 × 18เซนติเมตรแล้วก็ไม่ลึกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยเขาก็จะสามารถหันก้นแล้วก็ถ่ายออกนอกโพรงได้ค่ะเพื่อรักษาความสะอาดภายในนั่นเองนะคะและยังต้องมีเพดานสูงขึ้นไปเพื่อระบายอากาศแล้วก็ให้ลูกนกฝึกบินด้วยล่ะค่ะ
2: เธอเปิดใจเปิดกายเรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็น
3: เหลือค่ะ
2: บอกแสหลัก
3: ต้นนี้ค่ะ
2: จำเป็นความรู้สาย
4: รากรากเข้าไปเลย
5: คือพี่เขากำลังดึงเชือกเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์การปีนขึ้นไปสอน
0: การปีนเนี่ยต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเลยนะคะสายลับของเราเคยเรียนกันมาแล้วแต่ในการทำงานจริงเนี่ยก็ยังต้องฝึกฝนอีกมากค่ะก็เลยให้รุ่นพี่ปีนก่อนนะคะเพราะว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาค่ะ
2: ดูเธอจะเห็นเก็บบอก
3: รากต้นไม้ข้างบนเข้าอยู่ปากโพรงต้องเอารากออกจากปากโพรง
4: ต้องถมอยู่แล้ว
6: สามนิ้ว
3: สามนิ้ว
4: ให้ลึกประมาณนี้เอาให้เหลือแค่นี้นะสวยเอ้ยเพดานโพรงเพดานโพรงดูหน่อย
6: จะให้เขาตัก
4: จะให้เขาตักเฮ้ยลองชะโงกเขาชะโงกเอาป้องนะส่งชะโงก
3: ไอ้ยาเสื้อมึงบุปผาสุเปซ่านี่นะป้องเมื่อไหร่แล้วเช้งเนี่ยที่กี่
0: คนข้างบนก็ทำหน้าที่ไปนะคะส่วนคนข้างล่างก็ต้องคอยช่วยเหลือและก็ต้องมีการจดบันทึกลักษณะและการซ่อมโพรงไว้เป็นข้อมูลในงานวิจัยค่ะสายลับของเราก็ช่วยกันอย่างขยันขันแข็งเลยนะคะจนภารกิจซ่อมโพรงนี้เสร็จสมบูรณ์จนได้ค่ะ
7: กล้าสังเกตไหมคะว่าเจ้านกเงือกเนี่ยก็เลือกต้นไม้ในการทำรังแล้วเจ้าต้นไม้เนี่ยก็ได้นกเงือกช่วยในการขยายพันธุ์ด้วย
8: ค่ะใช่
7: เนี่ยนะคะทั้งสองสิ่งเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
8: น่ารักจังเลยนะคะครู
7: เนี่ยแพรวคะเดี๋ยววันนี้เราลองนั่งอยู่ในบางไพรแล้วลองดูกันค่ะว่ามีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตรูปแบบไหนบ้าง
8: ดีเลยค่ะ
7: ที่อย่างนั้นเลยค่ะพี่แพรวและน้องๆเนี่ยไปช่วยครูหาคำตอบกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างในลับซ่าท้าทดลองเนี่ยแพรวคะเท่าที่เราสังเกตแล้วก็นั่งดูพฤติกรรมสัตว์อยู่ในบางไพรเนี่ยถ้าแพรวสังเกตดีๆเนี่ยแพรวจะเห็น

0: ว่ามีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่มาอาศัยอยู่รวมกันเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะสังคมของสิ่งมีชีวิตเนี่ย
1: แบบนี้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าอยู่ตามต้นไม้ใหญ่หรือว่าในทะเลก็คือแตกต่างกันหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแพลวซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณเดียวกันหรือว่าระบบนิเวศเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะแพลวแล้วก็จะแตกต่างกันในแต่ละระบบนิเวศด้วย
1: โอ้โหยังไงบ้างหรอคะ
0: ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะดูว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์หรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าผู้ที่ได้ประโยชน์เนี่ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นบวก
1: บวก
0: ใช่ค่ะส่วนผู้ที่เสียประโยชน์เนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นลบส่วนผู้ที่ไม่ได้ไม่เสียเลยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นศูนย
1: ์
0: นี่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกกันก่อนเลย
1: ดีค่ะ
0: แบบแรกนะคะเป็นแบบพึ่งพา
1: แบบพึ่งพาเป็นยังไงคะ
0: เป็นแบบที่สิ่งมีชีวิต2ชนิดอยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่
1: แบบนี้ก็ดีสิคะ
0: ใช่ค่ะดีมากเลยแต่ก็มีข้อเสียอย่างนึงนะคะคือสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะคะจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย
1: แยกออกจากกันไม่ได้เลยเหรออย่างเช่นอะไรบ้างอะคะ
0: เดี๋ยวครูดูนั่นนี่ค่ะแพลวสังเกตที่ต้นไม้ใหญ่นั้นค่ะจะเห็นเป็นสีเขียวๆจุดๆจุดๆอยู่บนต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไลเคน
1: ไลเคนมันเป็นยังไงคะครู
0: ไลเคนนะคะจริงๆแล้วนะคะมันเกิดจากการที่รากับสาหร่ายอยู่ร่วมกันเด็กอาจจะสงสัยนะคะว่าสาหร่ายนั้นจริงเคยเจอที่ไหนคะ
1: สาหร่ายเจอในน้ำ
0: ใช่แล้วขึ้นมาอยู่บนบกได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: ใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะสาหร่ายนะคะมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงและต้องการความชื้นข้างมากดังนั้นนะคะเมื่อรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันเขาก็เลยจะช่วยพึ่งพาใส่กันก็คือตัวสาหร่ายเองนะคะก็ทำหน้าที่ในการสร้างอาหารสังเคราะห์แสงให้กับราซึ่งราทำไม่ได้แต่ราเองนะคะก็สามารถสร้างความชื้นทำให้สาหร่ายนะคะสามารถอาศัยอยู่ได้บนต้นไม้แบบนี้เลยดังนั้นนะคะทั้งราและสาหร่ายก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ค่ะก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาค่ะแต่ว่าถ้าบนต้นไม้นะคะเราจับรากับสาหร่ายแยกออกจากกันนะคะก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งคู่ดังนั้นทั้งสองจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตค่ะกลายเป็นไลเคนนั่นเอง
1: แยกออกจากกันไม่ได้ต่างหากแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
0: นุ่นค
1: ่
0: ะ
1: อะไรเอ่ย
0: เห็นจอมปลวกไหมคะ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: แพลวรู้ไหมคะว่าในปลวกเองนะคะก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดนึงอยู่ข้างในด้วย
1: อะไรอะคะ
0: นั่นคือโปรโตซัวค่ะ
1: โปรโตซัว
0: ใช่ค่ะในลำไส้ปลวกเองนะคะก็จะมีโปรโตซัวซึ่งโปรโตซัวจะทำหน้าที่ในการย่อยไม้ค่ะเพราะว่าปลวกเองนะคะเขากินไม้แบบแข็งๆใช่ไหมคะแล้วกินปริมาณเยอะมากเลยซึ่งเขาอะย่อยไม่ได้ค่ะแต่โปรโตซัวนะคะในลำไส้จะทำให้เขาสามารถย่อยสลายไม้ได้ทำให้ปลวกได้พลังงานค่ะแล้วโปรโตซัวก็ได้ที่อยู่ด้วยนั่นคือในลำไส้แต่เขาก็ไม่สามารถแยกจากกันได้นะคะไม่อย่างนั้นนะคะถ้าปลวกไม่มีโปรโตซัวในลำไส้กินไม้เข้าไปก็ย่อยไม่ได้โปรโตซัวเองก็ไม่สามารถออกมาอยู่นอกลำไส้ได้เพราะอุณหภูมิไม่เหมาะสมโปรโตซัวก็จะตายเหมือนกัน
1: ดูซับซ้อนน่าดูเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะแต่เมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะคะเขาก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็เลยมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันค่ะครูยังมีอีกอันนึงในลำไส้เราก็มี
1: ลำไส้เราก็มีสิ่งมีชีวิตด้วยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอะคะ
0: ในลำไส้เรานะคะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่าอีโคไลซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะจะช่วยทำให้เราสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นถามว่าเราไม่มีได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะในลำไส้จะต้องมีเพื่อทำให้สามารถย่อยสลายอาหารต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งที่นึกออกนะคะนั่นก็คืออ๋อแบคทีเรียในปมรากถั่ว
1: ปมรากถั่วมีแบคทีเรียม
0: ัน
1: ช่วยอะไรอะคะ
0: ช่วยค่ะเพราะว่าในปมรากถั่วเองนะคะแบคทีเรียตัวนี้จะทำหน้าที่ในการตรึงไนโตรเจนค่ะทำให้รากนะคะของถั่วเนี่ยสามารถดึงไนโตรเจนเข้ามาใช้ได้แล้วต้นถั่วก็สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองแบบนี้นะคะแพลวตัวรากถั่วเองนะคะก็ได้ไนโตรเจนไปใช้ในการปรุงอาหาร

0: ส่วนราเองก็ได้ที่อยู่อาศัยค่ะพอนึกถึงการตรึงไนโตรเจนนะคะครูก็นึกอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินกับแหน่แดงอันนี้เขามีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาเหมือนกันค่ะเพราะว่าสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเองก็สามารถตรึงไนโตรเจนได้เหมือนกันซึ่งเขาจะอาศัยอยู่กับแหน่แดงแหน่แดงได้ไนโตรเจนจากสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินส่วนสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินก็ได้ที่อยู่อาศัยจากแหน่แดงค่ะโอ้โหได้ประโยชน์ทั้งคู่เลย
1: มีอีกไหมคะเนี่ย
0: มีค่ะโหถามมาค่ะนี่ค่ะราในรากสน
1: ราในรากสนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้นสนเนี่ยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งรานะคะจะสามารถเปลี่ยนฟอสฟอรัสค่ะที่อยู่ในดินให้อยู่ในรูปแบบที่สนเนี่ยสามารถดึงไปใช้งานได้สนเองก็ได้ฟอสฟอรัสส่วนราเองก็ได้ที่อยู่โหวินวินทั้งคู่เลยค่ะ
1: นี่เอแล้วอย่างตรงนั้นนะคะครูเช่ที่เป็นผีเสื้อกับดอกไม้อะค่ะแบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนหรอคะ
0: อ๋อแบบนี้นะคะถ้าแพรสังเกตดีๆเนี่ยผีเสื้อเองก็ได้ประโยชน์เพราะเขาได้น้ำหวานถูกไห
1: ม
0: ส่วนดอกไม้เองนะคะเขาก็ได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าเขาสามารถใช้ผีเสื้อในการไปผสมเกสรกับดอกอื่นๆพลอยคิดว่าผีเสื้อกับดอกไม้มีความสัมพันธ์แบบไหนคะ
1: ผีเสื้อเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากดอกไม้ดอกไม้ก็ได้ประโยชน์จากผีเสื้อเหมือนกันนะคะก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่เลย
0: ใช่ค่ะแต่เพลาสังเกตดีๆนะคะว่าผีเสื้อกับดอกไม้จำเป็นต้องอยู่ติดกันตลอดเวลาไหม
1: ก็ไม่นะคะบางทีผีเสื้อก็บินออกไป
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าผีเสื้อกับดอกไม้จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันตลอดเวลาแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
1: แล้วมีแบบไหนอีกคะครู
0: ถ้าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันอ้อนุ่นกับแพร
1: อะไรอะคะ
0: เห็นมดดำไหม
1: อ
0: ๋
1: อเห็นค่ะ
0: เขากำลังแบกตัวอะไรสีขาวๆอยู่บนหลังใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นคือเพลียค่ะ
1: มดดำกับเพลียเหรอคะ
0: ใช่ค่ะปกติแล้วนะคะเพลียเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่ช้ามากแทบจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยเกาะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยค่ะดังนั้นนะคะมดดำจะทำตัวเหมือนแท็กซี่ค่ะจะพาเพลียค่ะไปไว้ตรงจุดต่างๆที่มีอาหารหรือมีน้ำเลี้ยงพอเพลียได้รับอาหารเขาก็จะปล่อยน้ำเลี้ยงบางส่วนค่ะให้มดเป็นค่าจ้าง
1: โอ้โห
0: เป็นไงคะ
1: แบบนี้ด้วย
0: ได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยมดเองก็ได้อาหารส่วนเพลียเองก็สามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ฉลาดนะเนี่ยเจ้าเพลียพาวนึกถึงสิ่งมีชีวิตอีกคู่นึงค่ะควายกับนกเอี้ยง
0: อ๋อเป็นยังไงคะแพรว
1: โอ้ก็นกเอี้ยงมันจะไปเกาะที่หลังควายใช่ไหมคะแล้วมันก็ช่วยแบบปัดแมลงต่างๆให้ควายด้วยแบบนี้มันเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะคะ
0: แบบนี้เลยค่ะนั่นก็คือแบบได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนอกจากน้องควายนะคะจะหายคันเพราะว่าไม่ได้มีเห็บหมัดหรือตัวแมลงอะไรนะคะมาไต่แล้วเนี่ยนกเองก็ยังอิ่มท้องด้วยค่ะได้ประโยชน์ทั้งคู่เลยนี่นะคะก็ทำให้ครูนึกถึงอีกอย่างนึงค่ะ
1: อะไรคะ
0: ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเลครับแล้ว
1: อันนี้เป็นยังไงอะคะ
0: ปกติแล้วนะคะปูเสฉวนเองนะคะเขาก็จะต้องมีผู้ล่ามาคอยล่าเขาใช่ไหมดังนั้นน่ะเขาก็ต้องทำวิธีการพลางตัวค่ะโดยการที่เขาเนี่ยค่ะร่วมมือกับดอกไม้ทะเลค่ะเขาจะเอาดอกไม้ทะเลเนี่ยวางไว้ที่หลังเขาบนกระดองเนาะทำให้เวลาที่เขาพลางตัวเนี่ยพลางได้ง่ายขึ้นดังนั้นผู้ล่าก็จะไม่เห็นส่วนดอกไม้ทะเลใช่ค่ะส่วนดอกไม้ทะเลเองนะคะเขาก็ได้เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปหาแหล่งอาหารอื่นๆค่ะไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่โอ้โหทั้งคู่นี่คือแบบเป็นดูโอที่ไปด้วยกันได้ดีมากเลยครับแล้ว
1: คู่ขาพอสังเกตเห็นมีกล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะแบบนี้กล้วยไม้กับต้นไม้ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมคะว่าแต่มันเป็นแบบไหนอะคะ
0: กล้วยไม้กับต้นไม้ใหญ่นะคะมีความสัมพันธ์กันแบบอิงอาศัยหรือว่าแบบเกื้อกูลค่ะความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือแบบเกื้อกูลนะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกัน2ชนิดถูกไหมคะแล้วก็มีฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่ได้แล้วก็ไม่เสียประโยชน์อะไรเลยค่ะแพรว
1: นั่นก็เท่ากับว่ากล้วยไม้เนี่ยเป็นพืชอิงอาศัยใช่ไหมคะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ก็ได้รับแสงแดดที่ดีขึ้นส่วนต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรต้นไม้ใหญ่นี่ใจดีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะแพรวก็ยังมีพวกนกต่อแตนผึ้งที่ทำรังบนต้น

0: ไม้ด้วยสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรแต่ว่าพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะก็ได้ที่อยู่อาศัยด้วยความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือแบบเกื้อกูลเนี่ยในทะเลก็มีค่ะอย่างเช่นปลาฉลามกับเหาฉลามปลาฉลามนะคะเวลาที่เขาล่าเหยื่อหรือว่ากินเหยื่อเนี่ยก็จะมีเศษอาหารใช่ไหมคะหลุดออกมาด้วยก็จะมีปลาตัวเล็กๆที่เป็นเหาฉลามค่ะคอยว่ายตามแล้วก็กินเศษอาหารนั้นๆค่ะโดยที่ไม่ได้รบกวนปลาฉลามเลย
1: สิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยใจดีจังเลยนะคะไม่เหมือนพวกยุงเห็บหมัดอะไรพวกนี้เลยอ่ะมันนะกินเลือดเราอย่างเดียวเลยกัดก็เจ็บอีกต่างหาก
0: ใช่ค่ะพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบปรสิต
1: ปรสิตเหรอคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเกิดจากการที่อยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดซึ่งฝ่ายหนึ่งนะคะจะได้ประโยชน์นั่นก็คือฝ่ายที่เรียกว่าปรสิต อีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะเสียประโยชน์ค่ะซึ่งฝ่ายที่เสียประโยชน์เนี่ยเขาจะเรียกว่าผู้ถูกอาศัย
1: แบบนี้พวกยุงเห็บหมัดต่างๆก็เป็นปรสิตส่วนเราก็เป็นผู้ถูกอาศัย
0: ใช่ค่ะ
1: ร้ายกาจจริงๆเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะโอ้แต่ก็ยังมีอีกนะคะแพลวในตัวเราเองนะคะก็ยังมีปรสิตค่ะในบางครั้ง
1: ยังไงอะคะ
0: ก็พวกพยาธิไงคะที่อาศัยเกาะอยู่ในผนังลำไส้เล็กของเราแล้วก็แอบดูดอาหารของเราไปโอ้โห
1: ไม่ไหวเลยพวกนี้
0: ใช่ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะปรสิตอาจจะแฝงในตัวต้องคอยตรวจเช็คด้วยนะ
1: หุ้ยคุณชายดูนู่นสิคะนกกำลังกินหนอนอยู่ค่ะ
0: โอ้ใช่เลยค่ะแพรวโอ้นี่นะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อค่ะแพรว
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าต้องมีผู้ล่าแล้วก็ต้องมีเหยื่อนะสิคะ
0: ถูกต้องค่ะความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อนะคะคือการอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดซึ่งมีฝ่ายหนึ่งนะคะได้ประโยชน์นั่นคือผู้ล่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเสียประโยชน์ค่ะก็ต้องกลายเป็นอาหารหรือเสียชีวิตเขาก็เรียกว่าเหยื่อนั่นเองค่ะ
1: โหแบบนี้ดูโหดร้ายมากเลยค่ะ
0: จริงๆเราก็ไม่ได้โหดร้ายหรอกค่ะเพราะจริงๆเราผู้ล่าเนี่ยก็มีหลายรูปแบบมากเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าที่กินพืชก็อย่างเช่นกระต่ายที่กินพืชนะคะก็จัดเป็นผู้ล่าได้เหมือนกันเพราะว่ามีผู้นึงเป็นผู้ล่าอีกหนึ่งเป็นเหยื่อเนาะแล้วก็ผู้ที่กินสัตว
1: ์
0: อย่างนกกินหนอนเมื่อกี
1: ้
0: ผู้ที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์อย่างเราเนี่ยค่ะก็จัดเป็นผู้ล่าเหมือนกัน
1: เอ๊ะคุณเชษฐ์ค่ะแล้วพาสงสัยค่ะอย่างเช่นนกกับกระรอกอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรซึ่งกันและกันแบบนี้มันเรียกว่าอะไรคะ
0: อ๋อความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นกลางค่ะ
1: เป็นกลางก็มีด้วย
0: มีค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็คือสิ่งมีชีวิต2ชนิดอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันแต่ว่าไม่มีฝ่ายใดค่ะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์เป็นกลาง
1: เฮาอะชอบผีเสื้อจังเลยค่ะอยากจะไปจับผีเสื้อแต่ว่าไม่อยากเป็นผู้ล่ามันดูโหดร้ายอ่ะจะทำยังไงดีอะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะทำให้แพลวนะคะไม่ต้องเป็นผู้ล่
1: า
0: แต่สามารถมีผีเสื้อน้อยมาบินไกลๆได้
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หุ้ย
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมผีเสื้อน้อยผู้บอยบินนี่ค่ะอุปกรณ์ในกิจกรรมผีเสื้อน้อยผู้บอยบินใช่แล้วนะคะสิ่งที่เด็กๆนะคะจะต้องเตรียมก็จะมีรูปผีเสื้อหรือว่ากระดาษสีก็ได้นะคะลวดค่ะคีมตัดลวดไม้ตะเกียบนะคะยางแล้วก็เทปใสค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแพรวเนาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่แพรวนะคะตัดรูปผีเสื้อนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำการตัดลวดค่ะโดยเด็กๆนะคะจะต้องตัดลวดออกเป็น2ขนาดค่ะก็คือขนาดสั้นและก็ขนาดยาวค่ะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับตัวผีเสื้อที่เด็กๆนำมานั่นเองค่ะ
1: อ๋อโอเคของเขาใช้เท่านี้นะคะ
0: โอเคค่ะดังนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูตัดลวดนะ

0: อันนี้เสร็จแล้ว1อันค่ะ
1: โอเคค่ะครูใส่ยางเสร็จแล้ว
0: ว้าว
1: โอเคเสร็จแล้วเหมือนกัน
0: งั้นเดี๋ยวเราต้องทำยังไงให้ผีเสื้อมันบินล่ะคะ
1: ตอนนี้ผีเสื้อเรายังบินไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนปีกผีเสื้อค่ะ
0: หมุนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ค่ะไปในทิศทางเดียวกันค่ะโอเค
0: ต้องหมุนแค่ไหนอะคะ
1: จนมีความรู้สึกว่ายางตึงค่ะแล้วหมุนยากขึ้น

0: น่าจะพร้อมแล้วของครูพร้อมแล้วนะเสร็จแล้วนะคะก็จะวางผีเสื้อน้อยบนโต๊ะค่ะพร้อมแล้วนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะว่าผีเสื้อของครูนั้นจะสามารถบินได้หรือเปล่านะคะพร้อมนะคะ1 2 3
1: อุ๊ยผีเสื้อบินจริงๆด้วยต่อไปเดี๋ยวมาดูผีเสื้อของเราบ้างนะพร้อมนะคะลองดูว่าผีเสื้อของเราจะบินมั้ย1 2 3อู
0: ้เป็นยังไงบ้างคะแพลวสนุกไปเอ่ยผีเสื้อ
1: สนุกค่ะน่ารักด้วยเดี๋ยวแพลวจะไปทำอีกหลายๆตัวเลยนะคะเนี่ย
0: นี่เลยค่ะน้องๆในหาก็ถ้าสมมุติว่าลองทำแล้วลองเล่นแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูแล้วก็พี่แพลวดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: น้องๆคะในธรรมชาตินะคะจะมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะกระจายตัวอยู่ตามแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำจืดในทะเลในป่าหรือในต้นไม้ใหญ่หรือแม้แต่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะคะก็ยังมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยอยู่ด้วยเลย
0: กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันหรือว่าระบบนิเวศเดียวกันนะคะก็จะต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งคู่ความสัมพันธ์ที่ทำให้ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์นะคะซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิตค่ะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของทางชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตเองนะคะก็ยังมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะอยู่รวมกันแล้วเราก็จะเรียกเป็นระบบนิเวศนั่นเองค่ะ
1: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองเดี๋ยวยังไงวันนี้พวกเราสองคนนะคะขอไปทำผีเสื้อต่อก่อนดีกว่ากำลังสนุกเลยค่ะครู
0: ใช่ค่ะ
1: บ๊ายบายค่ะไม่ต้องให้มันบินได้ไกลกว่านี้
0: ใช่

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเซตติ้งการถ่ายทอดสดบน YouTube ในปี2022นี้กันแบบอย่างง่ายเลยนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมคือ Streamlabs OBS นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเช่น OBS Studio XSplit Nvidia Shadowplay ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Streamlabs OBS แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายสะดวกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา New Tab Google อะไรครับพิมพ์ Google เลยนะครับไปที่ Search ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Streamlabs OBS ครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Streamlabs นี่ครับมันจะขึ้นมาคำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเติมคำว่า OBS เข้าไปอันแรกเลยครับผมให้คลิกเข้าไปอันแรกเลยนะครับผม streamlab.com คลิกเข้าไปแล้วทำการกดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวด้านนี้เลยนะครับผมกดไปเลยกดเริ่มดาวน์โหลดกดเปิดโฟลเดอร์รอสักครู่นะครับผมโปรแกรมกำลังทำการคำนวณนะฮะโอเคคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็น Streamlabs บวก Desktop บวก Setup เลยนะฮะชื่อนี้เลยนะครับผมให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับผมพอเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้กด Yes เลยนะครับโอเคมันก็จะบอกข้อตกลงต่างๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะกด I agree ไปเสร็จปุ๊บเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับผมว่าเราจะติดตั้งที่ไหนครับเราก็เลือกเลยสมมติเราอยากจะติดตั้งที่ได้ดีนะครับเราก็เลือกกด cancel ไปก่อนกดเบราว์เซอร์ไปที่ this pc นะครับผมในที่นี้ของผมเป็นระบบปฏิบัติการ windows 11นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมกดไปที่ this pc แล้วก็เลือกได้เลยครับผมที่เราจะลงนะฮะผมขอเป็น default แล้วกันนะครับผมขอไม่เลือกแล้วกันนะฮะกด cancel มันก็จะเป็นออโต้อย่างนี้ให้ของมันนะฮะแล้วก็กด install รอสักครู่หนึ่งนะครับผมระบบมันก็จะทำการติดตั้งอะไรของมันไปนะครับผมโอเคเมื่อขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับผมให้ทำการกดติ๊กออกก่อนนะครับแล้วกด finish แล้วกดปิดแท็บลงผมขอย่อส่วนลงมาก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคเราก็จะได้หน้าตาหลักมาเป็นตัวโปรแกรมนี้นะฮะเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับโอเคในที่นี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง Record Only กับ Live Stream นะครับผมถ้าเราอยากจะ Record เราก็สามารถเลือกอันนี้เพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอของเรานะครับแต่ถ้าเราอยาก Live Stream หรืออยากถ่ายทอดสดก็เลือกอันแรกเลยครับกด Continue ไปโอเคแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะสตรีมเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในข้างบนนะครับก็คือมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นหมวดใหม่นะครับแต่ในที่นี้คือเราจะมาทำเป็นแบบของ YouTube เราก็เลือก YouTube ไปแล้วก็มันก็จะเด้งให้มาล็อกอินของ Gmail เรานะครับผมก็ทำการล็อกอินอันแรกไปเสร็จแล้วกดอนุญาตครับปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาแล้วก็มันจะทำการล็อกอินนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการเซตอัพไมค์หรือเว็บแคมเรานะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรบ้างเราไม่มีเว็บแคม detected โอเคเราไม่ซีเรียสแล้วเราก็กด continue ไป and that team เราอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมว่าอยากจะได้ทีมแบบไหนโดยในที่นี้คือผมไม่เลือกทีมนะครับผมขอสคิปโอเคมันก็จะมีให้เลือกระดับ2ระดับนะครับคือแบบฟรีกับแบบเสียตังค์แบบฟรีก็คือไลฟ์สตรีมทั่วไปตั้งค่าทั่วไปเรคคอร์ดได้ทั่วไปเกมโอเวอร์เลย์เปิดได้ปกติทุกอย่าง
ช้งานได้ปกติแล้วครับผมส่วน Prime ก็คือจะสามารถใช้ฟิวเจอร์ในระดับของ Streamlabs OBS ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมทั้งที่เป็นโอเวอร์เลย์แบบเสียตังหรือแบบว่าเราสามารถสตรีมแบบว่าในโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบในแบบเสียตังนะครับผมแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็นแบบช้อยฟรีนะครับปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาของตัวสตรีมนะครับผมกดกาบัตรปิดก่อนหลักๆแล้วเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าแถบซ้ายมือข้างล่างมุมซ้ายนะครับนี่เลยนะครับแถบมุมซ้ายนะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไป setting ปุ๊บอันนี้ในหมวดของ general จะเป็นภาษานะครับเราไม่ต้องมาสนใจนะครับมันมีแค่ภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษไปเรามาดูในหมวดของ stream เห็นไหมครับว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วว่าเป็น YouTube ในที่นี้คือเราสามารถ connect เป็นแบบว่า stream Facebook ได้ Twitch ได้นะครับส่วนอันนี้ Trovo ขอยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะเราเลือกแบบ YouTube โอเคเราไปที่ Outputอันนี้คือเลือกโหมดคือเป็นแบบซิมเปิลอย่างง่ายนะครับส่วนในหมวดของ Advanced เราจะสามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกสเกลเท่าไหร่ฟิกไปเลยว่าสเกลเท่าไหร่จะ120 1080นะครับแต่ทีนี้ผมขอไม่เอานะครับผมขอติ๊กออกปึ๊บโอเคมาดูที่บิตเรทนะครับผมบิตเรทนี้ของ YouTube มันได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับผมส่วน CPU usage percent อันนี้คอมใครไม่แรงนะครับหรือ CPU ไม่สูงมากแนะนำให้ปรับเป็น very fast นะครับผมยิ่งปรับต่ำยิ่ง slow ยิ่ง faster ยิ่ง fast ยิ่งกินทรัพยากร CPU มากขึ้นเท่านั้นนะครับในนี้ผมขอเลือกเป็น very fast เนาะเสร็จปุ๊บ profile เราไม่ต้องสนใจครับ tune เราไม่ต้องไปสนใจครับผมมาดูในหมวดของ encoder นะครับ encoder นี่คืออุ๊ยกดผิดนะฮะขออภัยครับซอฟต์แวร์ x624 นี่คือจะเป็นในหมวดของ CPU นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ NVE NC อันนี้จะเป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับแต่ว่าอันข้างล่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้การ์ดจอเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับผมซึ่งใครการ์ดจอแรงๆสามารถเลือกใช้อันนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากเลือกใช้ CPU ก็สามารถใช้ x264 ได้เลยนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็น x264 เนาะปึ๊บเท่านี้ครับแล้วก็สามารถกดสตรีมได้เลยนะครับผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วปึ๊บโอเคแล้วก็กดดันไปครับเสร็จแล้วเรากด go live anywhere source look source in output back อ๋อโอเคนี่ครับมันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนยืนใน YouTube เลยนะครับว่าเราต้องแบบในหมวดอะไรเป็นแบบ public ไหมอันนี้ decision นะครับคือจะใส่เป็นลิงก์ของเราเลยนะครับเราก็สร้างเลยครับว่าเราจะสร้างเป็น event อะไร title ก็คือชื่อเรื่องว่าเราจะสร้างเป็นอะไรนะครับผมขอเป็น test แล้วกันเนาะกด confirm go live ครับมันกำลังจะค้นหา working on your live stream อยู่นะครับผมโอเคเราไลฟ์แล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำการไลฟ์โอเคครับเรามาดูในหมวดของซอสกันนะครับผมเมื่อเราทำการไลฟ์แล้วเราก็มาดูในหมวดของทำการซอสนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแคปเจอร์หน้าจอหรือแคปเจอร์เกมนะครับกดรูปบวกไปครับผมปึ๊บโอเคในหมวดนี้มันก็จะมีให้บอกเลยครับผมว่าเราจะแคปเจอร์อะไรแล้วก็จะมีวิดเจ็ตบอกก็คือเป็นป้ายการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google ก็มีสอนนะครับผมแบบนี้แต่เรามาสอนในแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับเรามาดูในหมวดของ General Source นะครับผมหลักๆแล้วเราจะสตรีมอะไรนะครับผมสมมติถ้าคุณอยากได้เกมแคปเจอร์คุณก็เลือกเป็นเกมมันก็จะแคปเจอร์เกมอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ display capture ทั้งหมดเลยก็กด display capture ครับแล้วกด add source

แอดซอร์ทเข้าไปทีหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้แคปเจอร์โหมดก็คือเราไม่ต้องมาสนใจมันเราปล่อยมันไปนะครับอันนี้ดิสเพย์ก็คือเลือกว่าเราจะใช้จอไหนในการแคปเจอร์นะครับในที่นี้ผมมี2จอแต่ผมเลือกขอเป็น Default แล้วกันนะครับก็คือ Primary Monitor คือหน้าจอหลักที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะกดดันไปครับผมเสร็จแล้วเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่โปรไฟล์มุมขวานะครับคลิกเข้าไปไปที่ช่องของคุณเสร็จแล้วมันก็จะมีสตรีมสดของเราขึ้นเห็นไหมครับโปรไฟล์ของเรามุมขวาเห็นไหมครับนี่ไปที่ช่องของเราครับมันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคขอ end stream จบ stream แล้วกันเนาะก็กด end stream ได้เลยครับปึ๊บโอเคเท่านี้ก็คือการ stream แบบว่าง่ายๆแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมครับผมหวังว่าการ stream สดในเบื้องต้นนะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับใครที่กำลังมองหาการ stream หรือการไลฟ์สดแบบง่ายๆแนะนำให้ใช้สตรีมแบบ OBS หรือ OBS Studio Xsplit Immediate Shadowplay ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสะดวกใช้โปรแกรมแบบไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำการใช้งาน UI ต่างๆนะครับด้วยแอปกับโปรแกรมสร้างแอป Corolla นะครับนั้นจะทำแอป UI ครับคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอันดับแรกก็คือใช้ Table Argument นะครับมาใช้โดยเขาปรับคอลัมน์กับโรว์ให้เป็น2กับ8นะครับเพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลต่างๆเอาสปินเนอร์มาคือแถวแรกเขาจะเป็นการใส่ชื่อนะครับก็คือสปินเนอร์จะเอาไว้ใช้นายกับนาแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง element from string นะครับให้เป็นนายกับนาก่อนตอนนี้ก็ text box มาเพื่อไปไว้กรอกชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ text box spinner นะครับตั้งชื่อพวก component ตามความเข้าใจของตัวเองนะครับชื่อครับของผมจะตั้งเป็น name กับ p name นะครับ

ต่อนะครับต่อจากชื่อก็จะเป็นวันเกิดนะครับเราจะเอาลาเบลมาแล้วก็จะเป็นชื่อนะครับเป็นเบิร์ดก็คือวันเกิดชื่อตัวแปรก็เปลี่ยนเป็นวันเกิดโอเคครับ

เราก็ไปเอานะครับไปเอาตาราง Horizon Agreement มานะครับก็คืออันนี้เราว่าใส่เพื่อเราจะใส่2ช่องนะครับเพราะว่าที่เราทำมันจะทับกันนะครับนี่พอเราแปลลาเบลมาลาเบลวันนี้นะครับจะเป็นที่มันจะแสดงวันเกิดที่เราจะทำการกดหานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เดทพิกเกอร์เพื่อการกดหาวันเกิดแล้วมาแสดงที่ลาเบลอันนี้นะครับเดทพิกเกอร์มาปรับแต่งนะครับตามสะดวกครับลาเบลนะครับต่อจากวันเกิดของเราจะเป็นการศึกษานะครับใช้สปินเนอร์กันครับเอาสปินเนอร์มาเราก็ใส่ไปการศึกษามีอะไรบ้างประถมประถมปริญญาตรีแล้วแต่อันนี้ผมใช้แค่3อันพอครับเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับคือลาเบลมาก็เป็นอันนี้จะเป็นงานอดิเรกนะครับต้องงานอดิเรกแล้วมันจะมี

เยอะนะครับผมจะใส่ยกตัวอย่าง3อย่างเลือกใช้เช็คบ็อกซ์นะครับเป็นการติ๊กเอาว่าเราทำอะไรบ้างสามอันนะครับทำการไปเลยครับใครอยากใส่เกินใส่ได้นะครับเช็คบ็อกซ์มาสามอันแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพิมพ์ข้อความนะครับว่าอันแรกทำอะไรอันสองทำอะไรแล้วคือตอนคนก่อนเขาจะติ๊กว่าชอบไปนี่ไหมเป็นนี่ไหมได้แล้วครับต่อไปจากการเรียนครับก็คือโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับเอ้ยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแล้วเอาลาเบลมากับเทคบล็อกพอเทคบล็อกมาครับแล้วก็ลาเบลอีกอันนึงก็คือที่อยู่น่าจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือมันเต็มตารางเราเพิ่มตารางก่อนนะครับเพิ่มมาอีกแถวนึงก็เราจะใส่อันนี้ใส่โฮไรซอนไปอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกจังหวัดจะลองเราจะลองใช้ปุ่มก็คือนะปุ่ม the speaker นะครับมาจังหวัดอ่ะอันนี้ผมไปเตรียมไว้แล้วครับจังหวัดก็คือทั้งหมดเรามาใส่ในช่อง element form string นะครับเพื่อเวลากดเรากดเนี่ยมันจะมีให้เลือกจังหวัดที่เราใส่ไปอันนี้ครับได้นะครับต่อไปให้เราทำเป็นปุ่มกดส่งนะครับเพื่อส่งข้อมูลเนี้ยไปเป็นข้อความเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับคือต่อไปอันนี้คือถ้าเราเสร็จแค่นี้ครับมันจะเรากดส่งเนี่ยมันจะไม่ส่งครับเราต้องมีตัวช่วยอันนึงก็คือแชร์ลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแชร์ลิงก์มาใส่อยู่นี่ครับแชร์ลิงก์เลือกเสร็จครับต่อไปก็ไปทำหน้าโปรแกรมครับต่อไปเราจะมาทำบล็อกของโปรแกรมกันนะครับไปเอาปุ่มเซ็นมาครับที่เราทำไว้แล้วก็ไปที่แชร์เอาแชร์ขอแชร์เมสเซจมานะครับคือแชร์ลิงก์หนึ่งของเราจะไปที่ text เพื่อจอยมาไปที่ pname spinner pname ของเรานะครับเอา pname มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น selection มันจะได้เลือกที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ไปตั้งค่าจอยนะครับเพิ่ม string ตามข้อมูลที่เราต้องการใส่พอใส่ติ้งครบแล้วนะครับเวลาเนี่ยเราจะส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นสมมตินายไปแล้วเราไม่ใส่เนี่ยช่องเว้นวรรคนะครับมันจะติดกันกับชื่อเพราะฉะนั้นเราไปที่ text เพื่อเอาช่องข้อความมาใส่แล้วก็พิมพ์สเปคบาร์ไป1ครั้งมันจะได้เว้นวรรคให้เราต่อไปก็ไปที่ text box name นะครับไปเอา name แล้วก็ text มาแล้วพิมพ์ได้เป็นชื่อของเราไปเว้นวรรคนะครับต่อไปที่ text นะครับเอ้ยนี่ครับไปที่ text เอาช่องว่างเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไป /n นะครับจะมันจะได้ไปขึ้นบรรทัดใหม่ new line ครับ

ต่อไปครับไปที่เบิร์นนะครับคือวันเกิดแล้วก็ไปเอานี่เดียพิกเกอร์นะครับที่เราตั้งไปก็คือก็จะทำปุ่มเดทพิกเกอร์นะครับก็คือวันปุ่มเลือกวันที่อันนี้เราทำแยกกับวันนี้นะครับที่ลาเบลหนึ่งนะครับก็คือวันที่ที่เราจะให้มันแสดงวันเกิดของเราต่อไปก็คือทำปุ่มการกดเดทพิกเกอร์ครับเลือกวันจัดเตรียมที่วัดก่อนนะครับเดทพิกเกอร์มาไปที่ปุ่มเดทพิกเกอร์ after date set ก็คือหลังจากกดเลือกนะครับจะให้มันทำอะไรดูไปที่ label 1 set label text มาเมื่อเราเลือกเดทพิกเกอร์แล้วมันจะไปแสดงผลของ label 1

0: นะครับแล้วก็จอยเพิ่มสตริงเข้าไปประมาณ3นะครับก็จะให้มันแสดง date picker day month แล้วก็ year ครับอันนี้ผมใส่3ช่องพอนะครับเพราะแต่ปกติควรจะใส่6ช่องนะครับเอ้ย6หรือ5ช่องนะครับเพื่อเป็นใส่text ว่างเป็น new line ครับงั้นจะติดกันอันนี้ผมทำให้ดูกันครับอันนี้ก็ขอ date picker ครับเพื่อส่งวันที่ปีเดือนวันนะครับต่อไปนะครับคือการศึกษาสปินเนอร์ก็ทำคล้ายๆกับชื่อนะครับอันนี้ง่ายครับเหมือนชื่อก็ใส่แค่ selection class เลยต่อไปงานไล่เลขนะครับอันนี้จะเป็นเช็คบ็อกซ์มันจะมีอีฟเดนเอลเข้ามาเกี่ยวครับเอาจอยมาใส่ก่อนต่อไปก็ที่เช็คบ็อกซ์นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับก็ที่อีฟเดนเอลกับที่เช็คบ็อกซ์นี่เช็คบ็อกซ์1ถ้าเช็คบ็อกซ์2ไม่ใช่ฮะเช็คบ็อกซ์1ถ้าเช็คแล้วก็มันเป็นเทคแสดงนะครับว่าแสดงว่าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เทคช่องว่างไปมันจะได้เว้นว่างให้เราเช็คบ็อกซ์2เช็คบ็อกซ์3นี่คือคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ลืมใส่ลูกน้ำนะครับเวลามันแสดงจะส่งข้อมูลมามันจะให้ขึ้นมีลูกน้ำเข้ามาด้วยจะได้ไม่สับสนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจะได้ไม่งงสุดท้ายเป็น new line เป็นเพื่ออะไรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนชื่อเซ็นสติงเข้ามาก่อนเอาสติงเราไว้พอเนี่ยทำเหมือนข้างบนครับเนมทำเหมือนชื่อเลยครับแกเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเช็คบ็อกซ์1โทรศัพท์แล้วก็เช็คบ็อกซ์3ก็เป็นที่อยู่อย่าลืมนิวไลน์นะครับจะได้ไม่อยู่ทั้งเดียวกันในช่องไม่พออันนี้คือจังหวัดที่เราเลือกคือ list speaker นี่ไม่ใช่นะครับมัน list speaker จะเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเราไปที่ list speaker แล้วก็ไปที่ list speaker after pick นะครับเมื่อเลือกแล้วมันจะแสดงทำคล้ายๆกับ spinner date picker นะครับแปล set level 6คือช่องที่เราต้องการให้มันแสดงจังหวัดของเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเลยครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตัวอย่างยุการทำ UI นะครับของแอปด้วยคาดูล่านะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: สวัสดีหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมากและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพียงไม่กี่ปีจากที่เราเคยนั่งดูโทรทัศน์กันปัจจุบันหลายๆบ้านไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่ดูรายการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันแล้วทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราแก่ยึดติดกับความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาเราอาจไม่สามารถสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาชีพใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเยอะในขณะที่บางอาชีพเคยมั่นคงก็อาจถูกเทคโนโลยีแทนที่ก็เป็นได้ที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาเกิดขึ้นเมื่อวันกว่า30ปีแล้วภายใต้ความพยายามของ OECD, UNESCO และสภายุโรปเป็นการสนองต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตในขณะที่บุคคลเรียน

เนื่องตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่โอกาสทางการศึกษามีขีดจำกัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิตที่ครอบงำโครงการศึกษาเป็นทางการจึงมีความจำเป็นที่จะให้โอกาสที่สองแก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นอะไรคือคุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ต่อชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคลที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมเรียนการเรียนรู้ตลอดมีหลากหลายอย่างที่เราสามารถจะศึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ลามุกการเรามาทำความรู้จักเว็บไซต์ลามุกกันเลยเข้าเว็บไซต์ mooc.jula.ac.th วิชาที่สามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่เมนูคอร์สใหม่และคอร์สที่เปิดอยู่คลิกเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้เลยเมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชาจะปรากฏข้อมูลของรายวิชาที่เลือกศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนให้คลิกลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วเลือกรุ่นที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าเรียนรายวิชานะเมื่อเข้าสู่รายวิชาผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebookที่ดำเนินการต่อหรือ Continue As ชื่อตามบัญชี Facebook หากเข้าระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหากเคยลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll ได้เลยหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จคลิก Enroll กรณีลงทะเบียนในวันที่ยังไม่เปิดให้เรียนจะตรวจสอบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ปรากฏข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและแสดงวันที่เริ่มเรียนได้กรณีลงทะเบียนในวันที่เปิดให้เรียนแล้วจะตรวจสอบได้โดยหน้าวิชาจะปรากฏคอร์สโฟกัสชื่อผู้เรียนและปุ่มคลิกเข้าสู่กลุ่มรายวิชาเมื่อต้องการกลับไปเว็บไซต์ mooc.jula.ac.th ให้คลิกที่จุฬามุกสามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จได้ตามขั้นตอนนี้

0: จจุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงพอต้องตอบสนองความต้องการและช่องว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนความรู้ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแต่การหาความรู้เพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมดังนั้นการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิดีโอนี้จึงขอนำเสนอ IoT หรือ Internet of Things
1: คุณเคยคิดไหมว่าในอนาคตสิ่งของเครื่องใช้จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช่แค่จำกัดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่มันเป็นหลอดไฟฟ้าตู้เย็นทีวีหรือแม้กระทั่งประตูบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังของตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้นซึ่งประโยชน์ของ IoT นั้นก็มีหลากหลายเช่นการใช้งานภายในบ้านทางด้านการแพทย์ทางด้านการขนส่งหรือกระทั่งด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นไปโดยทั้งหมดนี้เชื่อมต่อเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้เราสามารถควบ

นำให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลสั่งการการทำงานของระบบไฟส่องสว่างภายในบ้านการปรับระดับแสงหรือสีไฟรวมทั้งการตั้งเวลานับเปิดปิดทั้งจากการสั่งงานด้วยเสียงและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมทั้งการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเปิดไฟปิดไฟระบบการเตือนภัยอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่จะทำการตรวจจับการทำงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและจะทำการเตือนภัยต่างๆผ่านไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการลืมปิดน้ำปิดไฟการพบควันและประกายไฟติดในบ้านแก๊สรั่วซึมหรือน้ำล้นท่วมบ้านนั่นเองระบบควบคุมเครื่องปรับอุณหภูมิภายในบ้านสำหรับเมืองไทยที่ร้อนและร้อนมากในแต่ละวันท่านจะสามารถสั่งงานเครื่องปรับอุณหภูมิได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับถึงบ้านทางระบบ IoT ให้เย็นได้ทันทีที่ถึงบ้านระบบสตาร์ทรถและควบคุมรถแบบไร้สายเป็นระบบ IoT แบบใหม่ในธุรกิจยานยนต์ที่เริ่มมีการจำหน่ายรถยนต์ที่รับรองระบบดังกล่าวออกมาได้ใช้จริงแล้วเริ่มจากการเปิดปิดล็อกรถยนต์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองระบบอีกอย่างหนึ่งของการที่เทคโนโลยี IoT ต่างพากันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนก็คือการพัฒนาระบบ Security หรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ใช้งานให้ควบคุมมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิดCCTV ที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามารถดูผ่านได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนและอีกอย่างหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่นำเอาระบบ IoT มาใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั่นก็คือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาจำหน่ายและใช้งานได้จริงซึ่งนอกจากการรักษาความปลอดภัยในอังคารต่างๆแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดพร้อมกับเก็บกู้ภัยการช่วยชีวิตมนุษย์เข้าไปเสี่ยงโดยตรงสมาร์ทแฟคทอรี่คืออะไรสมาร์ทแฟคทอรี่เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆปัญญาประดิษฐ์และ IoT เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติยกระดับคุณภาพของชิ้นงานแต่ใช้กำลังคนที่น้อยลงโดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบเข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะไกลไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้เป็นอย่างดีมีปัญญาประดิษฐ์คอยประมวลผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักรสามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอุณหภูมิเครื่องจักรอัตราและจำนวนการผลิตชั่วโมงการทำงานและอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะตรวจสอบชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรียกโรงงานเหล่านี้ว่าสมาร์ทแฟคทอรี่นั่นเองข้อแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงานอัจฉริยะ 1. ลดจำนวนแรงงานแต่กำลังในการผลิตไม่ลดลงอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าสมาร์ทแฟคทอรี่นั้นได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงมนุษย์เท่าเดิมแต่ก็สามารถผลิตได้ปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่านอกจากนี้ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงข้อผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error อีกด้วยช่วยลดรักษามาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี 2. สร้างกำไรได้ในระยะยาวแม้ว่า Smart Factory จะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูงแต่หากมองในระยะยาวจะเห็นได้ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอนโดยปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในการจ้างแรงงานแต่การนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตในโรงงานทำให้จำนวนของพนักงานที่ต้องจ่ายรายเดือนลดลงประกอบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีความทนทานสูงและมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำเครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานถึงหลายปีเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าพนักงานในทุกๆเดือนแล้วจึงสามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวในอนาคตอย่างแน่นอน
3 เวลาในการผลิตที่

0: ลงอีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องจักรสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์นั้นก็คือความเร็วในการทำงานเพราะมีข้อแตกต่างตรงที่เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างเรื่อยๆโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยแม้ว่าต้องมีการพักเครื่องบ้างแต่โดยรวมแล้วยังนับว่ามีชั่วโมงการทำงานที่นานกว่ามนุษย์ค่อนข้างมากช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆอีกมากมาย 4. ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Smart Factory นั้นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ 5. ลดโอกาสในความผิดพลาดหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้งเช่นการบาดเจ็บเพราะเครื่องจักรต่างๆซึ่ง Smart Factory สามารถลดข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีโดย Smart Factory นั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนการทำงานภายในโรงงานออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นยำระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรนั้นหากมีการตั้งค่าที่ดีพอก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้ามาร่วมในการทำงานทำให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้แม้ความรู้และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่เราทุกคนก็ควรที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวพร้อมสำหรับ IoT เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเราตลอดไป
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ถ้าเกิดเรานับย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะพบว่าโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ในมนุษย์กว่า 70% เนี่ยกำเนิดมาจากสัตว์แล้วก็ส่วนใหญ่ในนั้นมาจากสัตว์ป่าโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ยมันมีความสามารถในการทำลายชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทั้งในมนุษย์และสัตว์เนี่ยค่อนข้างรุนแรงสามารถที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ในหลายโรคเช่นโรคไข้หวัดนกที่เรารู้จักกันดีนะครับโรคเมอร์สนะครับอีโบลานะครับหรือโรคไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งตอนนี้กลายเป็นไข้หวัดตามฤดูกาลไปแล้วนะครับ
1: แค่ในปีแรกปีพุทธศักราช2547ที่เริ่มมีการระบาดในเมืองไทยพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนก17รายเสียชีวิตถึง12รายและมีการทำลายสัตว์ปีกที่มีความสุ่มเสี่ยงของโรคจำนวน 60,811,081 ตัวซึ่งถือเป็นความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล
0: เรามีศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพนะครับภายใต้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดลนะครับศูนย์นี้เนี่ยเราจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เมื่อครั้งที่เรามีไข้หวัดนกระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะครับก็ทำหน้าที่สำรวจโรคแล้วก็นำตัวอย่างจากสัตว์ป่ามาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผล

0: ที่ได้จากการวิเคราะห์ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานหลักของชาติไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคไม่ให้โรคพวกนี้แพร่ระบาดไปเป็นวงกว้างสามารถที่จะกำจัดหรือรู้โรคได้อย่างทันท่วงทีเมื่อได้โจทย์วิจัยได้รับทุนวิจัยเราก็ดำเนินการค้นหาความจริงนะครับโดยการออกไปเก็บตัวอย่างจากสัตว์ชนิดนั้นยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่านกนางนวลมีอพยพเข้ามาทุกปีอยู่ที่บางปูนะครับเราก็ทำการสำรวจไข้หวัดนกในนกอพยพเหล่านั้นเนี่ยในทุกปีเหมือนกันเพื่อจะมอนิเตอร์ว่านกที่มาปีนี้มีเชื้อไข้หวัดนกหรือเปล่าเราติดวิทยุติดตามตัวนกผ่านดาวเทียมแล้วเราก็พบว่านกนางนวลเหล่านี้จะบินมาที่บางปูเนี่ยหลังจากหมดฤดูหนาวก็จะบินกลับไปที่ประเทศจีนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถศึกษานะครับจากการติดตามเส้นทางการบินของนกผ่านวิทยุติดตามตัวนกผ่านดาวเทียมนะครับ
1: เมื่อเราได้ข้อมูลเส้นทางการบินของนกนางนวลอพยพมาแล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการวิจัยโดยเริ่มต้นจากการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บตัวอย่างจากนกอพยพที่บางปูซึ่งเป็นการเก็บของเหลวบริเวณหลอดลมช่องทวารหนักรวมถึงการเจาะเลือดและนำส่งห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเพื่อตรวจหาเชื้อเป็นลำดับต่อไป
0: เมื่อเก็บตัวอย่างกลับมาแล้วเราก็จะใช้วิธีมาตรฐานในการที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างตรวจนะครับเพื่อตรวจหาไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการนะครับวิธีมาตรฐานที่ผมกล่าวเนี่ยก็เป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปในระดับสากลนะครับเป็นวิธีที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศหรือ OIE เนี่ยได้กำหนดไว้นะครับเริ่มต้นก็คือเอาตัวอย่างจากสัตว์มาแล้วก็นำไปสู่กระบวนการเพาะขยายจำนวนเชื้อไวรัสในโฮสต์นะครับโฮสต์ก็คือจะเป็นเซลล์พ่อเลี้ยงก็ได้หรือจะเป็นสัตว์ก็ได้ในที่นี้เราก็จะใช้ไข่ไก่ฟักที่อายุ 9-11 วันหากในตัวอย่างที่เราเก็บมาจากนกมีอยู่จริงตัวเชื้อไวรัสก็จะเพิ่มจำนวนในโฮสต์เมื่อเราได้จำนวนไวรัสเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเอามาตรวจต่อนะครับเพื่อจะดูว่าเชื้อเหล่านั้นเนี่ยเป็นไข้หวัดนกจริงๆหรือไม่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เราสนใจหรือไม่ผลจากห้องปฏิบัติการเนี่ยเมื่อรวบรวมได้นะครับเราจะเอามาคำนวณทางวิธีทางสถิตินะครับเพื่อจะบ่งบอกว่าสัตว์ที่เราพบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยมีการติดเชื้ออยู่จำนวนมากน้อยแค่ไหนพบอุบัติการการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนเราไปเปรียบเทียบกับในพื้นที่ต่างๆชนิดสัตว์อื่นๆนะครับเพื่อจะดูว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพแค่ไหนที่จะเป็นแหล่งรังโรคของไข้หวัดนก
1: หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักที่นอกเหนือจากการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคอุบัติใหม่แล้วศูนย์เฝ้าระวังยังดำเนินหน้าที่ในการพยากรณ์โรคระบาดเพื่อหาแนวทางการป้องกันก่อนการเกิดโรค
0: โดยส่วนใหญ่การพรีดิกหรือพยากรณ์การเกิดโรคเนี่ยเราใช้วิธีการเฝ้าระวังดูว่าเพื่อนบ้านหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเราที่มีช่องทางในการติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นจากนกที่อพยพมามีไข้หวัดนกระบาดอยู่หรือเปล่าถ้ามีเป็นสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์ที่มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนผมยังอยากจะบอกว่าเชื้อต่างๆเหล่านี้ที่เราพบหรือที่เราได้ข้อมูลจากการสำรวจเนี่ยเป็นทรัพยากรหนึ่งของชาติเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยหรือจุลชีพต่างๆที่เราพบเนี่ยเราสามารถนำมาพัฒนาเอามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นอาจจะไปพัฒนาวิจัยทำวัคซีนในอนาคตจะไปทำชุดตรวจโรคในอนาคตอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในขั้นตอนต่อไปที่เราจะสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือว่าสิ่งที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ครับผม

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องของบทบาทของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ
4: ่มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส
3: ้สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นทีนี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะเราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้ดีที่สุด
4: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาการใช้มะรุมในสัตว์ทดลองโดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
3: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มะรุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะรุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
4: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอาการอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นการศึกษาการกินมะรุมในเชิงป้องกัน
3: เราจะมีการผสมมะรุมลงไปในอาหารที่ให้หนูกินโดยเราแบ่งออกเป็น3ขนาดนะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
4: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมที่

0: ต่างกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
1: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะฉะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่ที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
0: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
1: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

ื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแคปซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มมะรุมอาจจะต้องมีการครีเอทเมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักยภาพที่ดีในเชิงสุขภาพแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหรือเอาข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยไปรองรับนะคะแทนที่หลายๆคนเนี่ยจะไปตื่นเต้นกับพืชผักอะไรของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูเนี่ยพืชผักสมุนไพรในประเทศไทยมีศักยภาพในเชิงป้องกันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยค่ะ

พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เ

0: เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: มีทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดที่ต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่มมันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมัน
0: น้อย
1: ตัวเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้านอ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนี่ย
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม
1: มันก็หอมค่ะหอม
0: มันจะได้หอมกว่า
1: ใช่
0: เนี่ยผู้เห็นนะตั้งแต่มานะแม่เอ๋ไม่ได้หยุดเลยนะแล้วเขาสั่งเมื่อกี้เห็นแบบต้มไก่บ้านเพิ่มอีกถ้วยนึงอีกจานนึงแปลว่าต้องเด็ดมากเลยนะ
1: ค่ะอร่อย
0: ไก่นุ่ม
1: ไก่นุ่ม
0: แล้วรสชาติล่ะมันเป็น
1: รสชาติดีค่ะ
0: ดีนี่คือ
1: ย่อมเยาว์อร่อย
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอ่อมปู
0: ถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

0: มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นน่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านัวๆหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอ๋บอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผู้คงคิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบนะครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นขลุกขลิกขลุกขลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากมากปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยหูอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งเป็นชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งแล้วก็ต้มไก่บ้าน50บาทเองถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขาดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้านนี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราแล้วจะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เรียกเด็ดเอตโร เรื่องเด็ดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแขมกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทำเป็นร่องน้ำแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทำอะไรได้บ้างติ
2: ก็หนึ่งคือจะมีหนึ่งคือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงลำไยมะพร้าวแล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก
1: ็คือหมายถึงว่าอย่างลำไยเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
2: เก็บได้แล้วครับผม
1: เนาะ
2: เก็บได้แล้ว
1: หูดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
2: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
1: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
2: แน
1: ่นแน่นมากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
2: พวงทองครับผม
1: พวงทองพวงทองนะคะอุ้ยล่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะแต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
2: แต่เนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: กรอบ
1: อ๋อเขามีหลายๆพวง
2: อ
1: ันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทองนะ
2: พวงทอง
1: ค่ะมาเป็นพวงเลยนี่หูลูกใหญ่มาก
2: ใช่
1: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
2: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลงโดยตรงครับผม
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
2: ใช่
1: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
2: ใช่
1: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
2: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
1: ้เนื้อกรอบมาก
2: ใช่ครับ
1: คือนี่คือลูกเขาและนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบ
2: อร่อย
1: หวานคือหวานแบบมันไม่ได้อู้แสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยมากและเม็ดเล็กด้วยอู้อย่างนี้มีถึงเดือนไหนเนี่ยกำลัง
2: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
1: ือ
2: น
1: กลางกุมภา
2: ประมาณกลางกุมภาปลายเดือนกุมภาประมาณเนี้ย
1: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าเขาจะแบบยังไง
2: อยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
2: ใช่ครับผม
1: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อพวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
3: ได้คร
1: ับคือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
3: แน
1: ่
3: น
1: ๆได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยแต่ยังเล็กเน
3: า
1: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะเก็บลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
2: ใช่
1: นะ เป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
2: มีกิมจูหงบักซือ
1: หงบักซือตัวนี้เป็นอะไรจ๊ะ
2: เป็นหงบักซือครับผม
1: ไส้แดง
2: ไส้แดง
1: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
2: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือหนึ่งไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
1: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ก้นขาวเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
2: เฉาะเลย
1: เฮ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะแต่พี่จะหนาไป
2: ไม่เอานิ้วนะ
1: ได้ขออีกทีขออีกทีทำไมแม่ลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
2: ครับครับ
1: ครับ
2: อร่อยหวาน
1: สดชื่นมาก
2: ทำ
1: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
2: ครบรส
1: ต้นนี้นี่ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
2: ได้ครับ
1: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
2: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
1: น้ำดอกไม้มัน
2: ใช
1: ่ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
2: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
1: ลูกใหญ่เนาะ
2: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับ
1: นี่มันจะโลแล้วไหมเนี่ย
2: ได้ครับประมาณโล
1: และอย่างนี้คือเขากินพอเป็นน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
2: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
1: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
2: มันใหญ่มาก
1: มาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหเป็นรถตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต้ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
1: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นท์ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
1: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เห็นมีแบบ
1: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
1: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
1: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยเหรอ
1: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
1: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไน
0: ต์จ้ะ
1: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
1: เป็นสีจากโกงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
1: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
1: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
1: ่
0: ราคาเท่าไหร
1: ่ 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเนี้ยใช้เวลานานไหม
1: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
1: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: อัน
1: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นด้วยสีธรรมชาติ
0: จ้ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลก็มีเอามาทำได
1: ้เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี้
0: อ๋อหร
1: ออันนี้จะเป็นคอตตอนอ
0: ันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ใช่ไหม980บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบประยุกต์ให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
1: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
1: วกางเกง450
0: โอเค
1: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
1: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยถ้าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
1: ก็คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเลแล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: ผืนนี้ราคาเท่าไหร่
1: ผืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
1: 450บาทอันนี้เป็นสีโกงกลางค่ะ
0: สีโกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
1: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโหนี่ก็สวยนะ
1: อันนี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็น

0: เป็นบาติกก
1: ็
0: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550บาทค่ะ
1: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
0: อันนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
1: สวยจริงๆอันนี้690
0: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้วสำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล
0: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
1: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก
0: ก็ได้ค่ะ
1: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเนาะ
0: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นท์ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
0: สีธรรมชาติค่ะ
1: ครับอย่างนี้ตัวเราเท่าไหร่ครับ
0: 450บาท
1: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
0: มีทุกไซส์ค่ะ
1: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
0: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค่ะ
1: หรอ
0: ตัวก็ทำค่ะ
1: จริงเหรอว่าตัวหนึ่งอย่างเงี้ย
0: ได้ค่ะ
1: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
0: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได
1: ้สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่ม่วง
0: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมืออย่างพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
1: อัน
0: นี้เป็นสีจากสีบาติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
1: ครับ
0: ใช้ได้สองด้าน
1: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
0: 450เหมือนกันค่ะ
1: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่ไหมคร
0: ับได
1: ้เพจเราชื่อว่าอะไรครับ
0: ปัญญาบาติกค่ะ
1: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณด้วยมากนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอเทโรได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวถามว่าพวกเราทุกคนเคยกินชาบูกันไหม
1: เคยค่ะ
0: ดีมากเคยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าเตาที่ใช้ในการต้มอาหารอะไรต่างๆที่เรากินในร้านเนี่ยมันทำงานยังไง
2: สงสัยค่ะ
1: สงสัย
0: สงสัยนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขปัญหากันว่าการทำงานที่อยู่เบื้องหลังเตาต้มชาบูนั้นทำงานอย่างไร
3: แหมคำถามแรกก็ชวนน้องๆ อยากรู้ขึ้นมาซะแล้วแต่ก่อนที่จะ

0: เรื่องเตาชาบูเราต้องมาทำการทดลองกันก่อน
1: เอาละครับสิ่งแรกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองอะไรกันแน่นอนทุกคนรู้จักนี่สิ่งนี้แม่เหล็กเนาะอาจจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่เหล็กมันเป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาไปเข้าใกล้อะไรที่มันเป็น

0: นี่อาจารย์ถามคำถามแรกก่อนเอ๊ะคิดว่ามันจะมีวิธีเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยที่ไม่ไปหาไอ้เจ้าแม่เหล็กที่เป็นอย่างเนี้ยได้ไหม
1: เอาเด็กๆงงกันเลยทีเดียวว่าแต่แล้วเราสามารถสร้างแม่เหล็กโดยไม่ใช้แม่เหล็กได้จริงเหรอครับอาจารย
2: ์ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ต้องซื้อ
0: ต้องซื้อโอเคก็ได้นะจ๊ะต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเราไปซื้อแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้เนาะแต่มีวิธีการอื่นไหมที่เราจะสามารถสร้างอะไรที่มันสามารถมาดูดคลิปหนีบกระดาษอย่างนี้ได้
2: ไม่ได้หรอคะ
0: เอาแหละเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาแสดงให้ดูว่ามันมีวิธีง่ายมากเลยเมื่อกี้เราเริ่มต้นเราคุยกันมาแล้วว่าเจ้าทองแดงนี้แน่นอนมันไม่ดูดอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าถ้าอาจารย์เอาถ่านนี่ถ่านนะถ่านไฟฉายเนา
2: ะ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์เอาด้านนึงเนี่ยไปจิ้มกับขั้วบวกของถ่านไฟฉายอย่างนี้นะเอาแหละแล้วอีกด้านนึงไปจิ้มกับขั้วลบของถ่านไฟฉายแน่นอนทุกคนรู้ว่ามันก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ในเส้นลวดถูกไหมแต่เรามองไม่เห็นหรอกเนาะเรามองไม่เห็นแต่สิ่งที่มันน่าแปลกใจดังต่อไปนี้ถ้าอาจารย์เอาเส้นลวดเนี้ยมาขดเป็นวงแล้วอาจารย์เอาปลายทั้งสองมาแตะกับถ่านไฟฉายก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลถูกไหมเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดมันจะ
2: จุ๊ยติด
0: ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาจารย์สามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า
1: ถ้าเรานำขดลวดทองแดงมาพันกับแท่งเหล็กแล้วเชื่อมต่อกับถ่านไฟฉายจะทำให้เกิดกระแสไฟไหลอยู่ในขดลวดทำให้เราสามารถสร้างแม่เหล็กได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเราลองดูกันว่าแล้วแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟได้หรือไม่ไปดูกันเลย
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนดูอันนี้ก่อนก่อนที่เราจะเชื่อมสายอะไรเนาะสังเกตไหมทุกคนเห็นสีทองแดงนี่ไหม
2: ค่ะ
0: เอาล่ะตอนนี้มันก็คล้ายๆกับไอ้เจ้าเส้นลวดที่เราเห็นมาเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่คราวนี้เห็นไหมว่าเขาพันไปไม่หมดเลยนะ
2: ค่ะ
0: เอาล่ะนั่นคือส่วนที่หนึ่งนะส่วนที่สองทุกคนเห็นแท่งตรงนี้ไม่ดำๆทั้งสองข้างเนาะแท่งดำๆสองแท่งนี้นั่นแหละก็คือแม่เหล็กอุปกรณ์ที่เราเห็นที่เป็นเข็มด้านขวาตรงนี้ตัวนี้จะทำหน้าที่วัดกระแสไฟฟ้านั่นหมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดที่เรามาเชื่อมต่อสีดำกับสีแดงเนี้ยเข็มจะกระดิกนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการไหลของกระแสอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะจิ้มขั้วสีแดงไปที่ปุ่มสีแดงนั่นเลยจิ้มสีดำเข้าไปเลยสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราทดลองก็คือง่ายๆเลยลองหมุนให้เจ้าขดลวดเนี้ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กอ่ะลองดูซิเข็มกระดิกไหม
2: ม
0: ัน
2: มาถึงตรงนี้
0: อ่ะหยุดหมุน
2: กลับมาเป็นเหมือนเด
0: ิ
2: ม
0: ลองหมุน
2: หมุนเร็วๆเลย
0: สิ่งที่พวกเราทุกคนสังเกตไหมตอนที่เราหมุนช้าๆเข็มมันตีไปนิดเดียวเนาะสังเกตไหม
2: ค่ะ
0: แต่พอดันรีบหมุนเข็มมันไปไกลขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: เกือบจะไปยิ
0: งนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะอันนี้อาจารย์ไม่ต้องใส่กระแสไฟฟ้าไปมันก็เป็นแม่เหล็กของมันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำเมื่อสักครู่นี่คือเราสร้างแม่เหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าส่วนการทดลองนี้อาจารย์ทำกลับกันอาจารย์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแทนทุกคนเห็นเนาะว่ามันสัมพันธ์ทั้งขาไปและขากลับใช่แล้วแม่เหล็กเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กได
1: ้การนี้จะเห็นได้ว่าแม่เหล็กสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เช่นกันถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเยอะๆเร็วๆก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากตามไปด้วย
0: การทดลองถัดมาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความร้อนอันที่หนึ่งคือต้องระวังก่อนอย่าไปแตะอะไรด้วยมือซึ่งไส้หลอดตัวนี้มันก็คือเส้นลวดนั่นแหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าดูในที่นี้คือแน่นอนเราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ทันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามสังเกตคือแน่นอนทุกคนรู้ว่าทันทีที่อาจารย์เปิดปุ๊บไฟมันต้องติดแน่ๆแต่เดี๋ยวทุกคนลองสังเกตว่าเปิดแล้วมีอย่างอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลองเปิดไฟกันเลยถ้า าจารย์ค่อยๆเอามือเข้าไปใกล้ๆไม่ต้องอย่าจับนะอย่าจับนะเอาแค่ใกล้ๆนะทุกคนจะรู้สึกว่ามันอุ่นๆอ่ะลองเอามามือมาใกล้ๆไหม

0: ่นมาก
1: อย่าโดนนะ
0: ร้อนจะตายแล
2: ้
0: ว
2: โถน้องบอสยังไม่ทันโดนเลยเล่นใหญ่เลยนะ
0: ทำไมมันถึงเกิดความร้อนเหรอคะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวดหรือในตัวนำอะไรก็ตามมันจะทำให้เกิดความร้อนนั่นเองและนี่เป็นสาเหตุที่ทุกคนสังเกตไหมเราใช้มือถือเวลาเราชาร์จมือถือเอ่ยเวลาใช้มือถือเวลาคุณมันจะอุ่นๆเลยใช่ไหมนั่นแหละเพราะมือถือก็ต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลเหมือนกัน
0: อาจารย์คะแล้วอันนี้เกี่ยวกับชาบูยังไงคะ
1: โอ้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยพยายามจะรวมเอาไอ้สิ่งที่เราทำการทดลองเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยเนาะไปอธิบายถึงการทำงานของเตาชาบูกันนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เอ๊แต่ตอนนี้ทุกคนรู้สึกอะไรเหมือนอาจารย์ไหม
0: ห
1: ิวไหมรู้สึกหิวกันแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปกินชาบูกันเลยดีไหม
0: ดีค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันเลยตอนนี้เรากำลังอยู่ที
0: ่ร้านชาบู
1: หิวกันยัง
0: หิวแล้วอ่ะ
1: เพิ่งกินอะไรมาไม่ใช่เหรอเอาล่ะ
0: ไม่ได้กินเลยมาเลยค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โอเคแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราอยู่ในรายการเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่การกินแน่ๆอาจารย์ขอถามก่อนว่าเอ๊ะตอนที่เราทำการทดลองกันเนี่ยพวกเราจำได้ไหมเราทำการทดลองอะไรกันบ้างอ่ะไหนเอาออกกันก่อน
0: เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นแม่เหล็ก
1: ไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กไอริน
0: เราได้รู้ว่าไฟฟ้ามันเกิดจากอะไรด้วย
1: โอเค
0: เราได้รู้ถึงไฟฟ้าที่เข้าถึงให้มันกลายเป็นแม่เหล็กที่ดูดคลิปขึ้นมาได
1: ้ดีมากโอเคแม่ทุกคนยังจำได้เนาะการทดลองที่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำกันเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้เจ้าเตาเนี่ยที่เรามากินเนี่ยมันทำให้ไอ้เจ้าน้ำในหม้อเอ่ยอะไรมันเดือดเนี่ยมันทำงานได้ยังไง
0: มันร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
1: โอเคแต่มันมีอะไรลึกซึ้งซ่อนไปมากกว่าไฟฟ้าไหมโอ้โหดีมากเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าจะมีการทดลองอะไรสนุกๆมาลองกัน
0: ค่ะ
2: เอาละสิการทดลองมาอีกแล้วแล้วน้ำในหม้อจะเดือดได้ยังไงเด็กๆอยากรู้กันแล้วละสิ
1: คราวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เตาธรรมดาเลยนะอาจารย์เปิดธรรมดาเลยเราก็รอสักครู่
0: เรา
1: ก็
0: ร
1: อส
0: ัก
1: คร
0: ู
1: ่ยังไม่กินเพราะตอนนี้มีแต่น้ำเปล่ากินน้ำเปล่าไปก่อนแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทันทีที่เราเปิดเตารอสักพักหนึ่ง
0: ม
1: ันก็จะค่อยๆร้อนน้ำก็จะค่อยๆเดือดถูกไหม
0: ถูก
1: คราวนี้สิ่งที่อาจารย์สงสัยเหลือเกินคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกับเตานี้ไหม
0: เหล็กค่ะ
3: เหล็ก
0: เหล
3: ็
0: ก
1: อลูมิเนียมมีอะไรอีกมีอะไรอีก
0: ของแข็ง
1: ของแข็งโอ้เอาแคบกว่านี้นิดนึงได้ไหม
0: อโลหะ
1: โลโอ้โอเคโลหะ
0: ทองแดง
1: ทองแดงมีอะไรอีก
0: ทองเงิน
2: ฮะน้องบอสทองเงินไม่มีนะ
1: เอาล่ะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคราวนี้อาจารย์มีคำถามก่อนสมมุติว่าอาจารย์เอาน้ำเนี่ยมาหยดลงบนผิวเตาเลยพวกเราคิดว่าน้ำจะเดือดไหม
0: เดือดค่ะ
1: เดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าว่ามันเดือดหรือไม่เดือด
0: เฮ้ยไม่เดือดค่ะ
1: ทำไมอ่ะเปลี่ยนใจ
0: ไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมบอสเปลี่ยนใจนะ
1: ดีมากเดี๋ยวรู้กันว่าจะเดือดหรือไม่เดือด
0: ที่หนูว่าเดือดเพราะว่าเตามันร้อน
1: เอาล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพิสูจน์ด้วยการทดลองกัน
2: มาดูกันครับอาจารย์ตักน้ำหยดไว้ที่ข้างเตาแล้วทีนี้น้ำที่หยดจะเดือดหรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่าจะเดือดหรือไม่เดือดครับ
1: ตอนนี้สังเกตน้ำในหม้อเป็นไงครับ
0: เด
1: ือ
0: ด
1: เริ่มเดือดแล้วแต่สังเกตน้ำที่อยู่ด้านนอก
0: ไม
1: ่
0: เด
1: ือ
0: ด
1: ไม่เดือดเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี
0: ้หรือว่ามันไม่เดือดคะ
1: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ใครตอบว่าเดือดบ้างแหมสังเกตน้องว่าไม่เดือดนั้นถึงเรารอไปอีกสักพักใหญ่ๆสังเกตน้ำในหม้อก็เดือดเอาเดือดเอาเนี่ยเนาะแต่ด้านนอกไม่เดือด
0: ไม่เดือดแล้ว
1: เอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องหาคำตอบกันต่อไปแล้วว่าเอ๊ะทำไม
0: ค่ะ
2: เอ๊ะทำไมน้ำไม่เดือดล่ะครับอาจารย์เตามันก็ร้อนนะครับ
1: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คืออาจารย์จะมีน้ำอยู่ในช้อนอยู่นะ
0: ค่ะ
1: คำถามคือถ้าอาจารย์เอาช้อนไปวางไว้ใกล้ๆคิดว่าน้ำที่อยู่ในช้อนจะเดือดหรือไม่
0: เด
1: ือ
0: ดไม่เดือดคร
2: ับ นี่มั่นใจมากเลยนะครับน้องบอส
1: อาจารย์จะแย่เข้าไปใกล้ๆนะทุกคนดูที่ช้อนนะตอนนี้แน่นอนน้ำในเตานี่เดือดปุดปัดปุดปัดเลยนะ
0: ไม่เดือดแน่นอน
1: เอาล่ะลองดู
0: ไม่เดือดแน่นอน

0: มาลุ้นกันครับว่าครั้งนี้น้ำในช้อนจะเดือดหรือไม
1: ่เริ่มมีควัน
2: ออกมาแล้วสังเกตไหม
3: เริ่มมีฟองอากาศด้วยค่ะ
2: เอาละ
3: ไม่เริ่มมีแล้วครับมาของอันนี้ค
2: ่
3: ะ
2: ดูดีๆน้องบอสดูดีๆ
3: เด
2: ือ
3: ดแล้วเดือด
2: มาแล้วไหมมาแล้วไหม
3: มาแล้วค่ะ
4: มาพี่เด้อ
5: เดือดจริงๆด้วย
2: เดือดจริงๆเน
5: า
2: ะ
5: แต่ทำไมถึงเดือดนะคะ
2: เอาแหละนั่นคือคำถามต่อไปของอาจารย์แหละคิดว่าทำไมตอนที่มีน้ำเปล่าๆมันไม่เดือดแต่พอมันมีช้อนอยู่ทำไมถึงเดือดเพราะช้อนก็ทำหน้าที่เหมือนเตานั่นเอง
0: เนื่องจากช้อนมีส่วนประกอบของเหล็กจึงสามารถเกิดความร้อนจากแม่เหล็กได
2: ้มีวัสดุหลากหลายประเภทมาให้พวกเราทุกคนเดากันว่าถ้าอาจารย์อยากจะใช้วัสดุอื่นแทนที่ที่จะเป็นช้อนคิดว่าอันไหนจะทำให้น้ำเดือดได้เหมือนกันวัสดุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้มีอันที่หนึ่งอาจารย์เอาทองแดงมีอันถัดมาดีบุกถัดมามีตะกั่วแล้วอันสุดท้ายง่ายสุดเลยนี้กระดาษสิ่งที่อยากจะทำก็คืออาจารย์จะเอาเหมือนเดิมนะนี่อาจารย์ตักน้ำขึ้นมานิดนึงเห็นไหมตอนนี้น้ำในช้อนก็มีร้อนๆ นิดหน่อยเนา
3: ะ
2: อาจารย์จะวางกระดาษไปบนนี้เลยน
3: ะ
2: แล้วอาจารย์จะเอาน้ำส่วนหนึ่ง
3: เทลงไป
2: ครึ่งนึงแล้วกันแล้วแบ่งกันและอีกครึ่งนึงอาจารย์ยังให้ช้อนอยู่โอเคไหม
3: แต่หนูว่านะคะ
2: จ้ะ
3: กระดาษนี้ไม่เดือดแน่เลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะ
0: คราวนี้มาลองดูกันบ้างว่าถ้าใช้กระดาษจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
3: ่
2: โอ้สังเกตไหม
6: เริ่มเดือดแล้วแต่ว่ากระดาษ
2: เหมือนเดิมเนาะเราก็เริ่มเห็นน้ำในช้อนเดือดเน
3: า
2: ะแต่สังเกตน้ำที่อยู่บนผิวกระดาษเป็นยังไง
3: ไม่เดือด
2: เลยแสดงว่ากระดาษนี่ไม่ช่วยให้น้ำร้อนขึ้นได้เลยถูกไหมเอาแหละนั้นทุกคนเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันนี้กับทองแดงบ้างใครคิดว่าเดือด
3: หน
2: ูเอาล่ะใครคิดว่าไม่เดือด
0: กระดาษไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเปลี่ยนมาลองเป็นทองแดงน้องๆทางบ้านลองทายกันมาครับว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือด
2: เอาละครับ
3: ทำไมนู
2: ่สังเกตเลยไหมว่ามาแล้วน้ำในช้อนสแตนเลสเราเริ่มมีฟองอีกแล้ว
3: อยากรู้อย่างนึงค่ะ
2: ค่ะ
3: ทำไมเหล็กมันแข็งเท่ากันแต่ทำไมในนี้มันเดือดก่อน
2: ใ
3: ช่ค่ะแล้วอันนี้มันก็เป็นเหล
6: ็ก
3: ชน
6: ิ
3: ดนึงค่ะ
2: มันเป็นโลหะเป็นโลหะ
6: เหล็กก็เป็นโลหะทำไม
2: เหล็กก็เป็นโลหะอีกประเภทนึงแต่ถือว่าเป็นโลหะคนละประเภทกันนะนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่ในช้อนสแตนเลสเริ่มมีปุดๆอีกแล้วเนาะจะเดือดแล้วในขณะที่น้ำที่อยู่บนผิวทองแดงไม่รู้สึกอะไรเลย
3: รู้สึกอะไรเลยค่ะ
2: ตกรอบ
0: ทองแดงก็ไม่ได้ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแผ่นดีบุกดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
3: อันนี้อ่ะ
2: ครับ
3: มันจะเดือดไหมล่ะครับในเมื่ออันที่ผ่านมามันไม่เดือด
2: ก็ต้องลองใช่ไหมครับ
3: หนูว่าอันนี้เดือดแน่นอนเลย
2: เอาล่ะ
3: เพราะว่าเดือดแน่นอน
2: เดือดแน่นอน
6: ไม่น่าจะเดือด
2: เอาล่ะ
3: ปิดอย่าเปลี่ยนคำตอบนะ
2: งั้นอาจารย์ก็จะลองทำเหมือนเดิมเนาะจะเห็นได้ว่าน้ำที่อยู่บนช้อนเริ่มจะเดือดอีกแล้ว
3: เอบีบุกยัง
2: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในขณะที่น้ำในช้อนเดือดแล้วสรุปไม่เวิร์กเอาล่ะเรามาดูอันสุดท้ายที่เรามีกันอยู่ก็คือ
3: ตะกั่ว
2: ได้แน่ๆใช่ไหม
0: ดีบุกก็ไม่ทำให้น้ำเดือดเช่นกันครับยังเหลืออีกอย่างสุดท้ายมาลุ้นกันครับว่าแผ่นตะกั่วจะทำให้น้ำเดือดหรือไม
2: ่ตะกั่วกับน้ำที่อยู่ในช้อน
3: คิดว่าเดือดแน่นอน
2: เดือดแน่ใช่ไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะทุกคน
3: อันนี้มันเริ่มจะเดือดแล้ว
2: เหมือนเดิมแน่นอนน้ำในช้อน
3: ปุด
2: ปุดแน่แน่สังเกตอะไรไหมตอนนี้
3: ตรง
2: น้ำที่ช้อนเดือดอีกแล้วแต่น้ำที่อยู่บนตะกั่วไม่รู้สึกอะไรเลย
0: โถตะกั่วก็ไม่ประสบผลสำเร็จน้ำไม่เดือดเช่นกัน
6: ตอนแรกคิดว่าตะกั่วมันจะทำให้น้ำเดือดได้ค่ะน่าจะมีความร้อนเข้าไปแต่ทำไม่ได้ค่ะ
2: เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วว่าวัสดุหลายๆอย่างไม่ช่วยให้น้ำเดือดได้ยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งที่ใช้ได้แน่ๆคือ
3: เหล็ก
2: นั่นแหละเพราะฉะนั้น

0: ุดท้ายที่อาจารย์สามารถทำให้พวกเราทุกคนเห็นได้เลยก็คืออาจารย์สามารถเอาทิชชู่วางเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์เอาทิชชู่วางคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหม
1: ไม่เกิด
0: เพราะมันก็เหมือนกระดาษ
1: เพราะว่ามัน
2: แล้วอ
1: ี
2: กอย่างมันเป็นตัวซับน้ำด้วยมันไม
0: ่
2: สามารถ
0: ใช่ซับน้ำด้วย
3: ตอนแรกที่หนูเห็นนะคะหนูนึกว่าแผ่นที่จะร้อนนะคะจะเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ตะกั่วค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารของการเป็นเหล็กค่ะ
4: หนูคิดว่าน้ำเดือดได้เพราะว่าไฟฟ้าข้างในนำความร้อนขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่เป็นหม้อเนี่ยเป็นเหล็กค่ะก็เลยนำความร้อนไปสู่น้ำอีกทีนึงค่ะ
0: เอาแหละเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ตอนที่หม้อกำลังร้อนๆเลยเนี่ยน
1: ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอาจารย์เอามือไปวางไว้ข้างๆแทนพวกเราคิดว่ามืออาจารย์จะเป็นยังไง
1: รั่วค่ะ
2: รั่วค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์จะเอามืออาจารย์เนี่ยลองเลยนะ

0: อะไรฉันจะสังเกตได้ว่าอาจารย์สามารถเอามือวางไว้บนนี้ได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆ
1: เพราะว่าม
0: ืออาจารย์ไม่มี
1: ส่วนประกอบ
0: ไม่มีส่วนประกอบของเหล็กเพราะฉะนั้นถ้าเราแตะที่บริเวณเตาเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแค่อุ่นๆเฉยๆแต่ความอุ่นนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากการถ่ายเทพลังงานของแม่เหล็กหรืออะไรหรอกแต่มันมาจากการที่เตาเนี่ยแหละมันร้อนไปแล้วแล้วมันก็เลยกลับมาทำให้เจ้าผิวของเตาเนี่ยมันร้อนอีกที
2: สมัยก่อนจริงๆก็คิดว่าความร้อนค่ะแต่จริงๆคิดว่าถ้ามือแตะก็คือร้อนด้วยแต่เพิ่งรู้ว่าเหล็กเป็นตัวนำพาค่ะ
3: ก็รู้แล้วครับทำยังไงให้พวกเรารู้ได้ว่าในนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
0: ถ้าอย่างนั้นต้องแงะกันเลยดีไหม
3: ดีค่ะ
4: มาทำเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูไส้ในเลยแล้วดูซิว่ามันเหมือนหรือต่างกับที่เราทำการทดลองกันเมื่อตะกี้โอเคไหมเดี๋ยวคงลุยเลย
5: ฮะอาจารย์จะรื้อให้ดูเลยเหรอครับอยากเห็นจังเลยว่าข้างในมีอะไร
0: อาจารย์ลองถามกันเลยคิดว่าหลังจากที่เราเปิดออกมาแล้วเนี่ยข้างในเตาน่าจะมีอะไร
3: แม่เหล็ก
0: โอ้แม่เหล็กเลย
3: ว่าครับมีสายไฟครับ
0: สายไฟ
3: แผงวงจรค
0: ่ะแผงวงจรเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันแล้วว่าเอแผงวงจรเอ่ยมีแม่เหล็กเอ่ยมีสายไฟเดี๋ยวดูซิว่ามันจะมีอะไรในนี้บ้าง
3: บูนะคะอาจารย์ไขน็อตแล้วก็อาจารย์ก็เปิดออกมามีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแผนวงจรแล้วก็มีแม่เหล็กเครื่องปั่นระบายความร้อนสายไฟมีหมดเลยครับ
0: ที่พวกเราทุกคนตอบมานี่ถูกหมดเลย
3: แล้วแม่เหล็กคะ
0: คราวนี้คำถามคือเมื่อกี้มีคนบอกว่ามีแม่เหล็กอยู่ในนี
3: ้
0: เพราะชื่อมันก็เป็นแม่เหล็กเนา
3: ะ
0: คำถามแม่เหล็กอยู่ไหนในไหน
3: น
0: ี
3: ่มันเส้นลวดน
0: ี
3: ่อ๋ออยู่ในนี้แน่นอนเลยค่ะ
1: ในนี้ค่ะ
0: ทุกคนลองย้อนกลับไปนึกถึงการทดลองที่เราทำมาคุ้นๆไหมเราสามารถสร้างแม่เหล็กได้จาก
3: ไฟฟ้า
4: แสดงว่ามันต้องมาจากไฟฟ้าแน่เลยค่ะ
0: ถูกต้องกว่าที่เราจะทำให้มันดูดคลิปหนีบกระดาษได้เราต้องทำยังไงก่อนโดยการ
3: เอาไฟฉาย
4: ไฟ
0: ไม่ใช่
3: ไฟฉาย
4: เอาถ่านไฟฉาย
0: มีถ่านไฟฉายแล้วมีเส้นลวด
4: เรามาต่อพวก
0: แล้วเราทำยังไงกับเส้นลวด
3: เอาถ่านไฟฉาย
4: ถ่าน
3: แบบ
4: ไม
3: ่
4: ม้วน
3: เอามาบอก
4: เอามาม้วนกับคนล
0: บนั่นแหละเราต้องเอามันมาม้วนแล้วทุกคนเห็นขดลวดนี้ไหม
3: เห็นครับ
0: ที่ม้วนมันวงเต็มไปหมด
4: แล้ว
0: มัน
4: อยู่ข้างล่างมั้ยคะ
0: ทั้งวงนี้เลยนี่แหละคือวงขดลวดแล้วแม่เหล็กนี่แหละเกิดจากเมื่ออาจารย์ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาใน

0: ี่ยวกับได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสไฟฟ้าสามารถสร้างความร้อนได้ด้วยค่ะแล้วก็วงจรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปเป็นแม่เหล็กได้แล้วก็แม่เหล็กไปเป็นไฟฟ้าได้ไฟฟ้ามีเมื่อไหร่ก็ต้องมีความร้อน

0: แล้วก็เหล็กเป็นตัวนำพาความร้อนค่ะ
1: สำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้เรียนรู้กับชาบูรู้ถึงไส้ของพวกเราทุกคนและแน่นอนว่าความรู้เหล่านี้ยังมีอีกกับรายการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วขอสวัสดีทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมบูธกิจธรรมขาวแจ้งนะครับแล้วทุกคนก็อยู่กับผมในวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase นะครับซึ่งเป็นวิดีโอสอนโปรแกรม Cubase ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทำงานได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งมีชื่อตอนว่า Cubase Beginner Class Start to Finish นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะเกี่ยวข้องตั้งแต่แบบตั้งค่าต่างๆจนถึงทำเพลงไปจนถึง Mix และ Mastering เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ EP ที่1นะครับก็คือ CubaseOptimize Setup ก็คือการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase นั่นเองนะครับสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักโปรแกรม Cubase เลยเนี่ยเปิดหน้าต่างมาเนี่ยนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีแท็บต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับไม่รู้จะตั้งค่ายังไงเสียงออกตรงไหนโปรเจกต์ของมันคืออะไรโฟลเดอร์จะเอาเก็บงานไว้ที่ไหนนะครับกดเพลย์แล้วไม่ยอมกลับไปที่ที่เดิมเริ่มต้นอย่างไรทุกคนที่งงกับมันอยู่นะครับ EP ที่1นี้อธิบายทั้งหมดเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆของโปรแกรม Cubase เลยนะครับว่ามีตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้าง Edit ตรงไหนเปลี่ยนสีอย่างไรการตั้งค่าเบื้องต้นทั้งหมดก็จะอธิบายใน EP ที่1นี้นะครับ Cubase Optimize Setup ครับไปลุยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเจอกันใน EP ที่1นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องการตั้งค่าต่างๆนั่นเองนะครับในขณะที่บันทึกวิดีโอการสอนเนี่ยครับเราก็มีข่าวใหญ่ก็คือ Cubase เราก็จะได้เรียนรู้ Cubase เวอร์ชั่น13กันเลยนะครับจะได้ไม่เค้าเรียกว่าไม่ตกเทรนด์นะครับโอเคเราไปดูกันใน EP ที่1นี้ก็เรื่องการตั้งค่านะครับ12กับ13เนี่ย Cubase เวอร์ชั่น12กับ13เนี่ยมีบางอย่างที่อยู่คนละที่แล้วแน่ๆนะครับแต่หลายสิ่งหลายอย่างก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเราไปดูฟังก์ชันแรกกันก่อนสำหรับบางคนที่เข้ามาดูนะครับCubase ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มต้นเลยเนี่ยก็ดูไปพร้อมกันได้นะครับสำหรับใครที่ทำ Cubase เป็นแล้วนะครับก็เอาไว้ทบทวนกันว่าเอ๊ะบางอย่างอาจจะหลงลืมไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเราไปดูกันที่เดิมครับไฟล์เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเซฟแอสเซฟอะไรอยู่ตรงนี้หมดตรงคำว่า edit นะครับใครที่คุ้นเคยกับโปรแกรม Cubase แล้วก็ลองมาดูตรง preference เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเช่นบางอย่างเนี่ยจะไปอยู่ที่ transport

นะครับแพแนลมากกว่านะครับมีบางอย่างย้ายไปอยู่ตรงนี้นะครับมีบางอย่างย้ายไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับส่วนการเปลี่ยนสีต่างๆจะ enable record on selected tag ต่างๆยังอยู่ที่เดิมครับอย่างเช่นนะครับการกดลงไปที่ MIDI เนี่ยแล้วจะให้record ปุ่ม record อันนี้มันอนุญาตใช้งานได้เลยเนี่ยทำยังไงนะเอ๊ะทำไมมันหายไปยังอยู่ที่เดิมครับเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับกด preference แล้วกดคำว่า enable record on selected MIDI track ปุ๊บกด apply นะครับเนี่ยผมมาติ๊กปั๊บมันก็จะเห็นฮะมันก็มีสีแดงอนุญาตบน track MIDI นะครับใครที่ไม่ชอบก็ไปเอาออกนะครับจาก preference เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างใน preference ยังเหมือนเดิมใครจะตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase สีเป็นอย่างไรจะให้ซูมเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่น Editors อันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือ Double Click Open Editor in a Window เลยคืออะไรคือการคลิกเวฟขึ้นมาปั๊บแล้วเป็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับก็ยังตั้งอยู่ที่ Preference เหมือนเดิมนะครับสีต่างๆคอร์ดต่างๆนะครับการเซฟนะฮะอยู่ใน General ก็สามารถอนุญาตให้ใช้ High Display ได้ Display ที่เป็นแบบ 4K 2K ก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับออโต้เซฟที่เท่าไหร่นะครับ Maximum ไว้ที่15ครั้งแล้วก็ออโต้เซฟทุกๆ10นาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังอยู่ที่เดิมทั้งหมดนะครับสี Color ต่างๆอยู่ที่ Preference ทั้งหมดนะครับนี่คือส่วนแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะใช้โปรแกรม Cubase ควรจะไปดูตรงนี้คือ Edit และ Preferencenะครับ preference ตรงนี้นะครับโอเคต่อไปโปรเจกต์ก็ธรรมดาครับในโปรเจกต์นี้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้าใจคำว่าโปรเจกต์เซตอัพโปรเจกต์เซตอัพก็คือเราจะไปเซตอัพค่าต่างๆของโปรแกรม Cubase ในการที่จะบันทึกในการที่จะทำงานเรียกว่าโปรเจกต์เซตอัพเข้าได้2ทางด้วยกันคือโปรเจกต์เซตอัพนะครับหรือกดชิป S นะครับชิป S กดชิป Sก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะกดตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงขอบนี้เลยนะครับกดมาปั๊บก็จะขึ้นหน้าโปรเจกต์เซตอัพให้เราเช่นเดียวกันนี่ครับตรงนี้นะครับฟอร์แมตมันก็จะขึ้นเหมือนกันแต่แถบตรงนี้เนี่ยแถบต่างๆเหล่านี้นะครับมันสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวเราไปว่ากันแต่เราดูที่โปรเจกต์เซตอัพก่อนย้ำกันอีกทีครับเข้าที่โปรเจกต์ setup แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นชิป S แบบนี้ก็ได้หรือจะมาติ๊กตรงนี้ครับ record format พวกแล้วก็จะขึ้นเป็นอันนี้มาให้เรามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคำว่า project start time นะครับว่าจะให้มัน start ที่ไหร่มี frame rate มี record file format ว่าเราจะอัดที่ sample rate เท่าไหร่ bit depth เท่าไหร่record file type เป็นอะไรนะครับใส่ชื่อผู้แต่งชื่อบริษัทอะไรได้หมดแพนรอนะครับตามนี้เลยนะครับก็เป็นการตั้งค่าโปรเจกต์นะครับเป็นการตั้งค่าโปรเจกต์ของ Cubase นั่นเองนะครับโอเคต่อไปครับมันคือพื้นที่ต่างๆในการทำงานของหน้านี้บางคนอาจจะเรียกว่า workspace บางคนอาจจะเรียกว่า arrange view ก็ได้ไม่ผิดนะครับหน้าแรกของการทำงาน Cubase นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมย้ายตัวเองไปอยู่ทางมุมจออีกด้านนึงก่อนนะครับเพราะว่าจะได้อธิบายกันสะดวกนะครับโอเคเราไปดูกันครับตรงข้างบนเนี่ยครับด้านซ้ายเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยครับมันตั้งค่าได้หมดแม้กระทั่งด้านล่างนี่ก็ตั้งค่าได้นะครับเพราะเรามีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า setup window layout นะครับ setup window layout คือหน้าต่างต่างๆในหน้าเนี้ยของ Cubase เนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้หมดเช่นนะครับลองดูนะครับทางด้าน left zone หรือซ้ายมือทางนี้นะครับเรียกว่า inspector ทางนี้บ่งบอกรายละเอียดต่างๆของ track เนี่ยก็ปิดได้นะครับปิดปุ๊บเห็นไหมฮะหายไปเลยนะครับหรือทางด้านขวานี้ที่เรามีทั้ง VSTI มีทั้ง media ในการหาลูปหา preset ต่างๆของโปรแกรม control room ของโปรแกรมและ meter ของโปรแกรมเนี่ยเราอยากให้พื้นที่มันเยอะเช่นคนที่ใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีพื้นที่แค่หน้าจอเดียวอยากจะได้พื้นที่กว้างๆแล้วก็ปิดขวามือนี้ไปได้เห็นไหมครับเราได้ที่เพิ่มพื้นหรือปิดทั้งขวาและซ้ายแบบนี้นะครับปุ๊บเนี่ยได้พื้นที่การทำงานเยอะขึ้นมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า left zone right zone ข้างล่างนี่นะครับสามารถเปิดได้อีกนะครับเขาเรียกว่า lower zone เอ
ห็นไหมเปิดมาก็จะเป็นมิกเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีดิเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแซมเปิลคอนโทรลเป็นมิดี้รีโมทหรือคอร์ดแพดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าโลเวอร์โซนเราก็ปิดเปิดได้ทั้งหมดนะครับหน้าต่างต่างๆที่เกิดขึ้นฟังก์ชันต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถปิดเปิดได้ทั้งหมดอยู่ที่ Setup Window Layout นะครับจะเห็นได้ว่าเล็บโซนนะครับไรฟ์โซนนะครับปิดได้หมด Status Line เห็นไหมฮะ Info Line หรือ Transport Bar ด้านล่างนี้ปิดปึ๊บได้หมดเลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เองทั้งหมดนะครับแต่ผมก็จะเปิดไว้บางอย่างเพื่อสะดวกในการทำงานนะครับส่วนในเวอร์ชัน13นี้นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับในเวอร์ชัน13นี้เนี่ยมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเพิ่มความสะดวกในการทำงานของเราก็คือเรียกว่า Channel นี่เห็นไหมครับ Channelอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับเปิดได้เรียกว่า channel แล้วเราก็สามารถที่จะ edit ใส่เอฟเฟคต่างๆลงบน channel ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ชื่อของมันนะครับเห็นไหมฮะเราสามารถเปิดแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตาม track ที่เราเลือกนะครับเรียกว่า channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้นะครับด้านบนนี้ตรงนี้ด้านบนนี้นะครับอีกทีนึงย้ำอีกทีนึงผมย้ายตัวเองลงมานะครับนิดนึงให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะครับ Channel คืออะไร Channel คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับนี่ทางด้านนี้นะครับเรียกว่า Channel สามารถปิดเปิดได้ที่ตรงนี้ครับปิดเปิดเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้เรียกว่า Channel ก็สะดวกขึ้นครับเช่นผมเลือก Channel กีตาร์อันนี้ก็เจอเลยนะครับสามารถจะ EQ ได้เลยตรงนี้ก็ง่ายมากใส่เอฟเฟกต์อะไรไปสามารถดูได้เซนอะไรไปสามารถดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ฟังก์ชันนะครับในการตั้งค่าต่างๆใน EP ที่1นี้นะครับอย่าลืมนะครับมันตั้งค่าได้ตามที่เราอยากจะทำงานนะครับสะดวกกับเรานะครับตั้งได้หมดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมครับย้ำอีกทีนึงใน preference นะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับใน studio setup นะครับหรือ project setup ยังอยู่ที่เดิมนะครับสามารถติ๊กได้เท่านี้โอเคต่อไปเมื่อสักครู่นี้ผมพูดแล้ว sound card ที่เราเสียบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเสียบต่างๆตั้งค่าตรงไหนกันแน่นะก็อยู่ที่คำว่า studio ครับและอยู่ที่คำว่า studio setup หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ studio setup จะบ่งบอกรายละเอียดต่างๆของการตั้งค่าบน Cubase เลยนะครับทางขวามือเรียกว่า Audio System นะครับ Audio System นะเมื่อเราเลือกหัวข้อทางด้านซ้ายปั๊บทางขวาก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆให้เราปรับสามารถที่จะเลือก Sound Card หรือว่า Audio Interface ที่เราเสียบไว้เป็นยี่ห้อใดก็ติ๊กให้ถูกที่ตรงนี้นะครับ ASIO Driver เป็นอะไรแล้วก็จะตามมาด้วยยี่ห้อAudio Interface รุ่นของ Audio Interface นั้นๆที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปปรับค่าต่างๆได้ Direct Monitoring หรือไม่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับค่า Advanced Option นะครับเราทำงานอยู่บนนะครับOS หรือว่าระบบปฏิบัติการแบบ64บิตแล้วเราก็เลือกไปที่64บิต Floating Point นะครับแล้วก็เป็น Processing Precision นะครับก็เลือกเป็นActivity Processing เพราะว่าทุกวันนี้เราใช้ CPU ในการทำงานแบบมัลติ processing อยู่แล้วนะครับโอเค Activate ASIO Guard นะครับแล้วก็มีเรื่องของ Adjust Record Latency นะครับก็อยู่ใน Audio System ทั้งหมดจำไว้นะครับเราเลือกทางซ้ายเจอข้อมูลทางขวาเห็นไหมฮะ MIDI Port เจออะไรผมต่ออะไรไว้บ้างSteinberg SKI Remote สามารถใช้กับ iPad ได้นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างที่ต่อไว้ก็จะขึ้นอยู่ที่ตรงนี้หมดอันนี้เรียกว่า Studio Setup สำหรับบางคนที่มี Audio Interface ที่ปรับค่าต่างๆได้นะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่ Studio Setup และเข้าหัวข้อว่า Audio Hardware Setup ก็จะเจอนะครับว่า Sound Card หรือ Audio Interface ตัวนั้นมีฟังก์ชันอะไรที่ปรับอยู่บน Cubase ได้เลยเรียกว่า Hardware Setup อย่างตัวนี้ก็จะเจอเลยว่าเขาคือSound Card หรือ Audio Interface รุ่น URRT2 นะครับสามารถที่จะกด Loopback ได้เลยสามารถที่จะมี Reverb ได้เลยตรงนี้สำหรับ Sound Card บางยี่ห้อ Audio Interface บางยี่ห้อก็ปรับบน Cubase ได้เลยนะครับเป็นแบบนั้นแต่สำหรับบางคนที่จะปรับค่าต่างๆนะครับ

บน Cubase นะครับและ Soundcard นั้นจะต้องปรับค่าอย่างไรก็เข้าที่ Studio Setup นะครับเมื่อเจอ Audio System ของตัวเองแล้วนะครับเข้ามาที่ Driver ของ Soundcard ตัวเองจะมีคำว่า Control Panel เราก็กดนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นการตั้งค่าต่างๆของ Soundcard Driver ของ Soundcard อันนี้ก็จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นอะไร Sample Rate ตั้งอยู่เท่าไหร่ ASIO มีค่าเท่าไหร่ Latency มีค่าเท่าไหร่นะครับตามนี้ก็จะแล้วแต่ว่าทุกคนมี Soundcard เป็นรุ่นไหน Audio Interface เป็นรุ่นไหนนะครับก็นี่ก็คือการตั้งค่าในเบื้องต้นนะครับหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญคือ Transport ครับTransport ในเวอร์ชัน13เนี่ย Transport จะมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าจะมีทั้ง Transport Command นะครับ Transport Command ก็เป็นแบบนี้เรากดสามารถกด F2 ขึ้นมาได้นี่ Transport Command นี่มันเป็น F2 ก็จะเป็น Transport Panel ซึ่งเราสามารถติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กตรง Transport Bar ตรงนี้ให้มันมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ของหน้าแรกได้อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เปิด F2 ขึ้นมาใช้สักเท่าไหร่นะครับ Transport เนี่ยในเวอร์ชัน13นี่ก็จะโอ้โหเรียกว่าบางอย่างเนี่ยถูกหุบมาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเช่นเมทานอมเซตอัพนะครับการตั้งเมทานอมต่างๆนะครับก็อยู่ในทรานสปอร์ตบาร์นะครับการเพลย์แบ็กฟังก์ชันในการเพลย์แบ็กต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับการตั้งลูปแอคทีฟเมทานอมนะครับอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ทรานสปอร์ตฟังก์ชันทั้งหมดเช่นเราลองไปดูกันนะครับบางอย่างที่เคยไปปรับอยู่ที่ preference เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลองดูอย่างเช่นการ play นะครับ play ที่บาร์ที่3แล้วเมื่อ stop ปั๊บให้กลับไปที่ที่เดิมเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่คำว่า preference ในเวอร์ชัน13เนี่ยมันมาอยู่ที่ transport function แทนนะครับเห็นไหมฮะลองไล่ดูนะครับTransport เห็นไหมฮะ Start Mode ก็คือ Start from Project Cursor Position แต่ Return to Start Position on Stop อยู่นะครับก็คือเมื่อกด Stop ปั๊บให้กลับไปที่ Cursor เริ่มต้นเช่นผมเริ่มที่บาร์ที่5นะครับแล้วผมหยุดปั๊บเดี๋ยวมันจะกลับมาที่บาร์ที่5เห็นไหมฮะมันจะกลับมาที่บาร์เพราะฉะนั้นบางฟังก์ชันจะย้ายที่เล็กน้อยนะครับก็ดูจากวิดีโอนี้ได้เลยเรากำลังพูดกันถึง Cubase เวอร์ชัน12และ13ทันทีในขณะอัดวิดีโอนี้อยู่นะครับอันนี้คือการตั้งค่าต่างๆนะครับบน Cubase ใน EP ที่1ยังไม่จบครับเรามีอีกว่าเอ๊ะแล้วจะตั้งค่ายังไงไมค์เนี่ยมันไปเสียบอยู่บน Audio Interface แล้วจะตั้งค่าอย่างไรมันมีอีกหนึ่งที่ที่เราจะต้องจัดการนะครับนั่นคือกด FC หรือเรียกว่า Audio Connection นะครับ FC หรือ Audio Connection นี่นะครับกด FC ได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหรือ Audio Connection อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง Studio และคำนี้นั่นเอง Audio Connection ก็คือ F4 นะครับนั่นเห็นไหมฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของเราที่เป็น Input Output ที่เป็นแบบ Audio นะครับแบบ Audio จะอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะ Input อะไรเช่นไมค์ผมเนี่ยต่ออยู่ที่ Input ที่1ผมก็เลยเลือกไว้เป็น Input ที่1 Output นะครับต่ออะไรกรุ๊ปต่างๆเอฟเฟคต่างๆ external effect ต่างๆ external instrument ต่างๆ control room ต่างๆนะครับสามารถตั้งได้ที่ F4 ตัวนี้หรือเรียกว่า audio connection นะครับอันนี้ก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่ามันจะสัมพันธ์กันกับ studio setup เห็นไหมฮะ audio system เป็น Yamaha Steinberg USB ASIO ตรงนี้อยู่เลือกเสร็จสับเรียบร้อยเจอ soundcard หมดปั๊บเนี่ยตรงหน้าAudio Connection ก็จะต้องขึ้นเห็นไหมฮะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ Audio Device ต้องเป็นรุ่นเดียวกันไม่งั้นเสียงมันจะไม่ออกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าคร่าวๆบนหน้าแรกของ Cubase ครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่สามารถดูตามได้เลยสำหรับใครที่ดูทำเป็นแล้วก็ดูทบทวนได้บางอย่างอาจจะเอ๊ะมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่หาไม่เจออย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคคราวนี้ท้ายๆของ EP ที่1นะครับ

เราไปดูต่อนะครับในฟังก์ชันที่เรียกว่า Right Zone ตรงนี้สามารถปิดเปิดได้ตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยครับมันมีทั้งหมด4แถบด้วยกันนะครับโอเคเราไปดูกันว่ามันมี4แถบมีอะไรบ้างนะครับทางด้านขวานี้เนี่ยมี VSTI VSTI คือสามารถที่จะเลือกปลั๊กอินต่างๆนะครับบนหน้านี้ได้เลยขวามือนี้ได้เลยมีเดียมีอะไรบ้างเช่นมีรูปอะไรบ้างนะลองเข้าไปดูซินะครับโอ้เห็นไหมฮะฟังได้เลยด้วยนะครับสามารถฟังได้เลยมีลูปให้เราใช้นะครับอันนี้เรียกว่ามีเดียนะครับมีเดียเนี่ยเห็นไหมฮะฟังเสียงได้เลยนะครับซึ่งอันนี้คือเสียงทั้งหมดนี่มาแถมมากับโปรแกรม Cubase อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนี้ต่อไปใน EP ต่อไปนะครับต่อไปครับแถบต่อไปคือ Control Room ครับ Control Room ก็มีไว้ใช้สำหรับเพิ่มความสะดวกสบายในการบันทึกเสียงเราสามารถที่จะเลือกเอาในการฟังเบาเมทานอมได้สตูดิโอเอาพุทได้ไม่ได้ได้ยินเมทานอมแต่คนอัดได้ยินชัดกว่าคนที่ฟังไม่ได้ยินเมทานอมก็ได้เราสามารถตั้งได้หมดแล้วก็สุดท้ายคือมิเตอร์นะครับมิเตอร์ก็จะมีมาสเตอร์มิเตอร์แบบนี้กับราวเนสมิเตอร์แบบนี้ซึ่งในแต่ละเวอร์ชันของ Cubase อาจจะมีฟังก์ชันต่างๆไม่เหมือนกันผมก็จะพยายามอธิบายให้ฟังว่าเวอร์ชันไหนบ้างที่มีไม่มีเช่น Loudness Meter อันนี้ครับในเวอร์ชัน Artist และเวอร์ชัน Pro มีแต่เวอร์ชันต่ำสุดหรือ Element หรือ AI ไม่มีตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเดี๋ยวจะอธิบายกันไปว่าเอ๊ะทำไมเวอร์ชันนี้มีทำไมเวอร์ชันนี้ไม่มีนะครับใน EP ที่1นี้จะอธิบายคร่าวๆตามนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ซ้ำได้ดูซ้ำได้นะครับแล้วก็อยากจะย้ำก่อนว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Cubase เลยก็ดูนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆตามที่ผมพูดได้เลยตามที่ผมสอนได้เลยส่วนใครที่ทำเป็นแล้วแล้วเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมหรือเข้ามาทบทวนก็เอาไว้ดูทบทวนได้เลยนะครับวันนี้ก็จบ EP ที่1กันไปก่อน EP ที่2เริ่มลงลึกแล้วนะครับแล้วเจอกันครับ นั่นก็คือทั้งหมดของ EP ที่1นะครับเห็นไหมครับว่าการตั้งค่าต่างๆบนโปรแกรม Cubase ไม่ได้ยากเย็นเลยครับเรียกกันว่า Optimize Setting โปรแกรม Cubase กันเลยครับไม่ว่าจะเป็น Preference Edit อยู่ตรงไหนเราจบกันที่ EP 1นี้เลยฮะงั้นอย่าเสียเวลาครับไปต่อกัน EP ที่2 EP ที่2คือ Add Track ครับมีแทร็กต่างๆมากมายเลยเราไปดูกันว่าจะเพิ่มแทร็กต่างๆใน Cubase อย่างไรครับ

0: เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานมีความต้องการด้านอาหารและพลังงานเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ้าเราสังเกตการดำรงชีวิตหรือกระบวนการการทำงานอวัยวะต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นดอกใบลำต้นหรือเมล็ดเราก็จะพบกับความลับได้เห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชที่มนุษย์อย่างเราสามารถเรียนรู้ได้โดยเฉพาะเรื่องการดำรงชีวิตของพืช
1: ยกตัวอย่างเช่นการปรุงอาหารของพืชหรือกระบวนการสังเคราะห์แสงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบของพืชการสังเคราะห์แสงเป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานเคมีในรูปอาหารโดยมีส่วนผสมคือน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

0: มาทำปฏิกิริยาเคมีกันและมีแสงเป็นพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นแล้วเก็บสะสมไว้และยังได้ไอน้ำและแก๊สออกซิเจนซึ่งจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ใช้หายใจชนิดก็อาจประสบปัญหากับการรับแสงอาทิตย์เช่นพืชที่อยู่ในที่ร่มมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะพืชกลุ่มบอนพืชเหล่านี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการพัฒนาเม็ดสีหรือพัฒนาตัวรับแสงให้มีลักษณะคล้ายเลนเพื่อรวบรวมแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นพืชที่อยู่ในน้ำมักมีลำต้นอวบเช่นผักตบชวาหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้ผักกระเฉดมีนวมหุ้ม
1: นอกจากเราจะเรียนรู้วิธีการปรับตัวของพืชแล้วมนุษย์อย่างเราสามารถเรียนแบบสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและนำเหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเราเรียกหลักการเหล่านี้ว่า Biomimicry
0: เมล็ดของพืชบางชนิดมีความลับแฝงอยู่เช่นหญ้าเจ้าชูมีผิวสัมผัสแบบเวลโครคือสามารถเกาะติดไปกับวัตถุที่สัมผัสได้ทั้งเสื้อผ้าหรือขนสัตว์ถ้าเราใช้กล้องส่องเพื่อดูองค์ประกอบที่ทำให้เมล็ดเหล่านี้ติดกับวัตถุได้ก็จะเห็นตะขอเล็กๆที่อยู่บนผิวของเมล็ดเทคนิคของพืชนี้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแผ่นติดตีนตุ๊กแกหรือเวลโคที่มีใช้กันทั่วไปพืชบางชนิดสามารถดูดซับมลพิษในอากาศและดินรวมถึงสารนิโคตินจากบุหรี่ได้เช่นมอสในต่างประเทศจะนิยมปลูกมอสตามกำแพงผนังบ้านหรือหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิของอากาศและบรรเทาปัญหามลพิษนอกจากมอสแล้วนักวิจัยจากประเทศเยอรมนียังได้เผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาชนิดของพืชที่สามารถดูดซับนิโคตินจากบุหรี่ได้โดยพืชที่มีการศึกษาและสามารถดูดซับนิโคตินได้ก็คือต้นเปเปอร์มินท์ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกับสาระแหน่ของไทย
2: แต่ละชนิดมีลักษณะลำต้นใบเส้นใบดอกและผลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นใบไม้บางชนิดก็มีรูปทรงลักษณะสีสันสวยงามแตกต่างกันไปเช่นใบตำลึงมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจใบเมเปิ้ลและใบมะเขือมีลักษณะเป็นแฉกใบกระสังมีลักษณะโค้งผิวใสโปร่งแสงดังนั้นกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติในวันนี้จะพาพวกเราไปสังเกตและเล่าเรื่องราวผ่านกิจกรรมศิลปะที่เรียกว่า Botanical Art กันค่ะ
0: Botanical Art หรือภาพวาดทางพฤกษาศาสตร์เป็นงานศิลปะผสานรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์เน้นความถูกต้องมาเป็นอันดับหนึ่งรูปทรงรูปร่างสัดส่วนเส้นลายสีสันต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดส่วนความสวยงามเป็นที่สองเริ่มต้นจากเราเลือกใบไม้หรือดอกไม้ที่เราชอบจากนั้นวาดโครงสร้างใบเมื่อวาดโครงสร้างเสร็จแล้วก็ต้องออกแบบการใช้สีให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดอย่างไรก็ตามในธรรมชาติมีดอกไม้ใบไม้หลากหลายรูปทรงจะวาดได้สวยงามถูกต้องเป๊ะตามแบบหรือไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจค่ะพอที่สำคัญยิ่งกว่าคือเมื่อลงมือวาดเราจะได้ฝึกการสังเกตทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแต่กว่าจะวาดเสร็จต้องใช้ความอดทนของเราด้วยนะคะ

การปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติเช่นสังเกตพืชและสัตว์พวกเขาจะตั้งคำถามและตั้งสมมติฐานของพวกเขาเองไม่ถึงกับต้องเดินในป่าใหญ่แต่ทว่าในพื้นที่เล็กๆหลังบ้านที่มีต้นไม้ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของพวกเขาได้เช่นกันทักษะชีวิตเก่าปิดรอบตัวสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องขอตัวก่อนและพบกันใหม่ในอีพีหน้าบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีนะครับน้องๆบ้านลมที่ถูกบรรจุอากาศไว้เต็มแบบนี้นะครับคือของเล่นชิ้นใหญ่ที่สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆมากมายเลยทีเดียวแต่น้องๆเชื่อไหมครับว่าความสนุกสนานเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมน้องๆมาดูกันใกล้ๆนี้นะครับที่บ้านลมของเรานั้นพองขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะพัดลมพัดอากาศนี้นะครับคอยพัดเข้าไปในบ้านลมตลอดเวลานั่นเองส่วนนี่เลยครับผ้าใบที่นำมาสร้างบ้านลมนะครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำและที่สำคัญต้องทนต่อแรงปะทะระหว่างลมและฝนได้ด้วยเอ๊ว่าไปเนี่ยลองดูดีๆนะฮะบ้านลมของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายลูกโป่งยักษ์เหมือนกันนะ

น้องๆคงทราบกันอยู่แล้วนะครับเมื่อผงฟูเจอกับน้ำส้มสายชูก็จะทำให้เกิดก๊าซจนทำให้ลูกโป่งพองขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วนะครับยังมีสารเคมีอีกมากมายครับที่สามารถทำให้ลูกโป่งพองได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าจะเป็นน้ำอัดลมเมื่อเจอกับลูกอมรสมิ้นท์ครับผม

แล้วการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับคือการเล่นสนุกของการพองตัวที่เกิดขึ้นจากก๊าซแต่คราวนี้ครับพี่ท็อปมีวิธีการที่จะทำให้ลูกโป่งนะครับยุบพองโดยใช้พลังของแรงดันอากาศครับผมการทดลองนี้นะครับอย่างแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยเทน้ำร้อนนะครับใส่ลงไปในขวดนะครับแล้วค่อยๆกลิ้งไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆนะครับนำลูกโป่งครับมาครอบไว้เมื่อเราเทน้ำลงไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองขึ้นครับผมแบบนี้ครับแล้วถ้าเรามาจุ่มน้ำเย็นล่ะจะเกิดอะไรขึ้นดูดีๆนะครับ

นั่นแน่น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลูกโป่งเท่านั้นนะครับแต่ยังไงวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหภารกิจคิดวิทย์กับลูกโป่งนะครับช่างสุดท้าทายเลยใช่ไหมล่ะครับแต่วันนี้น้องที่เข้าแข่งขันก็ไม่แพ้กันครับไปพบกับน้องๆทีมสกายคิด

0: วมานี่ถับเข้ามานิดนึงยินดีต้อนรับน้องๆสกายคิดนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับวันนี้ถามเลยถามจริงทำไมเด็กๆถึงชอบเล่นลูกโป่งแล้ง
1: เพราะว่าเวลาลูกโป่งออกมาตีแล้วมันสนุกครับตีลูกโป่งถอดลูกโป่งออกมาตี
0: อ๋อคือตีอันนี้ออกแนวผู้ชายหน่อยนะฮะมีเหมือนกับว่าออกรบอะไรอย่างงี้เหรอ ใช่มั้ยตีสนุกสนานนะถามน้องซอบ้างทำไมถึงชอบเล่นลูกโป่งครับ
2: เพราะว่าลูกโป่งมันสนุกดีครับ
0: สนุกดีสร้างความบันเทิงให้กับเราใช่มั้ยครับ
3: ครับ
0: น้องมิว
4: เพราะว่าเวลาหนูโกรธใครเงี้ยเสียมีลูกโป่งนะหนูก็ตบไปเลยแบบระบายอารมณ
0: ์เป็นที่ระบายอารมณ์ได้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเอาน้องพันธ์บ้าง
5: เวลาถ้าเราไม่ค่อยมีเงินซื้อกีฬาหรืออย่างเช่นลูกบาสเนี่ยแล้วก็ไปซื้อลูกโป่งมาแล้วก็สูบลมแล้วก็มาเดาะเป็นบาสแทนได้ค่ะ
0: ก็คือประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินไปมากเลยนะเพราะว่าลูกโป่งเนี่ยใบนึงไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ลูกบาสหรือว่าเครื่องกีฬาต่างๆเนี่ยแพงมากเลยใช่ไหมครับอู้อันนี้ดีมากนะฮะน่าไปเรียนเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคนนี้อ้าวน้องฟ้า
6: เวลาเราหยิบลูกโป่งมาเป่ากับเพื่อนแล้วก็ตีกับเพื่อนเล่นกันไป
0: ก็คือได้เล่นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เนี่ยถามก่อนว่าเคยทดลองอะไรเกี่ยวกับลูกโป่งบ้างอ่ะเล้ง
1: เคยเอาลูกโป่งมาใส่ในขวดเหมือนที่พี่ทดลอง
0: อ๋อ
1: แล้วพองขึ้นเองที่มัน
0: คือให้มันลูกโป่งมันพองขึ้นเองใช่ไหมตอนนั้นเราใช้อะไรผงฟู

0: น้ำส้มสายชูหรือว่าเป็นขวดโซดา
1: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูครับ
0: ผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับเชื่อว่าน้องๆทั้งบ้านเนี่ยหลายๆคนก็เคยทำการทดลองนี้นะครับอ้าวซอบ้างเคยทำมาไหนบ้างครับ
1: เป่าลูกโป่งแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำครับ
0: โอเคอ่ะน้องมิวบ้าง
2: ของหนูเป็นเป่าลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็เอาเทปใส่มาปิดแล้วก็เอาอะไรแหลมๆหรือว่าเข็มเนี่ยค่ะเจาะไปแล้วก็จะดูผลว่ามันแตกหรือไม่แตก
0: นี่ครับอันนี้เนี่ยอันนี้พี่ต๊อบก็เคยทำนะมันเกี่ยวกับเรื่องของแรงตึงผิววันนี้นี่ถ้าน้องๆดูเทปก่อนๆนี่ก็จะรู้นะครับอ่ะน้องพัน
3: มีครั้งนึงอาจารย์เคยให้สูบลูกโป่งแล้วให้ลองไปทำที่บ้านนะคะเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับหัวตัวเองแล้วก็ฉีกกระดาษเศษกระดาษอะค่ะเล็กๆแล้วก็เอาไปดูดเอาลูกโป่งเนี่ยค่ะไปสัมผัสดูมันยกขึ้นมาว่ามันจะดูดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: แรงเสียดทาน
0: แรงเสียดทานกับไฟฟ้า
3: สถิต
0: ใช่ครับน้องฟ้า
4: หนูเคยทำเหมือนพันเลยค่ะ
0: อ๋อเคยทำเหมือนพันใช่ไหมครับเอางี้แล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งนะครับจะเป็นภารกิจที่น้องๆเขาเคยทำมาหรือเปล่านั้นเราไปฟังกันครับ
5: เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าลูกโป่งที่สูบให้พองด้วยก๊าซฮีเลียมซึ่งเป็นก๊าซเบาแบบนี้จะลอยขึ้นไปบนฟ้าเป็นลูกโป่งสวรรค์ภารกิจหลักในวันนี้คือให้น้องๆคิดหาวิธีทำให้ลูกโป่งสวรรค์พยุงตะกร้าที่บรรจุลูกบอล5ลูกจำนวน2ใบนี้ให้สามารถลอยขึ้นจากพื้นได้ดูเหมือนจะเป็นภารกิจง่ายแต่เรามีข้อแม้นิดนึงว่าตะกร้าลูกบอลใบแรกนั้นต้องลอยค้างอยู่เหนือพื้นหญ้าที่ระดับ1เมตรส่วนตะกร้าลูกบอลใบที่2นั้นจะต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้บนความสูง2เมตรไปให้ได้งานนี้ไม่มีภารกิจย่อยใดๆเพราะแค่ทำให้ตะกร้า2ใบนี้ลอยได้ตามที่โจทย์กำหนดก็คงทำให้น้องๆต้องคิดหนักกันแล้วล่ะครับ
0: และตอนนี้นะครับพี่ต๊อบก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไว้ให้น้องๆได้ทำภารกิจกันแล้วนะครับสังเกตดีๆมีลูกโป่งหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เลยให้น้องๆเนี่ยเลือกกันใช้อย่างเต็มที่เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดตะกร้าต้องขึ้น2ใบตามโจทย์ที่กำหนดเข้าใจไหม
3: ค่ะ
0: เข้าใจนะครับแต่ว่านี่สังเกตอันนี้ก๊าซที่บรรจุอยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าฮีเลียมนะครับซึ่งเป็นก๊าซที่มีความอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่ท็อปเตรียมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยเติมลมหรือว่าคอยดูแลเรื่องของความปลอดภัยกับน้องๆนะครับเชิญมาเลยนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นคนดูแลน้องๆนะครับผมวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ขอให้น้องพิชิตภารกิจได้สำเร็จพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็คิดวิทย์กันได้
3: พยายามเอาไซที่มันเท่ากันอ่ะมันจะได้สมดุลกัน
7: อันเนี้ย
3: ประมาณนี
7: ้ประมาณเนี้ยแล้วก
3: ็ลองเป่าลูกโป่งมาก่อนภารกิจที่หนูได้รับคือใช้ลูกโป่งทำให้ลูกบอล5ลูกลอยค้างอยู่ในระยะ1เมตรกับลอยลอดห่วงค่ะหนูให้มิวกับฟ้าช่วยกันทำแพบอลค่ะส่วนเล้งกับซอให้ไปช่วยดูลูกโป่งนะคะดูไซส์ว่าแล้วก็ช่วยให้สืบลูกโป่งค่ะ
7: ติดน้ำมันเนี่ยมาทำให้ลูกบอลติดกันปะ
8: แต่เขาไปช่วยไอ้นี่ก่อนไม่ต้องใช้กาวก็ได้มั้ง
3: โอ้โหแรงอ่ะ
8: ไหนต้องปล่อยดิปล่อย
9: ไม่เอาปล่อยเลย
8: เกดนะลองเอาเชือกมาผูกดี
10: ก็ให้ตรงนี้มัน
8: ใช่นี่ไหมคุณปุ๊บลอยอ่ะลอยโลดเลยโหพันลอยโลดเลยอ่ะการที่เลี่ยมใช้ได้เนี่ย
3: เฮ้ย
10: บอลหน่อย
3: ระวังใส่ดี
8: ใช้การที่เลี่ยมก็ได้จบ
9: บอกแล้วว่ามัน
8: พี่เขาสุดอีกครั้งนึงเราน่าจะลองคิดว่าให้ก๊าซออกซิเจนกับก๊าซฮีเลียมผสมกันน่าจะค้างอยู่ได
7: ้บอกแล้วถ้าเกิดจะเพิ่มก็เพิ่มแค่ลูกเล็กถ้าเกิดเราใช้ฮีเลียมมันจะลอยขึ้นไปเลย
9: ขอกันไกลมากกันไกล
3: ขอกันไกลหน่อย
7: เฮ้ยอันนี้ห้ามใช้ก๊าซฮีเลียมไม่เอาลูกโป่งธรรมดา
5: ดูเหมือนว่าน้องๆจะเกิดความสับสนขึ้นแล้วครับน้องๆคิดว่าก๊าซที่เป่าออกมาจากปอดของน้องๆสามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้แต่ความจริงแล้วก๊าซที่ปล่อยออกมาจากร่างกายมนุษย์และสัตว์นั้นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

0: ที่เป็นก๊าซหนักไม่สามารถทำให้ลูกโป่งลอยได้น้องๆจะเอาลูกโป่งที่เราเป่าเองไปผสมกับลูกโป่งจากก๊าซฮีเลียมเพื่อยกตะกร้าให้ลอยขึ้นไม่ได้แน่ๆนะ
1: ถ้ากลับเราต้องใช้
2: แล้วต้องรู้ว่า
3: อ
2: ัน
3: นี้มันลอย
2: แล้วต้องเอาลูกโป่งที่ใช้
3: มันใช้การเยอะเลย
4: ลองไปดูก่อน
5: เล้งแกทำอะไรกันแน
2: ่จะเอามารวมๆกันเผื่อมันจะลอยไงออกซิเจนอ่ะ
6: โดยทั่วไปแล้วนะครับวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกนะครับจะไม่ลอยขึ้นสู่อากาศก็เนื่องจากว่ามีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับแต่ก๊าซฮีเลียมมีคุณสมบัติพิเศษครับซึ่งของเขานะครับมีความหนาแน่นที่เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับนี่นะครับก๊าซฮีเลียมถูกบรรจุไว้อยู่ในถังอัดอากาศนี้ของเรานะครับเมื่อพี่ท็อปนะครับอัดเข้าไปในลูกโป่งที่มิดชิดอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมก็ไม่สามารถที่จะหลุดเล็ดลอดออกไปได้นะครับและเมื่อพี่ท็อปมัดไปดูดีนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาจะมีมวลที่เบามากนะครับเมื่อพี่ท็อปปล่อยขึ้นไปเขาก็จะลอยขึ้นสู่อากาศแบบนี้นั่นเองครับและนี่คือก๊าซฮีเลียมนะครับที่มีความหนาแน่นน้อยทำให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับซึ่งแตกต่างจากก๊าซประเภทอื่นอย่างเช่นออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์มาดูกันครับลมที่พี่ท็อปกำลังจะเป่าออกมานี้นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโอ้โหและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งออกมาจากลมหายใจของพี่ท็อปนั่นเองและเมื่อเราปล่อยไปครับและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างก๊าซฮีเลียมกับก๊าซประเภทอื่นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาก็พยายามที่จะใช้ก๊าซฮีเลียมนะครับในการที่จะมาทำให้ตะกร้าขึ้นแต่บางคนเห็นไหมฮะก็ยังใช้ลมนะฮะที่มาจากออกซิเจนหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เลยเฮ้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยวิธีการที่น้องๆเขาทำเนี่ยจะถูกต้องหรือเปล่าหรือจะทำให้มันลอยเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมจำนวนกี่ลูกอันนี้เราต้องคำนวณและก็ลุ้นกันจริงๆครับ
0: จากการลองผิดลองถูกทำให้เกิดการสังเกตจนเข้าใจแล้วว่าเราต้องใช้ก๊าซฮีเลียมที่เป็นก๊าซแบบเบาบรรจุเข้าไปในลูกโป่งเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้ลูกโป่งลอยขึ้นบนฟ้าได้เมื่อเกิดความเข้าใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นน้องเล้งกับน้องซอพยายามผูกลูกโป่งลูกใหญ่เข้ากับตะกร้าลูกบอลที่จะทำให้ลอดห่วงฮูลาฮูปส่วนน้องๆผู้หญิงก็ช่วยกันเอาลูกโป่งลูกเล็กที่คิดว่าน่าจะทำให้ตะกร้าไม่ลอยสูงเกินไปมาผูกติดไว้กับตะกร้าลูกบอลที่ต้องการให้ลอยค้างที่ระดับ1เมตรสู่เต็มทีนะครับน้องๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
7: ก๊าซฮีเลียมคือก๊าซที่มีอยู่มากในจักรวาลเป็นอันดับ2รองจากก๊าซไนโตรเจนพวกมันถือกำเนิดขึ้นหลังจากการระเบิดบิ๊กแบงได้ประมาณ3นาทีเพราะอย่างนี้ก๊าซฮีเลียมจึงรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นรอบๆดาวฤกษ์ที่มีการประทุอยู่ตลอดเวลาอย่างดวงอาทิตย์นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงค้นพบก๊าซฮีเลียมในอวกาศก่อนที่จะค้นพบได้บนโลกของเราก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซที่มีความหนาแน่นน้อยไม่ลุกติดไฟมีความเบาบางมากจึงมักลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณสมบัตินี้ทำให้เป็นที่นิยมนำมาเติมในลูกโป่งสวรรค์และนอกจากนี้ยังใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในถังอากาศสำหรับนักดำน้ำที่ลงไปทำงานใต้ทะเลซึ่งมีความลึกมากๆเพื่อลดภาวะอากาศขยายตัวในเส้นเลือดเมื่อนักดำน้ำขึ้นสู่ผิวน้ำและช่วยลดอันตรายต่อชีวิตของนักดำน้ำนั่นเอง
5: มันสูงประมาณก็ว่ายังไม่ถึงเลยมาประมาณเนี้ยเอาของหรืออะไรตรงนั้นอะมาหย่อนให้มันได้ระดับประมาณนี้โอเค
8: ให้นำลูกบอล5ลูกเหมือนกันอยู่ในตะกร้าแล้วก็ลูกโป่งเท่าไหร่ก็ได้ให้ลอดห่วงไปให้ได้เจอปัญหาก็คือตอนแรกก็จะแย่งกันจับแย่งกันทำเสร็จแล้วก็ลูกโป่งก็แตกบ้างกลัวบ้างแล้วบางทีลูกโป่งมันก็หนีไปก็จับไม่ทันก็เสียดาย
2: ตอนนี้ช่วยกันทำแล้วก็ไอ้หาลูกโป่งใหญ่ๆแล้วก็มาทำให้มันลอย
5: นี่ๆๆเอามาแยกกันเลยอันนี้เอามาของมึงเม้งนะ
9: นี่ไงเอาติดตรง

0: ผิดคาดนะครับตะกร้าใบที่ต้องลอยลอดห่วงฮูลาฮูปที่ดูจะทำให้สำเร็จยากที่สุดน้องๆกลับทำเสร็จอันดับแรกนอกจากเลือกลูกโป่งลูกใหญ่มาทำตะกร้าลอยสูงขึ้นแล้วน้องเล้งยังออกความคิดเห็นให้เพื่อนๆมัดเชือกรวมลูกโป่งเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสมดุลให้มากขึ้นถ้าตัดเชือกที่ผูกตะกร้าไว้แล้วลองปล่อยตะกร้าลอดห่วงดูก็น่าจะไม่มีปัญหาคราวนี้ก็เหลือแต
1: ่ก็เหลือได้อันที่2ไปแล้วคือได้2เมตรลอยลอดห่วงไปได้แล้วเหลืออันที่1คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตะกร้ามันขึ้นได้แต่พอขึ้นแล้วมันก็ลงลอยลงมา
2: แล้วตอนนี้นะฮะภารกิจของน้องๆเนี่ยก็ได้ทำกันไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างที่น้องๆก็ทำภารกิจในการที่จะให้ความสูงนั้นมีระดับอยู่1เมตรนะครับทางเนี้ยน้องก็ได้ทำเสร็จแล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโดยการที่ใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่ครับที่มีลูกโป่งถึง1 2 3 4 5ลูกใหญ่นะครับในการที่จะทำให้ตะกร้านั้นลอดห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่อย่างนี้ไปได้นะครับแต่จริงๆพี่ท็อปต้องบอกไว้ก่อนว่านอกจากทำให้มันลอยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเรื่องของการบาลานซ์หรือการถ่วงน้ำหนักให้มันเท่ากันนั่นเองถ้าน้องๆนะครับถ่วงน้ำหนักไม่ดีนะครับตะกร้าที่น้องๆเห็นอย่างนี้นะครับลูกโป่งที่มีขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปชนรอบๆห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีมากน้องเขาเลือกที่จะใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่หรือมีอีกอย่างนึงครับใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกนะครับผูกมัดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรมันก็จะเล็กลงนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ลอดฮูลาฮูปได้เช่นกันแล้วถ้าเป็นน้องๆทั้งบ้านล่ะครับจะเลือกวิธีไหนระหว่างใช้ลูกโป่งขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะใช้ลูกโป่งขนาดเล็กจำนวนหลายๆลูกเพื่อทำให้ตะกร้าลอยขึ้นสู่อากาศได้โดยที่ไม่ชนกับฮูลาฮูปครับ
3: ลอยแล้วลอยลอยลอย
4: เฮ้ย
3: ลอย
4: เ
3: ลยลอย
4: จะวัดไม่ได้อะดิ
5: ลูกโป่งมันลอยเกิน1เมตรก็จะลองใส่ดินน้ำมันลงไปลองดูก่อนจากก้อนเล็กไปก้อนใหญ่ครับ
0: น้องๆใช้ดินน้ำมันมาถ่วงน้ำหนักในตะกร้าให้ลอยได้ระดับเกือบจะได้อยู่แล้วครับแต่ว่า
5: ก็ยากเพราะว่าพอไม่ใส่ดินน้ำมันไปมันก็ลอยเกิน1เมตรพอใส่ดินน้ำมันเลยมันไปมันก็ไม่ลอยเลย
6: ลูกโป่งของเล่นสนุกของเด็กๆเกิดขึ้นมาได้เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองเพื่อจะหาวิธีชั่งน้ำหนักของอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะของหมูมาบรรจุลมจนทำให้กระเพาะบรรจุลมแบบนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของเด็กๆในยุคนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2367ไมเคิลฟาราเดย์ได้แรงบันดาลใจมาจากการทดลองของกาลิเลโอเขาลองเอาน้ำยางพารามาสังเคราะห์เพื่อทำเป็นลูกโป่งเอาไว้ใช้ทดสอบการขยายตัวของก๊าซชนิดต่างๆลูกโป่งจากการทดลองนี้แหละค่ะคือต้นแบบของลูกโป่งในปัจจุบัน
2: และตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้ายนะครับภารกิจของเราก็จะหมดเวลาลงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยลองสังเกตดูนะครับความสูงระยะ1เมตรที่เป็นตะกร้าใบแรกนะครับน้องๆก็สามารถทำได้แล้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันครับว่าห่วงฮูลาฮูปขนาดใหญ่นะครับน้องๆเขาจะสามารถปล่อยขึ้นสู่บนอากาศโดยที่ไม่โดนห่วงได้หรือไม่อันนี้เราต้องเอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่ครับผม
4: หนึ่งสองสามไป
2: และตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูกันแล้วครับว่าน้องๆเนี่ยสามารถทำภารกิจผ่านหรือเปล่าอันแรกครับต้องมีความสูงเท่าไหร
4: ่1 เมตร
2: นะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบจะปล่อยแล้วดูกันชัดๆเลยนะครับน้องๆทั้งบ้านลุ้นไปพร้อมกันครับ1 2แล้วปล่อยขึ้นมาแล้วครับ3ค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะค่อยๆขึ้นไปแล้วนะฮะดูครับแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที
4: ่
2: 1เมตรภารกิจแรกสำเร็จครับสุดยอดสุดยอดไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะฮะและอันที่2ครับต้องทำให้ลูกโป่งนะครับ

0: ลอดขึ้นฮูลาฮูปขนาดใหญ่โดยที่ไม่โดนเลยนะครับพร้อมไหมเด็ก
1: ๆพร้อมค่ะ
0: มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับแล้วแต่เราเลย
1: 2 3 2
0: เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผมภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆกันดีกว่านะครับวันนี้ได้เรียนรู้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกโป่งแถมยังมีก๊าซฮีเลียมมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยชอบตะกร้าใบไหนมากที่สุดครับ1หรือว่า2อ้าวน้องเล้ง
2: 2ครับ
0: 2ทำไมชอบ2ครับ
2: เพราะเป็นหวาดเสียวต้องลุ้นไม่ให้โดนฮูลาฮูปครับ
0: อ๋อโอเคอ่ะน้องซอ
3: ก็2ครับ
0: ทำไมถึงชอบ2ครับ
3: เพราะว่ามันลุ้นดี
0: มันได้ครั้งเดียวเองใช่ไหมโอเคน้องมิว
4: หนูชอบใบที่1เพราะว่ามันอันที่2มันลอยปุ๊บมันก็ผ่านไปเลยอันที่1มันต้องใช้ความละเอียดอะสนุกด
0: ีดีมากๆนะครับอ่ะโอเคน้องพันช
5: ์หนูชอบใบที่1ค่ะเพราะตอนนั้นที่เรายังทำให้ตะกร้าลอยไม่ได้แล้วก็ต้องคิดหาวิธีเพื่อให้ตะกร้ามันลอยให้ได้ค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยน้องฟ้าครับ
6: ชอบใบที่1ค่ะเพราะมันมีความท้าทายดีกว่าจะทำได้ก็ยากอยู่เหมือนกัน
0: น้องๆเห็นไหมครับแม้ว่ายากขนาดไหนนะครับก็ไม่เกินความพยายามและอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในเรื่องภารกิจของลูกโป่งนะครับใครๆอาจจะเห็นว่าเป็นของเล่นธรรมดาที่สร้างแต่ความสนุกแต่จริงๆแล้วครับยังแฝงไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มากมายและยังได้ความรู้ใช่ไหมเด็ก
1: ๆใช่ครับ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้ก๊าซที่อยู่ในลูกโป่งซึ่งเกิดจากการเป่าด้วยปากของเรานั้นคือก๊าซอะไรส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทแอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวข้องกับลูกปองหน่อยครับ
1: วิทยาศาสตร์เรื่องง่ายที่คิดได้ด้วยลูกปองหันษาเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิท
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.

0: กับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมแล้วอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มันมีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเค้าเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ

0: โครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเพื่อจากคนไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: โอ้โหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ได
1: ้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4.ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือ

0: เที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
1: เมตร
0: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
0: ใช่ครับ
1: ในขนาดเดียวกัน
0: ในขนาดเท่ากัน
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
0: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้สามารถเราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
0: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างอ่ะครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะคร
1: ับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับ

0: จากนั้นก็ป้อนสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
1: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้มันเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
0: แยกเป็นส่วนเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว
1: ้
0: ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
1: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ผมพัฒนาวิลาสีสันจาก Total Operation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
4: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
4: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
4: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่ง

0: ให้กับประเทศเกาหลีครับ
1: อ๋อ
0: ดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิวมวลอัดเครื่องสร้างชิวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
0: ริสก์ไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอ
1: ร
0: ์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทํางาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
0: ริษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุกคีกับเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่ง
1: นะครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชิวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับแน่นอนมาเยือนดินแดนอีสานก็ต้องกินอาหารอีสานรสชาติจัดจ้านนะครับเลยพามากินร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดมา20กว่าปีแล้วคนแถวนี้เขาต้องมาฝากท้องกันที่นี่นะครับชื่อร้านว่าต้มไก่บ้านทุ่งนาเราเมนูเด็ดคือต้มไก่บ้านไปลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยไหมตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับแม่เอ๋แล้วแม่เอ๋สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ทุ่งนาเราอยู่ไหน
1: นี่ทุ่งนาอยู่ข้างหลังค่ะ
0: ของเราเลยเหรอ
1: ของย่าไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็จะพับไว
0: ้แต่ว่ามีคำว่าต้มไก่บ้านนำมาแปลว่าต้องเด็ดที่ต้มไก่บ้านเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเด็ดยังไงจ๊ะ
1: เราจะใช้ไก่แก่เนื้อมันเยอะ
0: แล้วมันไม่เหนียวเหรอ
1: ไม่เราต้มตั้งแต่ตีห้าประมาณ8โมงมันก็เปื่อยแล้ว
0: แล้วใช้ไก่แก่กับไก่หนุ่ม

0: มันต่างกันยังไงจ๊ะ
1: ไก่แก่เนื้อมันจะเยอะไก่หนุ่มเนื้อมันน้อยต
0: ั
1: วเล็กใช่มันตัวเล็กมันไม่อร่อย
0: แต่ด้วยความที่ว่าผู้ได้ยินคำว่าไก่บ้าน
1: อ
0: ่ะไก่บ้านมันจะเหนียวไหมเนี่ย
1: เน
0: ื้อ
1: เหนียวแต่ว่านี่เราเคี่ยวนานไง
0: หรอ
1: ใช้ถ่านใช้ฟืนใช่
0: คือเคี่ยวไปเรื่อย
1: ใช
0: ้ฟืนใช้ถ่านมันต่างกับใช้แก๊สไหม

0: ากนั้นมีอะไรอีกครับ
1: มีไข่มดแดงมีกุ้งถ้าหน้าปูนาก็จะปูนามาทำเป็นลาบปูอ่อมปู
0: โอ้ยถ้าแบบคนอีสานแบบว่าชอบอาหารอีสานนี่น่าจะถูกใจร้านนี
1: ้ใช่
0: รอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวแม่เอ๋จะจัดอะไรมาให้นะ
1: ได้ค่ะ
0: เอาแบบว่าสุดฝีมือเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลุยครับขอบคุณนะฮะ
1: ค่ะ

มาแล้วนะครับนี่เต็มโต๊ะเลยนะคะอันนี้คือแม่เอ๋นี่จัดหนักมาให้เลยเมนูเด็ดๆที่มาเราต้องสั่งเริ่มจากทางนี้นะครับเป็นอ่อมกบอ่อมกบเสร็จปุ๊บมาร้านส้มตำต้องมีนะครับวัดกันตรงนี้ตำปูปลาไส้ย่างก็มาแล้วก็นี่นะครับทางนี้นี่น่ากินมากเลยอันนี้เป็นก้อยกุ้งคั่วนะครับใส่มะกอกสุกมาด้วยนี่น่าจะแซ่บและแน่นอนมาไม่สั่งไม่ได้นะครับต้มไก่บ้านแล้วให้ดูนี่ไข่อ่อนนะครับมาแบบนี้เลยเดี๋ยวลองชิมนะครับเริ่มจากซิกเนเจอร์เริ่มจากชื่อร้านก่อนต้มไก่บ้านถ้วยหนึ่งนี่ให้มาเยอะมากนะครับน้ำนี่คือเข้มข้นเลยเข้าใจแล้วอร่อยมากเลยครับคือมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นจากตัวน้ำซุปตรงนี้นะครับเป็นต้มที่แบบว่าสดชื่นอ่ะคือด้วยตัวน้ำซุปตรงนี้เนี่ยมันมีความเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะฮะแล้วก็มีกลิ่นปลาร้านัวหน่อยอร่อยเดี๋ยวลองดูไก่นะครับแม่เอ๋บอกว่าคือต้มซะจนแบบว่ามันไม่มีความเหนียวแล้วโอเคเลยอ่ะสำหรับไก่บ้านเนี่ยเปื่อยแบบประมาณนี้แล้วก็แบบนุ่มประมาณนี้คืออร่อยเลยนะมันได้เคี้ยวมันยังมีความเหนียวแต่เป็นเหนียวแบบได้เคี้ยวนิดๆอ่ะคือต้มได้ดีมากที่แม่บอกว่าไก่บ้านเรานี่ใช้ไก่แก่เนื้อมันจะแน่นมันจะเยอะอันนี้จริงแล้วมันจะไม่เหนียวใช่มันนุ่มนะครับผมว่าคนเต็มร้านเลยนะครับสั่งชามเดียวไม่พอแน่นอนต้มไก่บ้านนี่ต้องสั่งอร่อยมากไข่อ่อนนี่ให้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อที่ตำปูปลาบ้างนะครับนี่คือตัวปลามีกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะฮะแต่ว่าในความนัวแล้วอร่อยเลยเผ็ดกำลังดีจะออกเค็มเปรี้ยวนะครับกลิ่นปลาสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแรงไปนิดนึงแต่อร่อยต่อกันที่ไส้ย่างมานี้มีแจ่ว2แบบเป็นแจ่วขมกับแจ่วธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นแจ่วขมแจ่วขมนี่ก็จะใส่ดีลงไปด้วยนะฮะมันจะได้ความขมขมเสร็จปุ๊บจะไปหวานไส้ย่างอร่อยหมักมาได้แบบพอดีมากเลยมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับก้อยกุ้งคั่วนะฮะเขาจะปรุงให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอามาคั่วคั่วเสร็จปุ๊บออกมาเป็นแบบนี้คือจะมีมะกอกสดใส่มาด้วยลูกนึงนะครับเนื้อกุ้งมีความกรุบกรอบนะครับแล้วมันเด้งแต่ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะมันจะออกแบบว่าหวานเค็มกลมกล่อมนะฮะไม่ค่อยเปรี้ยวทานง่ายไม่ค่อยเผ็ดด้วยก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะครับมีต้นหอมผักชีหอมแดงนะครับใส่มาคลุกเคล้าคลุกเคล้าคั่วคั่วคั่วตักเสิร์ฟแบบนี้ต่อกันที่เมนูสุดท้ายนะครับอ่อมกบนี่จะใส่เป็นบวบมาด้วยตามแบบฉบับอ่อมเลยนะครับน้ำนี่จะมาเป็นขลุกคลิกขลุกคลิกนะฮะมาเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเนื้อกบที่อยู่ในอ่อมนี่คือนุ่มนวลมากนุ่มมากน้ำแกงอ่อมนี่คือมันจะมีความนัวมากมากปลานี่คือกำลังดีเลยออกเค็มๆนะครับแล้วพอมีผักใส่ลงไปเยอะๆเนี่ยมันมีกลิ่นแบบเหมือนสมุนไพรขึ้นมาอยู่ในเนี้ยหูอร่อยอ่ะเนื้อกบคืออย่างนุ่มเลยครับคุณผู้ชมสุดยอดอร่อยมากคือตัวนี้ปากเบิร์นไปหมดแล้วนะครับอยากให้มาลองต้มไก่บ้านที่นี่นะครับสมชื่อจริงๆถึงว่าเอามาตั้งชื่อร้านเลยนะครับต้มไก่บ้านทุ่งนาเรานะฮะอร่อยมากรสชาติแซ่บนัวสมคำล่ำลือนะฮะเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยบอกเลยว่าไม่แพงเริ่มจาก40บาทก่อนนี่ตำปูปลา40ถ้า50บาทก็จะมีนี่นะครับก้อยกุ้งคั่วแล้วก็ต้มไก่บ้าน50ถูกมากแล้วให้อย่างเยอะเลยนะครับต่อมานะครับเมนูอ่อมกบกับไส้ย่างนี่60บาทนะฮะข้าวเหนียว10บาทวันนี้กินไป270บาทถูกมากอันนี้คือกิน 3-4 คนนี่สบายเลยนะครับเชียร์ต้มไก่บ้านแบบขาดใจอร่อยมากนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะผ่านมาทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาได้เลยร้าน

0: นี้นะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะมาไม่ถูกไม่เป็นไรปักหมุดมาได้พิมพ์คำว่าร้านต้มไก่บ้านทุ่งนาเราก็จะเจอความอร่อยแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: เรื่องเด็ดตลอดวันนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะใครนะคะที่ชอบท่องเที่ยวสวนเกษตรผสมผสานสวนนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครนี่เองโดยภายในสวนนะคะเขาจะปลูกทั้งฝรั่งมะม่วงลำไยและดอกจำปีค่ะที่นี่สวนจำปีลุงพยุงอยู่ที่เขตน้องแข็มกรุงเทพมหานครถ้าพร้อมแล้วเราไปลัดเลาะร่องสวนกันเลยค่ะกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่มาเที่ยวที่สวนของลุงพยุงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสวนเกษตรที่เราทำเป็นร่องน้ำแบบนี้เนาะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะทำอะไรได้บ้างสิ
2: ก็หนึ่งคือกิจกรรมล่องเรือเก็บพวกผลไม้เที่ยวสวนผลไม้สวนผสมผสานตามฤดูกาลก็มีพวกฝรั่งมะม่วงเอ้ยลำไยมะพร้าว
1: ครับ
2: แล้วก็หน่อไม้ค่าเข้าเนี่ยหัวละ50บาทแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อยากเก็บอันไหนอยากกินอันไหนถามมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อันไหนเก็บได้ก็เก็บไปแล้วก็จะเอาเท่าไหร่ก็เก็บแล้วก
1: ็คือหมายถึงว่าอย่างลำไยอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาเก็บชิมที่ต้นนี่แหละอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าก็จะมีแบบคือซื้อกลับได้ด้วยเนาะตัดแล้วก็คือซื้อกลับไปชั่งกิโลกลับไปเลยโอ้อันนี้คือปลูกแบบสลับฝรั่งกับมะม่วงเนาะ
2: ใช่ใช
1: ่ลำไยนี่คือถือว่าเก็บได้แล้วไหมต้องติด
2: เก็บได้แล้วครับผม
1: เนาะ
2: เก็บได้แล้ว
1: หูดกมากเลยลำไยในกรุงเทพนะคะเนี่ย
2: ลำไยหนองแขมของดีหนองแขม
1: คือมาที่นี่นะคะก็จะได้แบบบรรยากาศแบบฟิลสวนจริงๆแหละอย่างที่เราผ่านมามันจะปลูกสลับกันระหว่างฝรั่งกับมะม่วงข้ามาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เนี่ยจะเน้นเป็นลำไยแต่ว่าลำไยที่นี่นะคะคือพวงเขามันจะแบบ
2: แน่น
1: แน่นมากแล้วเปลือกมันจะขาวๆเนาะอันนี้พันอะไรคะ
2: พวงทองครับผม
1: พวงทองพวงทองนะคะอุ่นร่วงเลยมาเป็นพวงเลยแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะ
2: ใช
1: ่แต่เหมือนดูเปลือกเขาดูหนาๆนิดนึงด้วยนะคะ
2: ใช่แต่เนื้อเยอะ
1: เนื้อเยอะ
2: กรอบ
1: อ๋อเขามีหลายๆพวง
2: อ
1: ันนี้นะ
2: ครับผม
1: โอ้โหการแข็งมากได้แล้วค่ะลำไยอะไรทอง
2: พวงทองพวงทอง
1: พวงทองค่ะมาเป็นพวงเลยนี่หูลูกใหญ่มาก
2: ใช่
1: ลูกนี่น้องๆเหรียญ10เลยนะ
2: เหรียญ10เลยบ้านเราเนี่ยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแล้วก็พวกหมักพวกสมุนไพรหมักเกี่ยวกับฆ่าแมลงโดยตรงครับผม
1: คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลำไยที่ปลอดภัย
2: ใช่
1: ให้ดูนี่ค่ะนี่เปลือกเขาแล้วก็นี่เนื้อเขาจะมีความออกสีเหลืองใสๆนะคะสีเหลืองใสๆลำไยสดๆเก็บจากต้นนะคะที่สวนของลุงพยุงนี่แหละแล้วก็จะบอกว่าเป็นลำไยที่หากินได้ในกรุงเทพด้วย
2: ใช่
1: นี่อยู่หนองแขมนี่เอง
2: ส่วนเดียวน่าจะบอกได
1: ้เนื้อกรอบมาก
2: ใช่ครับ
1: คือนี่คือลูกเขาและนี่คือเม็ดเขาค่ะเนื้อเยอะมากหวานกรอบ
2: อร่อย
1: หวานคือหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบอื้อแสบคอนะอร่อยมากหวานอร่อยและเม็ดเล็กด้วยอุ๊ยอย่างนี้มีถึงเดือนไหนเนี่ยกําลัง
2: ประมาณเดือนประมาณเดือนปลายเด
1: ือ
2: น
1: กลางๆกุมภาพันธ์
2: ประมาณกลางๆกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ประมาณเนี้ย
1: ค่ะคือแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะว่าจะแบบยังไงอะไรอย่างเง
2: ี้ยอยู่ที่คนซื้อด้วยครับเพราะว่าคนซื้อส่วนใหญ่จะจองมาแล้วก็จะตัดที่10โล5โลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนคนที่เป็นลูกค้าประจำของสวนเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าฤดูลำไยบ้านเรามี
2: ใช่ครับผม
1: ลำไยคือแบบว่าดีมากนี่ค่ะให้ดูเนื้อพวงมากค่ะนี่ประมาณ5โลได้ไหมเนี่ย
3: ได้ครับ
1: คือแต่ละพวงนี่เกือบโลทั้งนั้นเลยนะคะ
3: แน
1: ่
3: น
1: ๆได้แล้วแน่นๆเลยคือนอกจากเราจะซื้อลำไยแล้วมีฝรั่งมีมะม่วงด้วยไปตัดฝรั่งนะอุ๊ยอันนี้ได้ไหมอุ๊ยตรงยังเล็กเน
3: า
1: ะอันนี้ยังเล็กเนาะประคองลำไยพี่ดีๆนะ ลำไยแล้วนะคะมาเก็บฝรั่งต่ออันนี้เนี่ยคือเราจะเห็นว่าห่อไว้เยอะมาก
2: ใช่ครับ
1: นะเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกิมจู
2: มีกิมจูหงบะซือ
1: หงบะซือต้นนี้เป็นอะไรจ๊ะ
2: เป็นหงบะซือครับผม
1: ไส้แดง
2: ไส้แดง
1: ไส้แดงลูกนี่นะคะที่ห่อไว้เนี่ยบางถุงก็จะตึงและ
2: ใช่เราต้องคอยคัดคอยห่อแล้วที่เราห่อเนี่ยคือ1ไม่ให้แมงวันทองเจาะแล้วก็เราจะไม่ต้องฉีดยา
1: ที่เล็งไว้ก็คือลูกนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่คร
1: ับก้นขาวเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่ผิวสวยมากเป็นหงเป่าสือนะคะผิวสวยงามเฉาะเลยเหรอ
2: เฉาะเลย
1: เอ้ยเฉาะเลยมาที่นี่ได้ชิมก่อนซื้อนะคะใช่ค่ะพี่จะหนาไป
2: ไม่เอานิ้วนะ
1: ได้ขออีกทีขออีกทีทำไมแม่ลั่นลั่นนี่ค่ะเฟิร์ฟให้ดูแดงชมพูข้างในนะคะแบ่งกัน
2: ขอบคุณคร
1: ับ คร
2: ับ อร่อยหวาน
1: สดชื่นมาก
2: ทำ
1: หวานกรอบอร่อยแล้วก็ไม่ได้จืดด้วยไม่จืดเลยหวานอร่อยเลยอ่ะ
2: ครบรส
1: ต้นนี้นี่ก็ดูจะได้หลายลูกเนาะ
2: ได้ครับ
1: ซื้อกลับด้วยค่ะมาที่นี่ซื้อลำไยซื้อฝรั่งเดี๋ยวจะไปซื้อมะม่วงอีกน่ากินมากอร่อยด้วยตรงนี้ใหญ่มาก
2: อันนี้น้ำดอกไม้มันครับผม
1: น้ำดอกไม้มัน
2: ใช่
1: ตรงนี้น้ำดอกไม้มันหมดเลย
2: หมดเลยใช่ครับน้ำดอกไม้มัน
1: ลูกใหญ่เน
2: า
1: ะ
2: ลูกใหญ่ครับโตเต็มที่ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโลกว่าถึงโลครึ่งถึง2โลด้วยครับ
1: นี่มันจะโลแล้วมั้ยเนี่ย
2: ได้ครับประมาณโล
1: แล้วอย่างนี้คือเขากินพอเป็นน้ำดอกไม้มันปุ๊บกินแก่หรือว่ากินสุก
2: กินแก่ได้ด้วยกินสุกได้ด้วย
1: นี่น้ำดอกไม้มันค่ะมันไม่ได้มันธรรมดามันใหญ่มาก
2: มันใหญ่มาก
1: ซึ่งมาที่นี่นะคะนอกจากเราจะได้เก็บผลไม้ได้ซื้อกลับแล้วนะคะก็ได้มาให้ย่าน้องวัวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะมาตามรอยเรื่องเด็ดของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook สวนจำปีคุณลุงพยุงหรือว่าติดต่อได้ตามเบอร์ที่นกขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมากันแบบโหตู้เยอะๆเลยอันนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าเขาจะได้จัดเตรียมเรื่องของสถานที่เตรียมเรือเอาไว้พาเราล่องเข้าไปในสวนนะคะรวมถึงใครที่อยากให้เตรียมเรื่องของอาหารเนี่ยก็แจ้งทางสวนทางชุมชนได้เลยนะคะขั้นต่ำนะคะนักท่องเที่ยวก็คือมากัน4คนค่ะเป็นสวนที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ผลไม้ก็คือปลอดภัยด้วยนะคะสวนจำปีคุณลุงพยุงค่ะอยู่ที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครเองค่ะ

0: ของเด็ดเอตโลของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับพูดถึงภาคใต้นี่ถ้าเราจะหาสินค้าชุมชนหรือว่าของที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงนะฮะแน่นอนต้องเป็นผ้านะผ้าปาเต้ผ้าบาติกนี่โหถือว่าสุดยอดงานฝีมือนะครับวันนี้ได้พามาที่นี่เลยนะฮะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปัญญาบาติกที่นี่เขามีประสบการณ์กว่า20ปีนะในการทำผ้าบาติกแบบแฮนด์เมดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อคุณผู้ชมมาไปช็อปได้ตามมาเลยฮะตอนนี้นะครับผู้อยู่กับพี่กิ่งนะสวัสดีพี่กิ่งก่อน
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากคือตรงนี้นี่คือมองแบบว่าเพลินตาไปหมดเลย
2: ก็คือมีบาติกปาเต้งานเพ้นท์ค่ะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเริ่มโดยการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านค่ะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำบาติกเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือประมงแล้วก็ทำสวนยางคืออย่างในกลุ่มของกิ่งเนี่ยจะเป็นเจนที่2แล้วค่ะเรามีโอกาสได้เข้าร่วมกับจิโอพาร์คมาไปปี58
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ผลิตลวดลายที่เป็นฟอสซิลแล้วก็มาเน้นงานที่มันเป็นสีธรรมชาติบาติกเนี่ยใช้งานเขียนด้วยจันติ้งก็คือปากกาเขียนเทียน
0: ครับ
2: แล้วแต่จินตนาการของผู้เขียนหรือว่าแล้วแต่ลวดลายของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดลวดลายก็จะต่างกันไปส่วนปาเต้จะเป็นงานบล็อกค่ะงานโบราณก็คือเป็นบล็อกทองเหลือง
0: อันนี้คือผู้เขียนมีแบบ
2: อันนี้ก็จะเป็นแบบ
0: เสื้อหลากหลายมากเลยนะ
2: นอกจากในรูปแบบที่ผู้ใหญ่จะใส่ได้อย่างเดียวแล้วก็ทำให้วัยรุ่นสามารถใส่ได้ด้วย
0: ผ้านี่คือแบบบางเบาเย็นสบายมากเลยนะแบบนี้
2: เพราะว่าบาติกถ้าเกิดว่าผ้าหนาเกินไปเนี่ยการเขียนเส้นเทียนไม่ค่อยคมลงสีค่อนข้างยาก
0: แล้วตรงนี้เป็นลายอ๋อเป็นหอยเหรอ
2: เป็นหอยค่ะเป็นฟอสซิลค่ะ
0: ครับ
2: ฟอสซิลตัวนี้เรียกว่าแอมโมไนท์
0: จ้ะ
2: เราก็จะผสมผสานกันไปอะค่ะ
0: แล้วสีของตัวเสื้อเนี่ย
2: สีเป็นสีจากกงกลางค่ะ
0: แล้วอันนี้
2: ตัวพื้นจะเป็นสีจากดิน
0: จ้ะ
2: เมื่อทำสีดินเสร็จแล้วเราก็มาเขียนเป็นงานบาติกเป็นดอกกุหลาบแล้วก็ลงสีด้วยสีบาติกค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะอย่างตัวเนี้ยที่พี่กิ่งถืออยู
2: ่
0: ราคาเท่าไหร่
2: 1,200 บาท
0: 1,200 บาทนะครับแล้วตัวนึงเนี้ยใช้เวลานานไหม
2: ตัวพื้นผ้า1อาทิตย์ค่ะแค่ดินไว้1อาทิตย์ค่ะเขียน1วันลงสีก็จะประมาณ2วันค่ะต้มอีกประมาณ3วันก็อาทิตย์กว่าน
0: ี่นะครับก็จะได้เป็นงานแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้ล่ะยาวๆแบบนี้เท่าไหร่
2: อันนี้อยู่ที่ 1,100 ค่ะถูกกว่าเพราะว่าทำง่ายกว่า
0: okay. อัน
2: นี้ทำยากกว่าอันนี้จะเป็นงานเพ้นด้วยสีธรรมชาติ
0: จ้ะชอบตัวไหนนี่ก็ถ่ายรูปไว้หรือว่าแคปหน้าจอไว้นอกจากนั้นกางเกงเลยก็มีเอามาทำได้
2: เนื้อผ้าจะคนละเนื้อกับตัวนี
0: ้อ๋อหรออ
2: ันนี้จะเป็นคอตตอนค่ะ
0: อันนี้ราคาอยู่ที่อันนี้ใช่ไหม980 บาทนะครับตรงนี้เนี่ยที่บอกว่ามีการแบบให้มันดูแบบใส่ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นวัยรุ่นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่สาวๆนี่ถ้าใครชอบแบบแขนกุดๆอย่างนี้นะน่ารักนะอันนี้นะมาเป็นชุดแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับสีสันนี
2: ่ชุดนี้อย่างตัวเสื้อค่ะ950ต
0: ั
2: วกางเกง450
0: โอเค
2: อันนี้จะเป็นปาเต้ค่ะ
0: จ้ะ
2: นี่จะเป็นงานบล็อกแล้วก็มีงานเพ้นท์ด้วยอันนี้จะเป็นผ้าไหมก็เอามาขึ้นลายด้วยงานบล็อกแล้วก็ลงด้วยสีธรรมชาติอันนี้จะเป็นงานเขียนลายอันนี้คือบาติกเลยผ
0: ้
2: าบาติกแบบดั้งเดิมก็จะประมาณนี
0: ้
2: ก็คือจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทะเลแล้วใช้สีสดๆค่ะ
0: ผืนนี้ราคาเท่าไหร่
2: ผืนนี้ 2,500 ขนาด2หลาครึ่งหน้ากว้าง44นิ้ว
0: ใครสนใจก็สามารถซื้อไปตัดชุดได้ตัดเสื้อได้มาดูนี่บ้างนะครับใครอยากได้ผ้าพันคอแบบนี้สวยๆเก๋ๆได้เหมือนกันอย่างนี้ผืนเท่าไหร่จ๊ะ
2: 450 บาทอันนี้เป็นสีกงกลางค่ะ
0: สีกงกลางนะครับสีสวยมากเลยนะครับ
2: ความยาวจะ2หลานิดๆค่ะแล้วก็ขนาดความกว้าง22นิ้วค่ะ
0: แบบนี้ก็มีหรือว่าจะเป็นโหนี่ก็สวยนะ
2: อันนี้ผ้าพันคอเหมือนกันค่ะก็อันนี้จะเป็นงานบาติกก
0: ็
2: คือเขียนลายแล้วก็แต้มสีบาติกอันนี้550 บาท
0: นี่นะครับก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะครับให้ดูอีกอันนึงอันนี้
2: เป็นสีที่ขายดีที่สุดในร้านค่ะ
0: สวยจริงๆอันนี้690
2: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับขั้นตอนกระบวนการทำแล้วเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นผ้าพันคอผืนนึงนี่โอ้โหนานนะยากนะแล้ว สำคัญคือเป็นงานแฮนด์เมดนะครับทำมือทั้งหมดนะครับเนี่ยสีที่เห็นๆอยู่นี่คือฝีมือลงด้วยมือทั้งนั้นเลยนอกจากผ้าพันคอแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่ผ้าคลุมไหล
2: ่ความยาวเท่ากันกับตัวนี้แต่หน้ากว้างจะ44นิ้ว
0: คือซื้อไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับคลุมไหล่ก็ได้พันคอก็ดีหรือว่าจะเอามาโพก
2: ก็ได้ค่ะ
0: 800บาทสีสวยมากเลยนะครับมาตรงนี้บ้างนะครับเป็นงานเสื้อยืดใส่ง่ายแล้วก็ดูสบายมากเลยนะครับเป็นมัดย้อมเน
2: า
0: ะ
2: เป็นมัดย้อมค่ะแล้วก็ผสมกับงานเพ้นท์ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นสีธรรมชาติ
2: สีธรรมชาติค่ะ
0: ครับอย่างนี้ตัวเราเท่าไหร่ครับ
2: 450บาท
0: 450บาทนะครับอย่างนี้เรามีไซส์อะไรบ้างจ๊ะ
2: มีทุกไซส์ค่ะ
0: เลือกสีเลือกลายได้แล้วก็พรีออเดอร์ได้มีขั้นต่ำไหม
2: ค่ะมีขั้นต่ำไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: หรือ
2: ตัวก็ทำค่ะ
0: จริงเหรอว่าตัวนึงอย่างเงี้ย
2: ได้ค่ะ
0: เอาสีน้ำตาลแบบนี้ก็ได้
2: น้ำตาลแบบนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายนี้อยากได้ลายนี้ก็ได
0: ้สุดท้ายเลยยังมีอีกหนึ่งอย่างนี่หมวก
2: ตัวนี้จะเป็นงานเป็นผ้าซื้อมาแล้วมาเย็บค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นงานผ้าที่ทำมือพวกนี้ก็ทำมือค่ะ
0: อัน
2: นี้เป็นสีจากสีบัตติกแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาติ
0: ครับ
2: ใช้ได้2ด้าน
0: อันนี้ใบละเท่าไหร่ฮะ
2: 450เหมือนกันค่ะ
0: 450บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจได้ใช่ไหมคร
2: ับ ได้
0: เพจเราชื่อว่าอะไรฮะ
2: ปัญญาบาติกค่ะ
0: ปัญญาบาติกวันนี้ต้องขอบคุณพี่กิ่งมากๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับครูแล้วก็พี่กิ่งต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับรายการเรื่องเด็ดเอเดโรได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: มรินทร์ทีวี
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วน้องรู้ไหมครับถ้าย้อนไป 2-5 ล้านปีก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ในถ้ำมาก่อนสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือทีวีมีดเขียงที่ใช้ทำอาหารเนี่ยก็ไม่มีเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักการเอาโลหะหรือว่าเหล็กมาใช้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยสิ่งที่แข็งที่สุดที่มนุษย์ยุคถ้ำพอจะหาได้ก็คือหินนี่แหละครับต้องบอกว่าหินนี่แหละครับมีประโยชน์กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมนุษย์เรารู้จักนำหินมาใช้ให้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเอามาทำให้เป็นของมีคมเป็นอาวุธในการล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารหรือว่าเครื่องนุ่งห่มรู้จักเอาหินเนี่ยมาขัดกันให้เกิดประกายไฟแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับหรือว่ายังเอาหินเนี่ยมาก่อเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อปกป้องเขาให้เขาอยู่รอดแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต้องบอกว่าหินเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็มนุษย์ยุคนั้นเนี่ยฉลาดมากที่รู้จักเอาหินเนี่ยมาใช้ประโยชน์ครับว่าแต่หินที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับเขามาจากไหนแล้วเกิดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับโลกของเราเนี่ยนะครับเป็นดาวเคราะห์หินน้องๆ อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยคลุมไปด้วยน้ำซะส่วนใหญ่แต่ใต้ผืนน้ำใต้ผืนดินลงไปเนี่ยครับมองไปทางไหนเนี่ยก็จะเจอหินแล้วก็หินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยองค์ประกอบหลักคือหินนั่นเองครับหินเนี่ยนะครับเป็นมวลของแข็งที่เกิดจากแร่ธาตุชนิดเดียวหรือว่าแร่ธาตุหลายๆชนิดมารวมกันเองตามธรรมชาติก็ได้ครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะเห็นก้อนหินเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนหินริมทางหรือว่าก้อนกรวดตามแม่น้ำลำธารหรือแม้กระทั่งก้อนหินตามภูเขาหรือว่าหน้าผานะครับแต่มีหินอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับจำนวนมากเลยที่ถูกปกคลุมอยู่ใต้พื้นดินนะครับหินพวกนี้เกิดมานานมากแล้วแล้วก็ผ่านการทับถมมาเป็นเวลานานจนอยู่ชั้นใต้ลึกลงไปในดินครับแล้วถ้าน้องๆดูดีนะครับหินแต่ละก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหินบางก้อนเนี่ยมีสีขาวบางอ่ะสีน้ำตาลบ้างแหละไม่ก็สีดำนะครับการที่หินมีสีแตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าหินเหล่านั้นมีแร่ธาตุเป็นองค์ประกอบไม่เหมือนกันนั่นเองครับเนื้อสัมผัสของหินเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับถ้าน้องๆจับดูบางก้อนเนี่ยจะมีความหยาบบางก้อนเนี่ยละเอียดหรือบางก้อนเนี่ยก็มีรูพรุนด้วยล่ะครับและหินแต่ละชนิดเนี่ยนะครับก็มีความแข็งไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าน้องๆอยากจะรู้ว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันก็ไม่ยากเลยครับเอาหิน2ก้อนมาถูกันแบบนี้อื้อแล้วก็ดูนะครับว่าหินก้อนไหนเนี่ยมีรอยมากกว่ากันหินก้อนที่มีรอยน้อยกว่านี้นะครับก็จะเป็นก้อนที่มีความแข็งแรงกว่านั่นเองการที่หินแต่ละก้อนนะครับมีความแตกต่างกันแบบนี้ก็เพราะว่าหินนะครับมีที่มามีวิธีการเกิดที่แตกต่างกันถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นนักธรณีวิทยาแล้วล่ะก็เริ่มต้นได้ไม่ยากเลยล่ะครับออกไปนอกบ้านไปเก็บก้อนหินที่น้องๆเจอมาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็มาลองสังเกตดูแบ่งประเภทของหินตามสิ่งที่น้องสังเกตเห็นนะครับน้องๆจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในหินแต่ละก้อนเลยล่ะครับ
1: คำถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันคำตอบวิธีการทดสอบว่าหินก้อนไหนแข็งกว่ากันให้เอาหินมาขูดกันดูถ้าเห็นว่าหินก้อนไหนมีรอยขูดเยอะแสดงว่าหินก้อนนั้นแข็งน้อยกว่าเพราะเนื้อหินเปราะกว่าทำให้ผิวบางส่วนของหินกร่อนออกไปส่วนหินที่มีรอยขูดน้อยกว่าก็จะแข็งกว่านั่นเองมาทำความรู้จักกับหินให้มากขึ้นกันดีกว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าหินเนี่ยไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาแต่มีความแตกต่างกันไปทั้งรูปร่างทั้งคุณสมบัติเพราะอย่างนี้นักธรณีวิทยาก็เลยแบ่งหินออกมาเป็น3ประเภทใหญ่ๆตามการเกิดของหินแบ่งออกได้เป็นหินอัคนีหินชั้นหรือเรียกว่าหินตะกอนก็ได้แล้วก็หินแปรมาเริ่มกันที่หินอัคนีหินอันนี้จะเกิดจากหินหนืดร้อนหรือที่เรียกว่าแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกก็ลงลองนึกภาพแมกมาไหลออกมาตามรอยแยกของพื้นดินหรือประทุออกมาเวลาภูเขาไฟระเบิดแล้วค่อยๆเย็นตัวลงตกผลึกออกเป็นแร่ธาตุต่างๆแล้วก็จับตัวกันแน่นจนกลายเป็นหินตัวอย่างหินอัคนีที่สำคัญก็คือหินแกรนิต จะมีเนื้อหินเป็นผลึกขนาดใหญ่มีความแวววาวทนทานแข็งแรงเอามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆหินบะซอลเนื้อหินจะมีสีคล้ำและแน่นละเอียดไม่มีความแวววาวแต่มีรูพรุนมีความแข็งและทนทานมากคนก็เลยชอบเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเหมือนกันหินพัมมิชเนื้อหินแข็งและสากมีรูพรุนจำนวนมากมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยน้ำได้ก็เลยถูกเอามาใช้เป็นหินขัดถูหินออฟซิเดียนเนื้อหินเหมือนแก้วมีสีดำผิวเรียบเป็นมันมาต่อกันที่ประเภทที่2นั่นก็คือหินชั้นหรือหินตะกอนหินประเภทนี้เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์และตะกอนต่างๆหรือเกิดจากการสึกกร่อนผุพังของหินชนิดอื่นๆเป็นเวลานานบางชนิดก็เกิดจากการที่ตะกอนในน้ำต่างๆถูกกระแสน้ำพัดพามารวมกันหรือโดนแรงอัดเข้านานๆจนแน่นกลายเป็นหินในที่สุดตัวอย่างหินชั้นหรือหินตะกอนที่สำคัญก็ได้แก่หินทรายเป็นทรายที่สึกกร่อนจากหินแกรนิตเกาะติดกันแน่นมีหลายสีเช่นเหลืองน้ำตาลแดงขาวเทาเอามาใช้ทำหินลับมีดและใช้ตกแต่งบ้านในงานก่อสร้างหินกรวดเกิดจากกรวดทรายมาทับถมกันหินชนิดนี้เอามาใช้ทำถนนหรือหินประดับหินปูนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆมีสีเทาหรือสีดำบางก้อนก็จะเห็นเปลือกหอยหรือซากสัตว์ทะเลติดอยู่เลยนะหินปูนเนี่ยใช้ทำปูนขาวแล้วก็ผสมทำคอนกรีตได้หินดินดานเกิดจากการทับถมของโคลนและดินเหนียวเป็นเวลานานๆมีลักษณะเป็นชั้นบาง

0: เนื้อหินละเอียดมากกระเทาะหรือหลุดเป็นแผ่นได้ง่ายเหมาะจะเอาไปใช้ผสมทำปูนซีเมนต์ใช้กับงานดินเผาและเซรามิกมาที่หินประเภทสุดท้ายหินแปรเป็นหินที่เปลี่ยนแปลงมาจากหินอัคนีหรือหินชั้นเพราะถูกความร้อนความกดดันภายในโลกและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้รูปร่างและเนื้อเดิมของหินเปลี่ยนไปกลายเป็นหินแปรตัวอย่างหินแปรที่สำคัญเช่นหินชนวนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินดินดานเนื้อละเอียดผิวเรียบเป็นมันเรียงกันเป็นแผ่นบางๆแยกออกจากกันได้แข็งกว่าหินดินดานใช้ทำกระดานชนวนทำแผ่นอิฐปูทางเดินหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูนมีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบมีสีขาวหรือสีต่างๆเอามาใช้ทำหินประดับอาคารหรือนำมาแกะสลักสวยๆได้หินไนซ์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินแกรนิตแข็งและทนทานมากเอามาใช้ทำหม้อหินและครกได้หินควอตซ์ไซต์เป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินทรายมีลักษณะเป็นเม็ดๆใช้ทำกรวดคอนกรีตทำหินอัดเม็ดและใช้ทำวัสดุทนไฟได้ที่เจ๋งสุดๆคือหินทั้ง3ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากชนิดนึงไปเป็นอีกชนิดนึงได้แล้วก็ยังเปลี่ยนกลับมาเป็นชนิดเดิมได้อีกด้วยอย่างหินอัคนีผุพังกลายเป็นหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรหลอมละลายกลายเป็นหินอัคนีอีกครั้งหรือหินอัคนีได้รับความร้อนและแรงดันกลายเป็นหินแปรหินแปรผุพังกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนหลอมละลายและเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนีเปลี่ยนกลับไปกลับมาแบบนี้ตลอดเป็นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เราเรียกกันว่าวัฏจักรของหินนั่นเองคำถามหินชนวนหินปูนและหินอ่อนหินทั้ง3แบบนี้หินชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนคำตอบหินปูนเพราะมีต้นกำเนิดต่างจากหินบะซอและหินแกรนิตหินปูนจัดอยู่ในกลุ่มของหินตะกอนเกิดจากเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆทับถมกันอยู่ใต้ทะเลนานๆนั่นเอง
1: เราจะมาย้อนดูการเกิดหินกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านการทดลองจำลองการเกิดหินอัคนีและก็หินตะกอนที่เราสามารถจะจำลองขึ้นมาเองได้ง่ายๆเลยนะครับเราไปเริ่มจากหินอัคนีกันก่อนเลยโดยเราจะใช้สารส้มใส่ลงในบีกเกอร์ที่ใส่น้ำสะอาดไว้แล้วแล้วตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟทีนี้คนให้สารส้มละลายไปเรื่อยๆจนหมดแล้วค่อยๆเทสารส้มลงในบิ๊กเกอร์ปริมาณเท่าๆกันจำนวน2ใบแล้วเรามาเตรียมบีกเกอร์ที่ขนาดใหญ่กว่า2ใบใบแรกให้น้องๆใส่น้ำเย็นๆกับน้ำแข็งลงไปด้วยโอ้ยเย็นมือสุดๆส่วนใบที่2ใส่น้ำร้อนไว้ให้ถ้วยอุ่นแล้วเทน้ำร้อนออกเสร็จแล้วเราก็เอาบีกเกอร์ที่ละลายสารส้มไว้มาใส่ลงในบีกเกอร์2ใบนี้ใบนึงใส่ลงในบีกเกอร์ที่อุ่นๆอีกใบก็ใส่ลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะตั้งทิ้งไว้15นาทีนะครับระหว่างนี้น้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าในบีกเกอร์2ใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเวลาผ่านไป5นาทีบีกเกอร์ใบที่อยู่ในแก้วน้ำแข็งเริ่มเห็นผลึกแต่ใบที่อุ่นกว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไป10นาทีใบที่ใส่น้ำแข็งเห็นผลึกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นส่วนใบที่อุ่นเริ่มเกิดผลึกขึ้นมาเล็กน้อยเวลาผ่านไป15นาทีดูผลที่ปรากฏขึ้นของ2ถ้วยนี้เทียบกันสิครับใบที่ใส่น้ำแข็งเกิดผลึกขึ้นเต็มเลยส่วนใบที่อุ่นๆก็เกิดผลึกเช่นเดียวกันแต่ไม่เยอะเท่าใบแรก แสดงว่าใบที่อยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าหรืออยู่ในความเย็นจะเกิดผลึกได้เร็วกว่าถ้วยที่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่าทีนี้เรามาดูการเกิดของหินตะกอนกันบ้างครับก่อนอื่นเตรียมขวดพลาสติกจำนวน3ใบใบแรกตักที่ปากขวดออกส่วนใบที่2และใบที่3ให้ตัดตรงก้นขวดและปากขวดออกแล้วเอาขวดทั้ง3ใบมาต่อกันให้สนิทให้ขวดใบที่1อยู่ด้านล่างสุดใช้เทปใสพันตรงรอยต่อให้ดี

0: ใส่น้ำลงไปให้สูงถึงขวดที่2คราวนี้มาผสมกรวดหยาบทรายหยาบทรายละเอียดเข้าด้วยกันแล้วต้องคนให้ทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันด้วยนะครับทีนี้เทส่วนผสมทั้งหมดลงในขวดน้ำที่เราเตรียมไว้ลองสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงในขวดกรวดทรายต่างๆค่อยๆตกตะกอนลงไปแล้วดูเหมือนว่ากรวดหยาบจะตกลงไปก่อนแล้วตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปยังดูไม่ค่อยชัดลองทำแบบเดิมซ้ำอีกสัก2รอบผสมกรวดทรายแบบเดิมแล้วเทลงไปดูผลที่เกิดขึ้นสิรอบที่1รอบที่2ยังเหมือนเดิมกรวดทรายจะตกลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทรายหยาบแล้วก็ทรายละเอียดค่อยๆตกลงไปทับถมกันเรื่อยๆเป็นตะกอนชั้นๆเลย
1: จากการทดลองแรกการเกิดหินอัคนีเราใช้สารส้มมาทำละลายแทนแมกมาพอแมกมาที่ร้อนเย็นตัวลงก็จะเกิดเป็นผลึกเหมือนกับการเกิดของหินอัคนีแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสารส้มเย็นตัวลงในอุณหภูมิต่างกันมีผลทำให้เกิดผลึกต่างกันผลึกในบิกเกอร์ใบที่อุ่นใช้เวลาในการตกผลึกนานกว่าและมีขนาดผลึกใหญ่กว่าผลึกในบิกเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งการตกผลึกของบิกเกอร์ใบที่อุ่นกว่านี้คือการเกิดหินอัคนีแทรกซ้อนเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงใต้เปลือกโลกซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะเย็นตัวลงอย่างช้าๆทำให้หินมีลักษณะเนื้อหยาบผลึกมีขนาดใหญ่ส่วนการตกผลึกในบิกเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งคือการเกิดหินอัคนีพุเป็นหินที่แมกมาเย็นตัวลงนอกผิวโลกที่มีอุณหภูมิต่ำหินจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดและผลึกมีขนาดเล็กมาถึงการทดลองที่2จำลองการเกิดหินตะกอนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเทตะกอนขนาดแตกต่างกันลงไปในขวดที่ใส่น้ำตะกอนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะตกตะกอนก่อนและทับถมกันเป็นชั้นอยู่ด้านล่างส่วนตะกอนที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะตกลงภายหลังและทับถมกันอยู่ด้านบนตามลำดับตะกอนที่เล็กที่สุดจะแทรกตัวอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนขนาดใหญ่ยิ่งเทซ้ำกันถึง3ครั้งยิ่งเห็นชัดๆว่าตะกอนขนาดต่างๆแยกกันเป็นชั้นๆได้อย่างชัดเจนตามธรรมชาติเมื่อตะกอนเกิดการทับถมกันแล้วมีน้ำแร่ที่ตกผลึกไหลลงไปเชื่อมผสานเข้าด้วยกันกับตะกอนทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่จากนั้นตะกอนก็จะแข็งตัวกลายเป็นหินตะกอนในที่สุดคำถามหินอัคนีเกิดจากกระบวนการใดระหว่างภาพที่1หรือภาพที่2คำตอบคือภาพที่2หินอัคนีเกิดจากการแข็งตัวของแมกมาที่อยู่ใต้ผิวโลกเย็นตัวลงแล้วตกผลึกเป็นแร่ธาตุต่างๆจากนั้นจึงจับตัวกันแน่นกลายเป็นหิน
0: หินที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักคุณสมบัติของเขาแล้วก็รู้วิธีการนำเอามาใช้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยนะครับยังถ่านหินเนี่ยเราสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือว่าพื้นบ้านอาคารต่างๆหรือครกหินเนี่ยที่เราใช้ตำส้มตำตำน้ำพริกเนี่ยนะครับก็ทำมาจากหินแกรนิตเพราะว่ามีความแข็งแล้วก็คงทนมากหรือจะเป็นโต๊ะหินออนไลน์สวยๆหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็ทำมาจากหินที่มีสีสันลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับมีอีกอย่างนึงนะครับที่อยู่ใกล้ตัวน้องๆมากเลยแต่น้องๆอาจจะไม่รู้มาก่อนนั่นก็คือซีเมนต์ที่ใช้ทำบ้านเรือนถนนหนทางต่างๆเนี่ยก็มีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยแหละครับ แม้แต่ก้อนหินกรวดทรายเนี่ยนะครับยังสามารถมาทำเป็นถนนหนทางได้เลยนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าหินที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมีประโยชน์มากมายแฝงอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนะครับเวลาที่น้องๆไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมหยิบก้อนหินเนี่ยมาพิจารณาดูนะครับว่าหินเหล่านั้นเนี่ยเป็นหินอะไรแม้มีความรู้เนี่ยเท่ไปเลยนะครับจริงไหม
1: คำถามน้องๆคิดว่าเรามักเจอหินตะกอนได้ที่บริเวณใดคำตอบแหล่งที่พบหินตะกอนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลุ่มน้ำทะเลหรือบริเวณภูเขาที่เคยเป็นลุ่มน้ำทะเลมาก่อนเพราะในบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำนั้นมักจะพัดพาเอาตะกอนของเศษหินเศษแร่ธาตุต่างๆมาทับถมกันจนกลายเป็นหินตะกอนนั่นเอง

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการ

0: รณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant propagation p l a n t p r o p a g a t i o nplant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation s e e d p r o p a g a t i o n seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f tG R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุด
1: กองโภชนาการอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการได้พัฒนาสื่อและสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติปริมาณหรือสัดส่วนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเรียกว่าธงโภชนาการมีลักษณะเป็นธงสามเหลี่ยมกับหัวมีฐานอยู่ด้านบนและปลายสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงปริมาณของประเภทอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวันจากมากไปหาน้อยอาหารหลัก5หมู่ต่างจากคำว่าสารอาหารอย่างไรจากธงโภชนาการอาหารหลัก5หมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวเผือกมันและอาหารที่ทำจากแป้งเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนธัญพืชแร่ธาตุและวิตามินได้จากผักและผลไม้โปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ปลาไข่นมสาหร่ายธัญพืชไขมันได้จากอาหารประเภทไขมันและอาหารที่ให้รสจัดเช่นเกลือและน้ำตาลแต่ถ้าพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันเราจะรวมน้ำสะอาดเข้าไปด้วยจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเช่นเดียวกับแร่ธาตุและวิตามินสารอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้สมองดึงกลูโคสมากระตุ้น

0: สมดุลทำให้อารมณ์ไม่แปรปรวนง่ายโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีภูมิต้านทานโรคร่างกายเจริญเติบโตแร่ธาตุและวิตามินทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยบ่อยลำไส้ทำงานได้ตามปกติส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายผิวพรรณสดใสไขมันให้พลังงานและมอบความอบอุ่นช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K เพื่อนำไปเสริมสร้างการทำงานของร่างกายไม่เพียงพอล่ะจะเป็นอย่างไร
1: อาหาร5หมู่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากในแต่ละวันจึงควรบริโภคให้ได้สัดส่วนเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนหากกินอาหารไม่ครบ5หมู่แล้วจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานต่ำผิวพรรณไม่สดใสและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้ที่สำคัญนอกจากจะรับประทานอาหารอย่างครบถ้วนแล้วต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย

ัสดีครับเพื่อนๆ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆได้ลองตั้งคำถามป่วนๆกวนๆเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวันกันบ้างหรือเปล่าเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกแบบไม่ธรรมดาถ้าเรารู้จักตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ไม่เชื่อไปดูคำถามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดากันในวันนี้ดูนะครับ

0: ฝนในวันนี้บุกตะลุยกองกำกับการสุนัขและม้าตำรวจเพื่อค้นหาคำตอบที่ว่า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: และนักทดลองคนเก่งเอ้ยนักทดลองตัวเก่งของพวกเราเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าสุนัขพวกนี้

0: คิดว่าทำไมหมาเนี่ยถึงใช้ลิ้นกินน้ำไม่ใช้ปากแบบคนแล้วล่ะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่มีแขนครับมันเลยไม่สามารถกินน้ำได
2: ้ถูกเลยแพนแต่หนูคิดว่านะเพราะว่ามันลิ้นยาวแล้วมันก็ไม่ถนัดในการใช้ปากกินน้ำเลยใช้ลิ้นแทนค่ะ
0: ลิ้นยาวจริงๆด้วย แต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะที่ยาวเหมือนกันก็คือปากมันอะพี่ว่าเป็นเพราะว่าปากมันอะยาวไม่เหมือนกับปากคนเราเลยทำให้มันเนี่ยต้องใช้ลิ้นช่วยในการกินน้ำแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกินน้ำแบบหมาล่ะคิดว่าจะเป็นยังไง
2: หนูคิดว่าต้องช้ามากแน่เลยค่ะเพราะว่าหมาเนี่ยมันชินมันทำมันตั้งแต่เกิดท่านี้แต่ว่าเราไม่เคยทำเลยถ้าเรามาแข่งกับมันแล้วต้องกินน้ำช้ามากเลยค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าคือคนเราอะลิ้นมันสั้นครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบที่น้องๆคิดกันหรือเปล่าเนี่ยพี่ว่าทดสอบให้เห็นจริงกันเลยดีกว่า
1: ไปเลย
0: การแข่งขันกินน้ำรอบแรกการแข่งขันกินน้ำด้วยท่าทางของสุนัขเริ่มได้

จจะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ต่อไปเราลองมาเปลี่ยนเป็นนมกันดูบ้างดีกว่าค่ะงั้นการแข่งขันการดื่มนมด้วยท่าทางของสุนัข

0: ักเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่เกิดแล้วถ้าให้เราไปทำเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยพี่จะให้ตัวช่วยน้องๆเป็นนี่แก้วน้ำ
1: เย้ดีเลยค่ะ
2: เยี่ยมเลยครับ
0: นมในปริมาณที่เท่ากันอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าประจำที่เข้าประจำที่พร้อมแล้วการแข่งขันรอบที่2เริ่มได
3: ้แล้วรถเยอะมากแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล
0: ้วเย้ผู้ชนะการแข่งขันรอบที่2ก็คือน้องแพนค่ะ
1: ใช้มือจับแก้วกินนมอย่างนี้โกงนี่นา
2: พูดได
0: ้นั่นนี่ไลออนพูดได้เนี่ย
1: ไม่ต้องตกใจละค่ะเสียงหนูเอง
2: แต่ที่โน้ตพูดก็ถูกนะเพราะว่าใช้มือช่วยในการดื่มน้ำครับมันก็เลยสะดวกขึ้นไง
0: งั้นการแข่งขันรอบต่อไปเนี่ยพี่จะให้น้องๆเนี่ยใช้หลอดดูดแทนละกัน

0: นึงที่ยังไม่ได้แข่งขันกับเราเลย
1: ใครอ่ะน้องแพท
2: ไปแล้วน้องก็แข่งไปแล้ว

0: การกินน้ำในท่าทางของสุนัขที่น้องๆได้ลองทำไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องๆคิดว่าทำไมเราถึงกินได้ช้ากว่าสุนัขทั้งๆที่เรากินท่าเดียวกันนะ
1: ผมคิดว่าเพราะว่าลิ้นของสุนัขมันยาวครับแต่ว่าลิ้นของคนเราเนี่ยมันสั้นครับ
2: หนูยังคิดเหมือนเดิมอยู่นะคะว่าสุนัขเนี่ยมันทำมาตั้งแต่เล็กจนโตมันชินแต่เราไม่เคยทำเลยแล้วพี่ลองสังเกตดูสิคะตอนเราแข่งในท่าที่เราถนัดเราก็ชนะหมาเพราะเราทำมาตั้งแต่เด็กจนโต
0: แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องๆ อาจจะรีบกินนมของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าสุนัขเนี่ยกินนมยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงกันดีกว่า
2: อะไร

0: คราวนี้เรามาดูการกินของคนบ้างนะเดี๋ยวพี่ซายเนี่ยทำให้ดูเอง
1: พี่ซายทำไมไม่ใช้น้ำนี้ล่ะคะน้ำที่หมากินเมื่อกี้ยังเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายน้ำนะ
0: พี่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อนามัยที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราแยกกันกินดีกว่าเนอะคอยดูดีๆนะน้องๆ

0: กันใกล้ๆชิดๆกันอีกครั้งนึงแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของสุนัข กับคนเนี่ยแตกต่างหรือเหมือนกันยังไง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าลิ้นของสุนัขเนี่ยมันบางแล้วก็ยาวด้วยแต่ลิ้นของคนเนี่ยมันสั้นแต่ว่าหนา
2: หนูคิดว่าเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเรากินนมเนี่ยลิ้นของสุนัขเนี่ยมันก็เลียได้และลิ้นของเราก็เลียนมได้ถึงเราจะเลียได้น้อยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่แค่เราก็กินได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการกินของสุนัข กับคนเหมือนที่โน้ตบอกว่าอาจจะดูคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วลิ้นของสุนัขเนี่ยมีบางอย่างที่น่าทึ่งซ่อนอยู่นะ
3: ถึงจะเป็นการกินน้ำโดยใช้ลิ้นเหมือนกันแต่คนเราจะใช้ลิ้นเลียน้ำและตวัดน้ำเข้าปากจากทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนสุนัขนั้นมันจะงอลิ้นให้มีลักษณะเหมือนกระบวยตักน้ำไปทางด้านหลังและตักน้ำเข้าปากเพราะแบบนี้แหละครับสุนัขถึงใช้ลิ้นกินน้ำได้ดีและใช้ลิ้นตักน้ำเข้าปากได้ครั้งหนึ่งเยอะกว่าคนเรานั่นเองล่ะครับ
2: โอ้โหไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหมางอลิ้นแบบนั้นได้ด้วย
4: ใช่คนเราทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนเราเนี่ยแก้วเนี่ยดีที่สุดเลยเนอะ
2: แล้วก็หลอดเพื่อความถนัด
0: แต่พี่ว่าถ้าหลอดเล็กขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ไหวนะเมื่อกี้ที่พี่ลองดูดเนี่ยนะโหลำบากมากเลยนะกว่าจะดูดขึ้นน่ะเนี่ยดูสิ
5: เฮ้

0: ได้เห็นความน่าทึ่งในการใช้ลิ้นกินน้ำของสุนัข กันไปแล้วยังสงสัยอะไรกันอีกไหม
1: แล้วสัตว์อื่นล่ะคะมันใช้วิธีกินน้ำเหมือนกับน้องสุนัขหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะสัตว์ทุกตัวมันมีปากไม่เหมือนกันนี่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองไปพิสูจน์กันไหมโอเคไหม
2: โอเค
0: ถ้างั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่าไปไปสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาสังเกตเนี่ยคือนกกระจอกเทศนี
2: ่ใหญ่ใหญ่มากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่ใช่ไหม
2: ใหญ่
0: แล้วเราคิดว่ามันจะกินน้ำแตกต่างกับสุนัขยังไง
3: ผมว่ามันไม่มีฟันครับแล้วมันเอาลิ้นแบบแลบขึ้นมา
0: แลบขึ้นมาใช่ไหม
2: ผมคิดว่ามันเอาปากงับน้ำเข้าไปครับ
1: หนูคิดว่ามันกระชอนขึ้นมาก
0: ระชอนใช่ไหม
1: ข
0: ึ้
1: นมา
0: อ๋อของแพนนี่คืองับ
2: งับ
0: แต่นี้กระชอนส่วนอันนี้ใช้ลิ้นชอนขึ้นมาใช่ไหมแลบโอเค งั้นเดี๋ยวลองไปสังเกตกันดูดีกว่าไหม
2: ครับ
1: มา
2: สังเกตเลย
0: นี่ดูลิ้นอันเปล่า
1: แรบเลย
2: ไม่แรบเลย
3: คอยาวๆอ่ะ
0: อ่ะเป็นไงบ้างการกินน้ำของนกกระจอกเทศเนี่ยเป็นไง
2: เป็นงับแล้วก
1: ็งับแล้วก็กระชอนขึ้นนะ
0: กระชอนขึ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแรบเลยใช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: เพราะมันไม่มีลิ้น
1: ใช่
0: ไหมต่อไปเนี่ยเราไปดูนกชนิดอื่นดีกว่านกฟามิงโก้เนี่ยไปไหม
4: ไป
0: ถ้างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าไป

0: กัน
1: โอ้โห
2: นี่สวยจังเลย
3: เดี๋ยวแม่มันกินน้ำน่ะมันกินน้ำเหรอ
1: น้าน้าไหน
3: น้าน่ะนี่สังเกตการกินมันนี่นี่พวกเราจริงๆมันก็มีลิ้นนะเห็นไหมลองสังเกตดูเวลาที่มันกินน้ำเนี่ยมันจะมีลิ้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ออกมาเหมือนสุนัขไง
2: ผมว่ามันมีกระเดือกด้วยนะครับไม่ให้มันกินน้ำแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กและกินเร็วด้วยครับ
3: ตัวต่อไปเนี่ยคือตัวลีเมอร์จากมาดากัสการ
1: ์มาดากัสการ
3: ์เราไปดูลิ้นดีกว่า
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสด
6: ี
5: คร
6: ับ สวัสดีครับ
7: ยินดีต้อนรับนะครับสู่การเที่ยวชม

0: บริเวณนี้นะครับจะเป็นเกาะของรีเมอร์ที่เราจำลองรูปแบบนะครับวันนี้เราจะมาเพื่อจะมาเยี่ยมชมเขานะครับแล้วก็นำอาหารมาให้เขาด้วย
1: ครับ
0: อาหารเราจะมีหลากหลายครับมียักษ์ทั้งผลไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับ
1: พวกเราคิดว่ามันจะกินน้ำยังไง
2: ผมว่ามันเหมือนสุนัขนะครับ
1: เหมือนสุนัขเหรอ
3: หนูก็คิดว่ามันก็กินน่าจะเหมือนสุนัขค่ะ
4: แต่ผมคิดว่ามันน่าจะ
5: อุ้ย
4: เอามือแบบนี้ครับแล้วก็
1: ใช้ดูดเหมือนคนอะไรอย่างงี้
4: เพราะว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ใช้ลิ้นหรือว่าใช้อะไรเลยใช้แต่มือ
3: และหนูก็คิดว่าปากเลยอะไรที่มันอยู่ตรงนี้มันเหมือนหมาด้วยค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราให้อาหารมันให้หมดแล้วเราลองให้น้ำดูดีกว่าไหม
6: เย้
1: โอเคลองทำดูเลย

0: คือพี่ครับเมื่อกี้พวกผมเนี่ยลองเอาน้ำให้ลีเมอร์กินนะครับมันไม่ค่อยกินเลยครับ
1: โดยธรรมชาตินะครับในสัตว์ที่กินผลไม้เป็นอาหารเนี่ยในผลไม้ในน้ำหนักผลไม้หนึ่งส่วนเนี่ยจะมีน้ำอยู่หลายส่วนนะครับเขาจะได้น้ำจากส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากบางเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแต่โดยธรรมชาติก็จะได้จากผลไม้เป็นจำนวนที่พอเพียงอยู่แล้วครับผม
2: และสรุปว่าตัวลิมเมอร์เนี่ยครับมันกินน้ำยังไงอะครับ
1: ครับผมก็จะโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเขาก็จะลงไปเลียกินที่น้ำเลยครับลงไปเลียกินเองนะเหมือนสุนัข
2: แล้วลิมเมอร์นี่มันเหมือนลิงไหมครับแบบพวกลิง
1: ใช่เป็นสัตว์ตระกูลลิงชนิดหนึ่งนะครับตระกูลลิงแต่ก็เป็นของทางประเทศทางแอฟริกาสังเกตว่าพฤติกรรมของเขานี่จะอาจจะดูแบบนุ่มนวลเขาอาจจะว่าในเกาะเนี่ยการบุกรุกของคนอาจจะไม่มากเท่ากับที่อื่นแต่ถ้าเป็นลิงหรือเป็นสัตว์ที่บางชนิดโดยธรรมชาติสัตว์ป่านะครับถ้าเขากินอาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบกินเพราะอะไรรีบกินปุ๊บรีบไปแล้วเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่กับที่นานๆนะครับในธรรมชาติ
2: เดี๋ยวถูกล่า
1: ใช่ครับคือไม่มีผู้ล่าแล้วก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณเขายังอยู่
0: ตัวสุดท้ายเนี่ยของเราคือสัตว์บกสีขาตัวใหญ่มากมานั่นก็คือ
3: ช้าง
0: โอเคเรามาสังเกตกันดูดีกว่ามา

0: ได้ใกล้ชิดกับช้างแล้วก็ได้เห็นการกินอาหารของมันแล้วเนี่ยน้องๆคิดว่าการกินน้ำของมันเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ผมคิดว่านะมันน่าจะดูดน้ำขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยพ่นใส่ปากอีกทีครับ
2: หนูคิดว่ามันก็ดูดน้ำขึ้นไปทางงวงเลยค่ะหรือไม่ก็มันก็ใช้ปากกินและใช้งวงเป็นตัวช่วยค่ะ
0: แล้วเจ้าสัวล่ะว่าไง
3: ผมมีความรู้สึกเดียวกับแพรเลยครับ
0: คิดเหมือนกันใช่ไหมว่า มันต้องใช้งวงดูดขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาพ่นใส่ปาก
1: เออพ่นใส่ปาก
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไหม
2: ไปเลย
0: มาอย่างนั้นก็ไปกันเลยไป
3: ไป
0: เดินไปนู่นเลยมาพวกเราไปให้น้ำกินกันดีกว่าฮึบ

0: สรุปว่าช้างเนี่ยกินน้ำยังไงเริ่มจากเจ้าสัวก่อนเลย
1: ผมว่านะเหมือนเดิมเลยครับมันเอางวงของมันเนี่ยมาดูดน้ำแล้วก็พ่นใส่ปากมันเองครับผม
0: ตรงกับที่เราคิดไหม
1: ตรงเรียบร้อยหมดแล้วครับผม
0: โอเคตรงกับเราหรือเปล่าโน้ต
2: ไม่ตรงค่ะหนูคิดว่ามันเอางวงขึ้นแล้วก็กินแต่ว่าที่จริงมันไม่ใช่ที่จริงมันดูดในงวงแล้วก็เข้าปาก
0: แพนก็คิดเหมือนกับเจ้าสัวใช่ไหม
3: ใช่
0: งั้นก็ตอบถูกเหมือนกันถ้างั้นเนี่ยเราเอาอาหารไปให้ช้างกินกันต่อดีกว่าไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นมาดีกว่ามา
5: ถึงสุนัขจะเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับคนเรามากและเป็นเพื่อนคู่ใจของใครหลายๆคนแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นว่าลิ้นของสุนัขมีความน่าทึ่งแบบนี้อยู่ด้วยแล้วแบบนี้จะมีใครรู้บ้างไหมนะว่าลิ้นของสุนัขมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมันยังไงบ้างถ้ารู้แล้วก็รีบส่งจดหมายมาตอบคำถามตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือจะส่งมาทางอีเมลและเฟซบุ๊กแฟนเพจของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้ถูกต้องชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเจ๋งแบบนี้มาถึงคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
6: ฟองสบู่จากอะไรใหญ่กว่ากัน
5: ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าอะไรรอบๆตัวของพวกเราทำให้เกิดฟองสบู่ได้บ้างแล้วก็อย่าลืมมาตั้งข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
7: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
5: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I

plant terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant aquatic aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภารัตน์เชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็
0: แล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปึ๊บอย่างนี้โอเคถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปึ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปึ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3

0: โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4 4 4อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหมมีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นิจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นิจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคไหมพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสองดาว
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่2ก้าวก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: 5 5 5
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คำสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทำได้ดีมั้ย
2: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้ไหมมีใช้คำสั่งน้อยกว่านี้ไหมคะ
1: มี4 ขั้น
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนหนึ่งที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามทีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึง
0: ถึงแต่เลยอ่ะไหนไม่ใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อนเดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้น
1: แล้วถึงแล้วลูก
0: ใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1ก้าวปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
1: พอดีแต่ก็ปึ๊บ
0: พี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปุนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็ถึง
1: มัน
0: เบอร์6แล้วแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
1: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดี
1: แบบหงายหลัง
0: ถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้สั่งค่ะ
1: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะ
1: 5
0: แบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
1: อันเมื่อกี้
0: นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้
1: 1
0: ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อ2คำ
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้
0: น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันขอเขาเป็นพี่ปุนก่อนละกันเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
1: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข
1: 2
0: 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
1: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข
1: 2
0: แต่ว่าหันหน้ามาทาง
1: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
1: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
1: 4
0: น้อยที่สุดเลยมั้ยน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
2: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบักนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทําใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเฉยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกัน

หวังว่านักเรียนปลายทางจะทำเสร็จกันแล้วนะคะมาดูคำตอบกันนะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทีเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 2สองครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างน่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2 ก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่1แล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่2กลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวซึ่งเป็นลำดับที่3แล้วนะคะลำดับที่4เดินตรงไปข้างหน้าอีก1ก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่มั้ยคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์4ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงดาวกระจายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่า
โปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะ

ที่นินจายังอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้าไปแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่หกก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่เจ็ดแน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่แปดลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะถ้าเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งไปจนลำดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกๆให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ aithaijen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai THAI Gen GEN.IN.TH นะคะแล้วก็ /game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิ่งกีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นเนี่ยเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ aithaijen.in.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาที
แล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บ

นะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพอกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาน์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอทของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจันดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่สองกลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะเริ่มเลยเย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่2นะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทำตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: ีมนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่าน3มีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านหนูด่าน2
0: โอเคด่านที่4ใครได้2คะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านที่หนูเพิ่งถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้

0: ะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
1: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะทีเชอร์ทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ทีเชอร์เรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ทีเชอร์เรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนเนี้ยขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านเนี้ยเมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะอย่างเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มมองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

0: ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นที่ใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: ปรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่มีบางอย่างที่ไม่ได้

คิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่ step by step checking หรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินตามดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการตั้งค่าเซตติ้งการถ่ายทอดสดบน YouTube ในปี2022นี้กันแบบอย่างง่ายเลยนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ในการสตรีมคือ Streamlabs OBS นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ได้ครับเช่น OBS Studio XSplit Nvidia Shadowplay ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าในที่นี้คือผมขอเลือกเป็น Streamlabs OBS แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายสะดวกนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผมเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมา New Tab Google อะไรครับพิมพ์ Google เลยนะครับไปที่ Search ค้นหาแล้วพิมพ์คำว่า Streamlabs OBS ครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับ Streamlabs นี่ครับมันจะขึ้นมาคำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเติมคำว่า OBS เข้าไปอันแรกเลยครับผมปึ๊บให้คลิกเข้าไปอันแรกเลยนะครับผม streamlab.com คลิกเข้าไปแล้วทำการกดดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวด้านนี้เลยนะครับผมกดไปเลยกดเริ่มดาวน์โหลดกดเปิดโฟลเดอร์รอสักครู่นะครับผมโปรแกรมกำลังทำการคำนวณนะฮะโอเคคำนวณเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับเป็น Streamlabs บวก Desktop บวก Setup เลยนะฮะชื่อนี้เลยนะครับผมให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปครับรอสักครู่นะครับผมพอเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้กด Yes เลยนะครับโอเคมันก็จะบอกเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะกด I agree ไปเสร็จปุ๊บเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะติดตั้งนะครับผมว่าเราจะติดตั้งที่ไหนครับเราก็เลือกเลยสมมติเราอยากจะติดตั้งที่ได้ดีนะครับเราก็เลือกกด cancel ไปก่อนกด browser ไปที่ this PC นะครับผมในที่นี้ของผมเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะครับผมกดไปที่ this PCแล้วก็เลือกได้เลยครับผมที่เราจะลงนะฮะผมขอเป็น default แล้วกันนะครับผมขอไม่เลือกแล้วกันนะฮะกด cancel มันก็จะเป็นออโต้อย่างนี้ให้ของมันนะฮะแล้วก็กด install รอสักครู่หนึ่งนะครับผมระบบมันก็จะทำการติดตั้งอะไรของมันไปนะครับผมโอเคเมื่อขึ้นหน้าต่างอย่างนี้แล้วนะครับผมให้ทำการกดติ๊กออกก่อนนะครับแล้วกด finish แล้วกดปิดแท็บลงผมขอย่อส่วนลงมาก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคเราก็จะได้หน้าตาหลักมาเป็นตัวโปรแกรมนี้นะฮะเราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับโอเคในที่นี้มันจะมีให้เลือกระหว่าง Record Only กับ Live Stream นะครับผมถ้าเราอยากจะ Record เราก็สามารถเลือกอันนี้เพื่อบันทึกวิดีโอหน้าจอของเรานะครับแต่ถ้าเราอยาก Live Stream หรืออยากถ่ายทอดสดก็เลือกอันแรกเลยครับกด Continue ไปโอเคแล้วเราก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะสตรีมเลยนะครับผมอันนี้คือเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้อยู่ในข้างบนนะครับก็คือมันจะอยู่ในหมวดที่เป็นหมวดใหม่นะครับแต่ในที่นี้คือเราจะมาทำเป็นแบบของ YouTube เราก็เลือก YouTube ไปแล้วก็มันก็จะเด้งให้มาล็อกอินของ Gmail เรานะครับผมก็ทำการล็อกอินอันแรกไปเสร็จแล้วกดอนุญาตครับปุ๊บมันจะเด้งกลับมาแล้วก็มันจะทำการล็อกอินนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการเซตอัพไมค์หรือเว็บแคมเรานะครับผมมันก็จะบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรบ้างเราไม่มีเว็บแคม detected โอเคเราไม่ซีเรียสแล้วเราก็กด continue ไป and that theme เราอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมว่าอยากจะได้ธีมแบบไหนโดยในที่นี้คือผมไม่เลือกธีมนะครับผมขอสคิปโอเคมันก็จะมีให้เลือกระดับ2ระดับนะครับคือแบบฟรีกับแบบเสียตังค์แบบฟรีก็คือไลฟ์สตรีมทั่วไปตั้งค่าทั่วไปเรคคอร์ดได้ทั่วไปเกมโอเวอร์เลย์เปิดได้ปกติทุกอย่าง
ช้งานได้ปกติแล้วครับผมส่วน Prime ก็คือจะสามารถใช้ฟิวเจอร์ในระดับของ Streamlabs OBS ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมรวมทั้งที่เป็นโอเวอร์เลย์แบบเสียตังค์หรือแบบว่าเราสามารถสตรีมแบบว่าในโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบในแบบเสียตังค์นะครับผมแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็นแบบช้อยฟรีนะครับปุ๊บโอเคนี่คือหน้าตาของตัวสตรีมนะครับผมกดกาบัตรปิดก่อนและหลักแล้วเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าแถบซ้ายมือข้างล่างมุมซ้ายนะครับนี่เลยนะครับแถบมุมซ้ายนะครับรูปฟันเฟืองกดเข้าไป setting ปุ๊บอันนี้ในหมวดของ general จะเป็นภาษานะครับเราไม่ต้องมาสนใจนะครับมันมีแค่ภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษไปเรามาดูในหมวดของสตรีมเห็นไหมครับว่าเราล็อกอินเข้าไปแล้วว่าเป็น YouTube ในที่นี้คือเราสามารถ connect เป็นแบบว่าสตรีม Facebook ได้ Twitch ได้นะครับส่วนอันนี้ Trovo ขอยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับ Twitch ก็ขอยังไม่ลงรายละเอียดเนาะเพราะเราเลือกแบบ YouTube โอเคเราไปที่ Outputอันนี้คือเลือกโหมดคือเป็นแบบซิมเปิลอย่างง่ายนะครับส่วนในหมวดของ Advanced เราจะสามารถปรับได้เลยนะครับว่าเราจะเลือกสเกลเท่าไหร่ฟิกไปเลยว่าสเกลเท่าไหร่720 1080นะครับแต่ทีนี้ผมขอไม่เอานะครับผมขอติ๊กออกปึ๊บโอเคมาดูที่บิตเรทนะบิตเรทนี้ของ YouTube มันได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของ YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพไว้ให้นะครับผมส่วน CPU usage percent อันนี้คอมใครไม่แรงนะครับหรือ CPU ไม่สูงมากแนะนำให้ปรับเป็น very fast นะครับผมยิ่งปรับต่ำยิ่ง slow ยิ่ง faster ยิ่ง fast ยิ่งกินทรัพยากร CPU มากขึ้นเท่านั้นนะครับในนี้ผมขอเลือกเป็น very fast เนาะเสร็จปุ๊บ profile เราไม่ต้องไปสนใจครับ tune เราไม่ต้องไปสนใจครับผมมาดูในหมวดของ encoder นะครับ encoder นี่คืออุ๊ยกดผิดนะฮะขออภัยครับซอฟต์แวร์ x624 นี่คือจะเป็นในหมวดของ CPU นะครับส่วนฮาร์ดแวร์ NVE NC อันนี้จะเป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในหมวดของการ์ดจอนะครับแต่ว่าอันข้างล่างเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้การ์ดจอเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับผมซึ่งใครการ์ดจอแรงๆสามารถเลือกใช้อันนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากเลือกใช้ CPU ก็สามารถใช้ x264 ได้เลยนะครับแต่ทีนี้ผมขอเลือกเป็น x264 เนาะปึ๊บเท่านี้ครับแล้วก็สามารถกดสตรีมได้เลยนะครับผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วปึ๊บโอเคแล้วก็กด

ดันไปครับเสร็จแล้วเรากด go live go live anywhere source look the source in output back อ๋อโอเคนี่ครับมันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนยืนใน YouTube เลยนะครับว่าเราต้องแบบในหมวดอะไรเป็นแบบ public ไหมอันนี้ decision นะครับคือจะใส่เป็นลิงก์ของเราเลยนะครับเราก็สร้างเลยครับว่าเราจะสร้างเป็นอีเวนต์อะไรไตเติ้ลก็คือชื่อเรื่องว่าเราจะสร้างเป็นอะไรนะครับผมขอเป็นเทสแล้วกันเนาะกด confirm go live ครับมันกำลังจะค้นหา working on your live stream อยู่นะครับผมโอเคเราไลฟ์แล้วนะครับผมตอนนี้เรากำลังทำการไลฟ์โอเคครับเรามาดูในหมวดของซอสกันนะครับผมเมื่อเราทำการไลฟ์แล้วเราก็มาดูในหมวดของทำการซอสนะครับผมเพื่อที่จะให้มันแคปเจอร์หน้าจอหรือแคปเจอร์เกมนะครับกดรูปบวกไปครับผมปุ๊บโอเคในหมวดนี้มันก็จะมีให้บอกเลยครับผมว่าเราจะแคปเจอร์อะไรแล้วก็จะมีวิดเจ็ตบอกก็คือเป็นป้ายการแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนอะไรแบบไหนอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะครับเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตหรือใน Google ก็มีสอนนะครับผมแบบนี้แต่เรามาสอนในแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนนะครับเรามาดูในหมวดของ General Source นะครับผมหลักๆแล้วเราจะสตรีมอะไรนะครับผมสมมุติถ้าคุณอยากได้เกมแคปเจอร์คุณก็เลือกเป็นเกมมันก็จะแคปเจอร์เกมอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ Display Capture ทั้งหมดเลยก็กด Display Capture ครับแล้วกด Add Source กด Add Source เข้าไปอีกทีนึงเห็นไหมครับอันนี้แคปเจอร์โหมดก็คือเราไม่ต้องมาสนใจมันเราปล่อยมันไปนะครับอันนี้ Display ก็คือเลือกว่าเราจะใช้จอไหนในการแคปเจอร์นะครับในที่นี้ผมมี2จอแต่ผมเลือกขอเป็น Default แล้วกันนะครับก็คือ Primary Monitor คือหน้าจอหลักที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะกดดันไปครับผมเสร็จแล้วเราเปิด YouTube ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปที่โปรไฟล์มุมขวานะครับคลิกเข้าไปที่ช่องของคุณเสร็จแล้วมันก็จะมีสตรีมสดของเราขึ้นเห็นไหมครับโปรไฟล์ของเรามุมขวาเห็นไหมครับนี่ไปที่ช่องของเราครับมันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคขอเอ็นสตรีมจบสตรีมแล้วกันเนาะก็กดเอ็นสตรีมได้เลยครับปึ๊บโอเคเท่านี้ก็คือการสตรีมแบบว่าง่ายๆแบบเบื้องต้นเลยนะครับผมหวังว่าการสตรีมสดในเบื้องต้นนะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะครับใครที่กำลังมองหาการสตรีมหรือการไลฟ์สดแบบง่ายๆแนะนำให้ใช้สตรีมแบบ OBS หรือ OBS Studio Xsplit Nvidia Shadowplay ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบสะดวกใช้โปรแกรมแบบไหนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนนี้ครับเราจะมาสอนการทำการใช้งาน UI ต่างๆนะครับด้วยแอปกับโปรแกรมสร้างแอป Corolla นะครับนั้นจะทำแอป UI ครับคือการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอันดับแรกก็คือใช้ Table Argument นะครับมาใช้โดยก็ปรับคอลัมน์กับโรว์ให้เป็น2กับ8นะครับเพื่อใช้ในการใส่ข้อมูลต่างๆเอาสปินเนอร์มาคือแถวแรกเขาจะเป็นการใส่ชื่อนะครับก็คือสปินเนอร์จะเอาไว้ใช้นายกับนาแล้วก็ไปเปลี่ยนตรง element from string นะครับให้เป็นนายกับนาก่อนตอนนี้ก็ text box มาเพื่อเป็นไว้กรอกชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ text box spinner นะครับตั้งชื่อพวก component ตามความต้องการเข้าใจของตัวเองนะครับชื่อครับของผมจะตั้งเป็น name กับ p name นะครับ

ต่อนะครับต่อจากชื่อก็จะเป็นวันเกิดนะครับเราจะเอาลาเบลมาแล้วก็จะเป็นชื่อนะครับเบิร์ดก็คือวันเกิดชื่อตัวแปรก็เปลี่ยนเป็นวันเกิดโอเคครับ

เราก็ไปเอานะครับไปเอาตาราง Horizon Agreement มานะครับก็คืออันนี้เอาไว้ใส่เพื่อเราจะใส่2ช่องนะครับเพราะว่าที่เราทำมันจะทับกันนะครับนี่พอเราแปลลาเบลมาลาเบลวันนี้นะครับจะเป็นที่มันจะแสดงวันเกิดที่เราจะทำการกดหานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เดทพิกเกอร์เพื่อการกดหาวันเกิดแล้วมาแสดงที่ลาเบลอันนี้นะครับเดทพิกเกอร์มาปรับแต่งนะครับตามสะดวกครับต่อไปลาเบลนะครับต่อจากวันเกิดของเราจะเป็นการศึกษานะครับใช้สปินเนอร์กันครับเอาสปินเนอร์มาเราก็ใส่ไปการศึกษามีอะไรบ้างประถมประถมปริญญาตรีแล้วแต่อันนี้ผมใช้3อันพอครับเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับคือลาเบลมาก็เป็นอันนี้จะเป็นงานอดิเรกนะครับต้องงานอดิเรกแล้วมันจะมีเยอะนะครับผมจะใส่ยกตัวอย่าง3อย่างแล้วใช้เช็คบ็อกซ์นะครับเป็นการติ๊กเอาว่าเราทำอะไรบ้างหลักมันนะครับทำการไปเลยครับใครอยากใส่เกินใส่ได้นะครับเช็คบ็อกซ์มาหลักมันแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนพิมพ์ข้อความนะครับแบบอันแรกทำอะไรอันสองทำอะไรแล้วคือตอนคนกรอกเขาจะติ๊กว่าชอบไปนี่ไหมเป็นนี่ไหมได้แล้วครับต่อไปจากการเรียนครับก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับเอ้ยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับแล้วเอาลาเบลมากับเทคบล็อกพอเทคบล็อกมาครับแล้วก็ลาเบลอีกอันนึงก็คือที่อยู่น่าจะเห็นนะครับว่าอันนี้คือมันเต็มตารางเราเพิ่มตารางก่อนนะครับเพิ่มมาอีกแถวนึงเราจะใส่อันนี้ใส่Horizonไปอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นการเลือกจังหวัดจะลองเราจะลองใช้ปุ่มก็คือนะปุ่ม The Speaker นะครับมาจังหวัดอันนี้ผมไปเตรียมไว้แล้วครับจังหวัดก็คือทั้งหมดเรามาใส่ในช่อง Element From String นะครับเพื่อเวลากดกดเนี่ยมันจะมีให้เลือกจังหวัดที่เราใส่ไปนี่ครับได้นะครับต่อไปก็ทำเป็นปุ่มกดส่งนะครับเพื่อส่งข้อมูลเนี้ยไปเป็นข้อความเป็นชื่อตัวแปรนะคือต่อไปอันนี้คือถ้าเราเสร็จแค่นี้ครับมันจะเรากดส่งเนี่ยมันจะไม่ส่งครับเราต้องมีตัวช่วยอันนึงก็คือแชร์ลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแชร์ลิงก์มาใส่อยู่นี่ครับใส่แชร์ลิงก์เรื่องเสร็จครับต่อไปก็ไปทำหน้าโปรแกรมต่อไปเราจะมาทำบล็อกของโปรแกรมกันนะครับไปเอาปุ่มเซ็นมาครับที่เราทำไว้แล้วก็ไปที่แชร์เอาแชร์ขอแชร์เมสเซจมานะครับคือแชร์ลิงก์หนึ่งของเราจะไปที่ text เพื่อจอยมาไปที่ pname spinner pname ของเรานะครับเอา pname มาแล้วก็เปลี่ยนเป็น selection มันจะได้เลือกที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ไปตั้งค่าจอยนะครับเพิ่ม string ตามข้อมูลที่เราต้องการใส่พอใส่ติ้งครบแล้วนะครับเวลาเนี่ยเราจะส่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นสมมตินายไปแล้วเราไม่ใส่เนี่ยช่อง

เว้นวรรคนะครับมันจะติดกันกับชื่อเพราะฉะนั้นเราไปที่ text เพื่อเอาช่องข้อความมาใส่แล้วก็พิมพ์ spacebar ไป1ครั้งมันจะได้เว้นวรรคให้เราต่อไปก็ไปที่ text box name นะครับไปเอา name แล้วก็ text มาเราพิมพ์เราก็จะพิมพ์ชื่อของเราไปเป็นวรรคนะครับต่อไปที่ text นะครับเอ้ยนี่ครับไปที่ text เอาช่องว่างเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ไป /n นะครับจะมันจะได้ไปขึ้นบรรทัดใหม่ new line ครับ

ต่อไปครับไปที่เบิร์ดนะครับคือวันเกิดเราก็ไปเอาเนี่ยเดียร์พิกเกอร์นะครับที่เราตั้งไปก็คือก็จะทำปุ่มเดทพิกเกอร์นะครับก็คือวันปุ่มเลือกวันที่อันนี้จะทำแยกกับวันนี้นะครับวันที่ระเบียบหนึ่งนะครับก็คือวันที่ที่เราจะให้มันแสดงวันเกิดของเราต่อไปก็คือทำปุ่มการกดเดทพิกเกอร์ครับเลือกวันจัดเตรียมที่รับกันนะครับเดทพิกเกอร์มาไปที่ปุ่มเดทพิกเกอร์ after date set ก็คือหลังจากกดเลือกนะครับจะให้มันทำอะไรดูไปที่ label 1 set label text มาเมื่อเราเลือกเดทพิกเกอร์แล้วมันจะไปแสดงผลของ label 1 นะครับแล้วก็จอยเพิ่มสตริงเข้าไปประมาณ3นะครับก็จะให้มันแสดงเดทพิกเกอร์ day month แล้วก็ year นะครับอันนี้ผมใส่3ช่องพอนะครับเพราะแต่ปกติควรจะใส่6ช่องนะครับเอ้ย6หรือ5ช่องนะครับเพื่อเป็นใส่เทคว่างเป็น new line ครับงั้นจะติดกันอันนี้ผมทำให้ดูกันครับอันนี้ก็ขอ date picker ครับเพื่อส่งวันที่ปีเดือนวันนะครับต่อไปนะครับคือการศึกษาสปินเนอร์ก็ทำคล้ายๆกับชื่อนะครับอันนี้ง่ายครับเหมือนชื่อก็ใส่แค่ selection cast เลยต่อไปงานไรเล็กนะครับอันจะเป็นเช็คบ็อกซ์มันจะมี if then else เข้ามาเกี่ยวครับเอาจอยมาใส่ก่อนต่อไปไปที่เช็คบ็อกซ์นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับไปที่ if then else กับที่เช็คบ็อกซ์นี่เช็คบ็อกซ์หนึ่งถ้าเช็คบ็อกซ์สองไม่ใช่ครับเช็คบ็อกซ์หนึ่งถ้าเช็คแล้วก็มันเป็นเทคแสดงนะครับว่าแสดงว่าเราทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เทคช่องว่างไปมันจะได้เว้นว่างให้เราเช็คบ็อกซ์2เช็คบ็อกซ์3นี่คือคล้ายๆกันเลยครับอันนี้ลืมใส่ลูกน้ำนะครับเวลามันแสดงเราส่งข้อมูลมามันจะให้ขึ้นมีลูกน้ำเข้ามาด้วยจะได้ไม่สับสนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับจะได้ไม่งงสุดท้ายก็เป็น new line เป็นเพื่อมาทับต่อไปเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนชื่อครับซึ่งสตริงเข้ามาก่อนเอาสตริงเราไว้พอเนี่ยทำเหมือนข้างบนครับ name ทำเหมือนชื่อเลยครับโอเคเอามาใส่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทคบ็อกซ์1โทรศัพท์แล้วก็เทคบ็อกซ์3ก็เป็นที่อยู่อย่าลืมนิวไลน์นะครับอยู่ทับเดียวกันในช่องไม่พออันนี้คือจังหวัดที่เราเลือกคือ list speaker

0: นี่ไม่ใช่นะครับมันดิสปีกเกอร์จะเป็นปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเราไปที่ดิสปีกเกอร์แล้วก็ไปที่ดิสปีกเกอร์อัฟเตอร์พิกนะครับเมื่อเลือกแล้วมันจะแสดงทำคล้ายๆกับสปินเนอร์เดทพิกเกอร์นะครับแปลเอาเซตลาเวล6มาคือช่องที่เราต้องการให้มันแสดงจังหวัดของเราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตัวอย่างยุการทำ UI นะครับของแอปด้วยคาดูล่านะครับเรียบร้อยแล้วครับ
1: สวัสดีหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการดูนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันนะคะทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมากและทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพียงไม่กี่ปีจากที่เราเคยนั่งดูโทรทัศน์กันปัจจุบันหลายๆบ้านไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่ดูรายการต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตกันแล้วทำไมต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเราแก่ยึดติดกับความรู้เดิมที่เคยเรียนรู้มาเราอาจไม่สามารถสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาชีพใหม่ๆที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นเยอะในขณะที่บางอาชีพเคยมั่นคงก็อาจถูกเทคโนโลยีแทนที่ก็เป็นได้ที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาเกิดขึ้นเมื่อวานกว่า30ปีแล้วภายใต้ความพยายามของ OECD UNESCO และสภายุโรปเป็นการสนองตอบความบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตในขณะที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่โอกาสทางการศึกษามีขีดจำกัดในช่วงเริ่มแรกของชีวิตที่ครอบงำโครงการศึกษาเป็นทางการจึงมีความจำเป็นที่จะให้โอกาสที่2แก่คนที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นอะไรคือคุณลักษณะพิเศษของแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องมีมุมมองแบบองค์รวมที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ทุกด้านโดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความรู้และความสามารถในการแข่งขันของบุคคลที่ปรารถนาเข้าร่วมในกิจกรรมเรียนการเรียนรู้ตลอดมีหลากหลายอย่างที่เราสามารถจะศึกษาได้ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์กีฬามุกการเรียนเรามาทำความรู้จักเว็บไซต์กีฬามุกกันเลยเข้าเว็บไซต์ mook.jula.ac.th วิชาที่สามารถลงทะเบียนได้อยู่ที่เมนูคอร์สใหม่และคอร์สที่เปิดอยู่คลิกเลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนได้เลยเมื่อเข้าสู่หน้ารายวิชาจะปรากฏข้อมูลของรายวิชาที่เลือกศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาโดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินและสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มเรียนในกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนให้คลิกลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนในกรณีที่ลงทะเบียนไว้แล้วเลือกรุ่นที่ผู้เรียนลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าเรียนรายวิชานะเมื่อเข้าสู่รายวิชาผู้เรียนจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebookคลิกที่ดำเนินการต่อหรือ Continue As ชื่อตามบัญชี Facebook หากเข้าระบบครั้งต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหากเคยลงทะเบียนแล้วจะสามารถ Enroll ได้เลยหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จคลิก Enroll กรณีลงทะเบียนในวันที่ยังไม่เปิดให้เรียนจะตรวจสอบได้โดยจะปรากฏหน้าต่างดังนี้ปรากฏข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและแสดงวันที่เริ่มเรียนได้กรณีลงทะเบียนในวันที่เปิดให้เรียนแล้วจะตรวจสอบได้โดยหน้าวิชาจะปรากฏคอร์สโฟกัสชื่อผู้เรียนและปุ่มคลิกเข้าสู่กลุ่มรายวิชาเมื่อต้องการกลับไปเว็บไซต์ mook.jula.ac.th ให้คลิกที่จุฬามุกสามารถตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จได้ตามขั้นตอนนี้

0: จุบันความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพียงพอต้องตอบสนองความต้องการและช่องว่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้คนความรู้ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพออีกต่อไปแต่การหาความรู้เพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้เท่าทันเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมดังนั้นการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิดีโอนี้จึงขอนำเสนอ IoT หรือ Internet of Things
1: คุณเคยคิดไหมว่าในอนาคตสิ่งของเครื่องใช้จะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ใช่แค่จำกัดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่มันเป็นหลอดไฟฟ้าตู้เย็นทีวีหรือแม้กระทั่งประตูบ้านที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังของตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้นซึ่งประโยชน์ของ IoT นั้นก็มีหลากหลายเช่นการใช้งานภายในบ้านทางด้านการแพทย์ทางด้านการขนส่งหรือกระทั่งด้านอุตสาหกรรมเป็นต้นไปโดยทั้งหมดนี้เชื่อมต่อเพียงด้วยอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆได้เพื่อเพิ่มความสะดวกและความสบายอีกเช่น
0: ระบบไฟอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลสั่งการการทำงานของระบบไฟส่องสว่างภายในบ้านการปรับระดับแสงหรือสีไฟรวมทั้งการตั้งเวลานับเปิดปิดทั้งจากการสั่งงานด้วยเสียงและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวรวมทั้งการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนเปิดไฟปิดไฟ
1: ระบบการเตือนภัยอัจฉริยะเป็นระบบ IoT ที่จะทำการตรวจจับการทำงานต่างๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและจะทำการเตือนภัยต่างๆผ่านไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการลืมปิดน้ำปิดไฟการพบควันและประกายไฟติดในบ้านแก๊สรั่วซึมหรือน้ำล้นท่วมบ้านนั่นเอง
0: ระบบควบคุมเครื่องปรับอุณหภูมิภายในบ้านสำหรับเมืองไทยที่ร้อนและร้อนมากในแต่ละวันท่านจะสามารถสั่งงานเครื่องปรับอุณหภูมิได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับถึงบ้านทางระบบ IoT ให้เย็นได้ทันทีที่ถึงบ้าน
1: ระบบสตาร์ทรถและควบคุมรถแบบไร้สายเป็นระบบ IoT แบบใหม่ในธุรกิจยานยนต์ที่เริ่มมีการจำหน่ายรถยนต์ที่รับรองระบบดังกล่าวออกมาได้ใช้จริงแล้วเริ่มจากการเปิดปิดล็อกรถยนต์จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนั่นเองระบบอีกอย่างหนึ่งของการที่เทคโนโลยี IoT ต่างพากันพัฒนาไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนก็คือการพัฒนาระบบ Security หรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและทรัพย์สินของผู้ใช้งานให้ควบคุมมากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิด CCTV ที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นกล้องวงจรปิดแบบไร้สายที่สามารถดูผ่านได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนและอีกอย่างหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่นำเอาระบบ IoT มาใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์นั่นก็คือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่มีการพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาจำหน่ายและใช้งานได้จริงซึ่งนอกจากการรักษาความปลอดภัยในอังคารต่างๆแล้วก็ยังมีหุ่นยนต์ที่ใช้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดพร้อมกับเก็บกู้ภัยการช่วยชีวิตมนุษย์เข้าไปเสี่ยงโดยตรง

สมาร์ทแฟคทอรี่คืออะไรสมาร์ทแฟคทอรี่เป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆปัญญาประดิษฐ์และ IoT เข้ามาเพื่อบริหารจัดการภายในโรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติยกระดับคุณภาพของชิ้นงานแต่ใช้กำลังคนที่น้อยลงโดยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการภายในโรงงานได้อย่างเป็นระบบเข้าถึงได้แม้อยู่ในระยะ

0: ไม่อยู่ในโรงงานก็ยังสามารถควบคุมการผลิตได้เป็นอย่างดีมีปัญญาประดิษฐ์คอยประเมินผลการทำงานร่วมกับเครื่องจักรสามารถบันทึกข้อมูลสถิติต่างๆได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นอุณหภูมิเครื่องจักรอัตราและจำนวนการผลิตชั่วโมงการทำงานและอื่นๆอีกมากมายทำให้เกิดความผิดพลาดก็สามารถที่จะตรวจสอบชุดข้อมูลเหล่านี้ได้ด้วยระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเหตุที่ทำให้เรียกโรงงานเหล่านี้ว่า Smart Factory นั่นเองข้อแตกต่างระหว่างโรงงานปัจจุบันและโรงงานอัจฉริยะ 1. ลดจำนวนแรงงานแต่กำลังในการผลิตไม่ลดลงอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า Smart Factory นั้นได้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการทำงานทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เท่าเดิมแต่ก็สามารถผลิตได้ปริมาณเท่าเดิมหรือมากกว่านอกจากนี้ผู้ประกอบการยังไม่ต้องเป็นกังวลถึงข้อผิดพลาดของชิ้นงานจาก Human Error อีกด้วยช่วยลดรักษามาตรฐานของโรงงานได้เป็นอย่างดี 2. สร้างกำไรได้ในระยะยาวแม้ว่า Smart Factory จะใช้เงินทุนในการสร้างระบบที่ค่อนข้างสูงแต่หากมองในระยะยาวจะว่าการลงทุนนี้คุ้มค่าแน่นอนโดยปกติแล้วต้นทุนของโรงงานส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในการจ้างแรงงานแต่การนำเครื่องจักรเข้ามาควบคุมการผลิตในโรงงานทำให้จำนวนของพนักงานที่ต้องจ่ายรายเดือนลดลงประกอบกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นมีความทนทานสูงและมีอัตราซ่อมบำรุงที่ต่ำเครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวนานถึงหลายปีเมื่อเทียบกับการจ่ายค่าพนักงานในทุกๆเดือนแล้วจึงสามารถสร้างกำไรได้ในระยะยาวในอนาคตอย่างแน่นอน 3. เวลาในการผลิตที่ลดลงอีกหนึ่งสิ่งที่เครื่องจักรสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์นั้นก็คือความเร็วในการทำงานเพราะมีข้อแตกต่างตรงที่เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างเรื่อยๆโดยไม่มีความรู้สึกเหนื่อยแม้ว่าต้องมีการพักเครื่องบ้างแต่โดยรวมแล้วยังนับว่ามีชั่วโมงการทำงานที่นานกว่ามนุษย์ค่อนข้างมากช่วยยกระดับโรงงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาเหลือเฟือเพื่อนำไปพัฒนาส่วนอื่นๆอีกมากมาย 4. ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Smart Factory นั้นก็คือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้ 5. ลดโอกาสในความผิดพลาดหลายๆคนน่าจะเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอยู่บ่อยครั้งเช่นการบาดเจ็บเพราะเครื่องจักรต่างๆซึ่ง Smart Factory สามารถลบข้อผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีโดย Smart Factory นั้นเก็บข้อมูลวิเคราะห์และวางแผนการทำงานภายในโรงงานออกมาเป็นรูปแบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างแม่นยำระบบอัตโนมัติของเครื่องจักรนั้นหากมีการตั้งค่าที่ดีพอก็แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานของมนุษย์เข้ามาร่วมในการทำงานทำให้โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนั้นลดลงเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้แม้ความรู้และเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่เราทุกคนก็ควรที่จะเรียนรู้และเตรียมตัวพร้อมสำหรับ IoT เพราะสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอบตัวเราตลอดไป
1: มะเร็งทุกๆอย่างอะค่ะมันมีหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมนะคะเป็นเรื่องยีนของแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องของเชื้อชาติแต่ถ้าเราดูแล้วในเรื่องของบทบาทของอาหารเนี่ยเราพบว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเนี่ยมีสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากอาหารเป็นส่วนใหญ
2: ่มะเร็งลำไส้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างน่าตกใจจึงเป็นที่มาของการศึกษาผักไทยในอาหารของสถาบันโภชนาการเพื่อที่จะค้นหาสมุนไพรที่มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส
1: ้สาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการอักเสบที่เกิดขึ้นที่

0: นี้เนี่ยต้องมาสกรีนก่อนมันมีพืชสมุนไพรตัวไหนสามารถที่จะลดเขาเรียกเป็นดัชนีชี้วัดการอักเสบนะคะเราก็เจอว่าอันดับที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือมะรุมก็คือใช้โดสหรือขนาดที่น้อยแต่สามารถที่จะลดการอักเสบได้ดีที่สุด
1: ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาใช้มะรุมในสัตว์ทดลองโดยจะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น3กลุ่ม
0: กลุ่มแรกเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหนูทดลองเนี่ยที่ไม่ได้รับการกระตุ้นด้วยสารก่อมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มะรุมด้วยก็คือได้อาหารตามปกติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุมแบบลบนะคะเป็น negative control แล้วก็ส่วนกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมบวกก็คือเป็นหนูกลุ่มที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งลำไส้อันนี้ก็จะได้รับอาหารปกติโดยที่ไม่มีส่วนผสมของมะรุมนะคะแต่จะได้รับสารกระตุ้นให้เป็นมะเร็งซึ่งทำให้ในระยะเวลาที่เราทำการศึกษาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนมะเร็งได
1: ้กลุ่มที่1จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมทั้ง2กลุ่มโดยกลุ่มควบคุมแบบลบเมื่อระยะเวลาผ่านไป20สัปดาห์จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ส่วนกลุ่มควบคุมแบบบวกเมื่อได้รับสารก่อมะเร็ง2ชนิดภายใน20สัปดาห์จะมีอาการอักเสบหรือเป็นมะเร็งลำไส้จริงตามที่กำหนดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มที่2ซึ่งจะเป็นการศึกษาการกินมะรุมในเชิงป้องกัน
0: เราจะมีการผสมมะรุมลงไปในอาหารที่ให้หนูกินโดยเราแบ่งออกเป็น3ขนาดนะคะโดยที่มาของขนาดเนี่ยเราก็เทียบเคียงกับปริมาณการบริโภคของคนไทยด้วยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแล้วก็มาเทียบเคียงกลับไปในสัตว์ทดลองนะคะเราผสมไปในหนูแต่ละกลุ่มเนี่ยให้แตกต่างกันประมาณ2เท่าผสมในอาหารอยู่ที่ 6% นะคะ 3% แล้วก็ 1.5%
1: กลุ่มที่2นี้จะแบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น6กลุ่มย่อยๆกลุ่ม3 4และ5จะเป็นสัตว์ทดลองที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมที่ต่างกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแต่ในสัตว์ทดลองกลุ่มที่6 7และ8จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มก่อน2สัปดาห์และจึงมีการให้สารก่อมะเร็งหลังจากนั้นก็ให้อาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มต่อไปอีก3สัปดาห์และเปลี่ยนเป็นอาหารปกติจนครบ20สัปดาห์ในการทดลองในสัตว์ทดลองกลุ่มสุดท้ายเป็นการศึกษาเชิงการรักษา
0: ผลในเชิงรักษาหรือบรรเทาสภาพของมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นหนูต้องถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะให้หนูเนี่ยได้รับฝักมะรุมต้มที่3ขนาดหนู3กลุ่ม3ขนาดเนี่ยนะคะ
1: การศึกษาในกลุ่มนี้สัตว์ทดลองกลุ่มที่9 10และ11จะมีการถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งก่อนหลังจากนั้นจึงจะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันไปอีก15สัปดาห์แต่ในกลุ่มที่12 13และ14จะไม่ได้รับสารก่อมะเร็งแต่จะได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของมะรุมต้มในสัดส่วนที่ต่างกันอีก15สัปดาห์เช่นกันเพื่อที่จะศึกษาว่ามะรุมที่ได้รับไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
0: เราก็เจอว่าในหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารก่อมะเร็งอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็พบว่ามีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอย่างในเชิงของการป้องกันเนี่ยเราก็เอาหนูที่ได้รับอาหารผสมฝักมะรุมต้มเนี่ยทั้ง3ขนาดเนี่ยมาเทียบกับกลุ่มควบคุมที่เราเรียกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวกที่ได้รับสารก่อมะเร็งเราเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มไม่ว่าจะโดสต่ำหรือโดสสูงเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งนะคะหรือตัวพยาธิสภาพของมะเร็งเนี่ยมันดีขึ้นเป็นลำดับนะคะโดยโดสที่สูงเนี่ยจะให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยได้ดีกว่าในโดสที่ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับฝักมะรุมต้มอันนี้ผลในเชิงป้องกันนะคะทีนี้ในกลุ่มที่เราให้หนูได้รับฝักมะรุมต้มหลังจากที่ถูกกระตุ้นให้เป็นมะเร็งแล้วเราก็พบว่าจำนวนก้อนมะเร็งอะค่ะก็ลดลงเหมือนกันแต่เราพบว่าที่โดสต่ำกว่ากับให้ผลในการลดจำนวนก้อนมะเร็งได้ดีกว่าโดสที่สูงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลมันจะตรงกันข้ามระหว่างเชิงป้องกันกับในเชิงรักษาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทบทวนว่าการศึกษาในลักษณะของมะเร็งลำไส้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้ไหมเราก็เจอค่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้จริงๆการใช้โดสที่สูงมากๆเนี่ยบางครั้งมันพบว่าไม่ได้ลดภาวะพยาธิสภาพที่ดีขึ้นได้ดีเท่ากับที่โดสต่ำ

เนื่องจากเราเจอว่าโดสที่ต่ำเนี่ยมันดีกว่าโดสที่สูงถูกไหมคะเพราะนั้นการบริโภคในรูปของอาหารเนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าโดสมันจะไม่ได้สูงมากเพราะมันถูกจำกัดด้วยปริมาณที่เราก็คงอิ่มซะก่อนแต่ถ้าเราไปทานเป็นแคปซูลเอามาใส่เป็นผงอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราได้ขนาดที่สูงเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ให้ผลดีไปกว่าที่โดสต่ำเพราะนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยเราออกแบบให้เหมือนกับเป็นการบริโภคที่อยู่ในรูปของอาหารให้เอามะรุมเนี่ยมาอยู่ในเมนูอาหารซึ่งมันอาจจะเพิ่มความหลากหลายนะคะแต่ก่อนเรารู้จักกันแต่แกงส้มมะรุมอาจจะต้องมีการครีเอทเมนูอะไรที่ทำให้ฝักมะรุมเนี่ยมันมาอยู่ในอาหารที่หลากหลายเมนูมากขึ้นนะคะเพราะมีเหมือนกันมีคนเอาไปทำแกงอ่อมเอาไปทำเป็นยำเอามะรุมไปผัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้มีเมนูอะไรที่มันหลากหลายเมนูอะไรที่เป็นผักพื้นบ้านอาหารไทยอย่างเงี้ยค่ะที่มันเริ่มจะหายหรือคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่มันมีศักยภาพที่ดีในเชิงสุขภาพแล้วก็อยากจะให้มันกลับมาหรือเอาข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยไปรองรับนะคะแทนที่หลายๆคนเนี่ยจะไปตื่นเต้นกับพืชผักอะไรของต่างประเทศซึ่งถ้าเราดูเนี่ยพืชผักสมุนไพรในประเทศไทยมีศักยภาพในเชิงป้องกันเนี่ยดีกว่าเยอะเลยค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ไบโอโอ้เย่ตอนซอมบี้มีจริงไหม
6: น้องเหลือทำอะไรพี
7: ่ผมจะทำให้พี่ติดเชื้อไวรัสกลายเป็นซอมบี้
6: เฮ้ยทำไมทำพี่แบบนี้
7: ผมไปดูหนังเรื่องนึงนะผมเห็นซอมบี้ผมอยากเป็นมั่ง
6: เป็นซอมบี้มันไม่ได้ดีหรอกนะ
7: เอ้ยแล้วพี่ซอมบี้มันมีจริงป่ะ
6: ซอมบี้มีจริงได้หรือเปล่าใช่ไหมแล้วรู้ป่ะซอมบี้คืออะไร
7: ไม่รู
6: ้ถ้าหมายถึงว่าสภาพแบบคนตายแล้วอะแล้วแบบเน่าๆแบบมีหนอนมีอะไรแบบเละๆอย่างเงี้ยแล้วยังเดินได้อยู่เลยไม่มีเสียใจด้วยแต่ถ้าเป็นซอมบี้ในลักษณะโดนเชื้ออะไรบางอย่างเข้าไปเสร็จแล้วมันมาควบคุมให้เราแบบดุร้ายอย่างเงี้ยอยากจะกัดอยากจะกินเนื้อคนอื่นอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อหรือเปล่าว่ามี
7: เฮ้ยจริงเหรอครับ
6: มีฮะเคยได้ยินคำว่าพิษสุนัขบ้าเปล่า
7: ไม่เคย
6: พ่อแม่เคยบอกไหมว่าแบบระวังหมาจรจัดกัดอะไรเงี้ยใช่ไหม
7: แต่ไม่เคยได้ยินพิษสุนัขบ้า
6: เพราะว่าบางครั้งเนี่ยหมามันอาจจะมีเชื้อไวรัสบางอย่างอยู
7: ่โอ้เชื้อไวรัส
6: สมมติว่าหมาตอนแรกๆแบบหมาน่ารักถ้ามันโดนกัดปุ๊บโดนหมาที่มีเชื้อมากัดมันปุ๊บมันจะเริ่มแบบน้ำลายฟูมปากแล้วพฤติกรรมแปลกๆกินข้าวกินน้ำไม่ลงไวรัสกำลังพยายามทำให้มันแบบช่วยแพร่พันธุ์ไวรัส
7: มันเข้าไปในสมองมั้ยเหรอ
6: ใช่ฮะพอมันถึงจุดหนึ่งนะน้ำลายเยอะๆใช่ไหมมีเชื้อไวรัสอยู่เต็มน้ำลายเลยมันจะเริ่มอยากไปกัดหมาตัวอื่น
7: อ๋อให้ติดเชื้อไปตาม
6: ใช่มันก็อย่างเง
7: ี้
6: ย
7: เนี่ยอุ้ยไม่อยากเป็นแล้วอ่ะ
6: ไม่อยากเป็นซอมบี้แล้วอ่ะ
7: น่ากลัว
6: เป็นคนดีกว่า
7: ใช่
6: เนี่ยเป็นตัวอย่างของการที่เชื้อไวรัสหรือเชื้ออะไรบางอย่างตัวอะไรบางอย่างมันเข้าไปควบคุมสมองแล้วทำให้สิ่งมีชีวิตตัวนั้นกลายเป็นซอมบี้แต่หมาที่เป็นพิษสุนัขบ้าพี่ว่าธรรมดาไปวันนี้พี่หาเรื่องแปลกๆกว่านั้นมาเล่าให้น้องเหนือฟัง
7: โหจริงครับ
6: จริงครับ
7: ฟังมากเลยตอนที่อยากฟังมากเขา
6: ซอมบี้มีตั้งแต่หอยซอมบี้มดซอมบี้แมลงสาบซอมบี้ก็มีฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟัง
7: อยากฟังอยากฟัง
6: อยากฟังไหม
7: แต่ตอนนี้ขอกินเนื้อก่อน
8: สามอันดับสัตว์ที่กลายเป็นซอมบี
6: ้ตัวที่หนึ่งหอยซอมบี
7: ้ซอมบี้ซอมบี้คืออะไร
6: หอยซอมบี
7: ้หอยหอยหอย
6: หน้าตาแบบนี้ฮะเป็นหอยที่ถูกทำให้เป็นซอมบี้ปกติอ่ะนิสัยหอยเนี่ยมันชอบหลบซ่อนแล้วศัตรูอะไรก็เยอะด้วยตัวเล็กๆมันอันตรายมันก็จะชอบมุดๆหลบๆซ่อนๆอยู
7: ่
6: แต่หอยที่เป็นซอมบี้เนี่ยมันมีหนอนพยาธิชัยเข้าไปอยู่ในหัวมันหน้าตาคือเขียวๆแบบนี้หนอนพยาธ
7: ิเฮ้ยมีเขียวๆด้วย
6: จริงๆน่ารักนะ
7: มันน่ารักตรงไหนอะน่ารังเกียจ
6: มันก็จะเข้าไปอยู่ในหัวของคุณลุงหอยอยู่ตรงก้านลูกตาของคุณหอยเนี่ย
7: โหมันมีเขียวๆเขียวๆ
6: แล้วก็ไปบังคับสมองของลุงหอยเนี่ยแทนที่จะอยู่ที่มุดๆซ่อนๆให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนอยู่บนยอดใบไม้พุ่มหญ้าอะไรเงี้ยพอขึ้นมาอยู่ข้างบนปุ๊บโดดเด่นไอ้หนอนพยาธิเนี่ยมันทำหัวดุกดิกด้วยไม่น่าเกลียดหรอกน่ารัก
7: น่าเกลียดเกลียดไม่ได้น่ารักเลย
6: เอาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูน่ารักอย่างเงี้ย
7: ไม่แล้วน่ารังเกียจอะ
6: ไม่นับหอยถูกทำให้กลายเป็นซอมบี้เพราะอะไรรู้ไหมพ่อแม่ของหนอนพยาธิอยู่ในนก
7: อ๋อคือดูถูกกิน
6: ไม่คือมันอาศัยอยู่ในนกเลยเป็นพยาธิอยู่ในนกอยู่ในไส้นกแล้วมันก็ออกไข่มาออกไข่แล้วก็นกก็บินไปแล้วก็อึลงมาแมะลุงหอยเนี่ยตอนแรกไม่มีพยาธิเดินผ่านมาปุ๊บกินขี้นกไปเสร็จแล้วถึงค่อยมีพยาธิออกนอกมาตรงหัวเนี่ยแล้วก็ดุบดุบดุบดุบเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องการจากหอยเนี่ยกลับขึ้นไปหานกไงเพื่อที่ตัวมันเองจะได้โตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีลูกต่อไปแต่มันไปยังไงฮะไปไม่ได้ถูกไหม
7: โอ้ก็เลยต้องพยาธิควบคุมในสมองใช่ไหมครับ
6: ใช่ก็เลยควบคุมลุงหอยเนี่ยให้พาขึ้นมาส่งบนยอดใบไม้เสร็จแล้วนกบินผ่านมาเห็นปุ๊บหนอนพยาธิก็ได้กลับเข้าบ้านไปอยู่ในนกเหมือนเดิมสรุปว่าลุงหอยนี่ถูกใช้งาน
7: ใช่
6: เป็นซอมบี้หอยไงฮะ
7: แต่ตอนนี้ผมว่ามันขยับขยายมากกว่าเดิ
6: ม
7: แถมยังแบบดึกดื่นดื่นกินลำบากจ้า
6: ซอมบี้ตัวที่2
7: อะไรครับ
6: มดซอมบี้ครับ
7: มดซอมบี
6: ้มดซอมบี้ฟังดูน่ารักตัวเล็กๆ
7: ชีวิตตัวเล็กๆแต่กัดมันเจ็บมาก
6: แต่มดซอมบี้ทำไมถึงเป็นซอมบี้รู้
7: ไหม
6: ดูหน้าตามันก่อนเป็นอย่างนี้ฮะ
7: โอ
6: ้มดซอมบี้เหมือนมีก้านอะไรไม่รู้งอกมาจากหัว
7: มันเหมือนเป็นก้านที่มันเสียบลูกชิ้น
6: มันเอาลูกไม้ลูกชิ้นมาปักหัวไม่ใช่จริงๆคือมันเป็นมดที่โดนเชื้อรามาตะกี้พิษสุนัขบ้าเราโดนไวรัสใช่ไหม
7: เออฮะ
6: ลุงหอยนี่โดนพยาธ
7: ิพยาธิ
6: เออมดนี่โดนเชื้อรา
7: คือมันจะไม่กินอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย
6: คือพอมดโดนเชื้อราเข้าไปปุ๊บเชื้อราขึ้นสมองมันจะบังคับให้มดเนี่ยค่อยๆเดินออกมาจากรังตัวเองปกติมดอยู่บนต้นไม้นะเป็นมดที่อยู่บนต้นไม้พอโดนเชื้อราเข้าไปมันถูกเชื้อราบังคับให้เดินลงมาข้างล่าง
7: เดินลงมาข้างล่าง
6: มาอยู่กิ่งต่ำๆพออยู่กิ่งต่ำๆปุ๊บคราวนี้มันจะอ้าปากแล้วก็งับกิ่งไม้เอาไว้
7: ไม่ต้องงับอะครับ
6: มันถูกเชื้อราบังคับให้ทำแบบนั้นนะเพราะว่ามันกำลังจะกลายเป็นเครื่องแพร่พันธุ์ของเชื้อราแล้วพอมันงับเสร็จปุ๊บเนี่ยรามันจะงอกเป็นเห็ดขึ้นมาบนหัวมดไอ้ที่เราเห็นเป็นก้านไม้ลูกชิ้นนั่นน่ะจริงๆมันคืออวัยวะแพร่พันธุ์ของเชื้อราเชื้อราซอมบี้เนี่ยมันเลยบังคับให้มดอ่ะลงมาอยู่ข้างล่างมันจะได้ชื้นๆแล้วมันก็เลยบังคับให้มดอ่ะงับใบไม้ไว้แล้วอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนแล้วเพื่อให้เห็ดของเชื้อรามันงอกขึ้นมาแล้วก็แพร่พันธุ์ให้เชื้อรา
7: แพร่พันธุ์ให้
6: ส่วนมดตัวนั้นก็ถูกเชื้อราย่อยกินตายไปเรื่อยๆเชื้อราเนี่ยมันก็มาอาศัยมดเนี่ยช่วยให้มันแพร่พันธุ์ได้ดี
7: อ๋อคือเป็นพาหะ
6: ใช่ฮะมดกลายเป็นซอมบี้ที่อ
7: ย่างเช่นแบบเราจะกลับบ้านแต่กลับไม่ได้ก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์เป็นแบบพาหะ
6: นั่นแหละเราก็แว้นไป
7: มันก็เหมือนพาหะนำโรค
6: เหมือนกับเชื้อราที่เข้าไปในมดแล้วมดอยู่สักสูงบนต้นไม้อ่ะมันก็บังคับให้มดลงมาข้างล่างมันจะได้แพร่พันธุ์ได้ตรงที่ชื้นชื้นและอันดับที่3ตัวโปรดของน้องเหนือเลย
7: ตัวอะไรครับ
6: แมลงสาบซอมบี้ครับชอบไหม
7: ไม่ชอบ
6: แมลงสาบปกติก็น่ากลัวอยู่แล้วนะ
7: ใช
6: ่อันนี้เป็นซอมบี้ด้วยแมลงสาบซอมบี้คืออะไรมันคือแมลงสาบที่โดนตัวต่อชนิดนึงต่อยเข้าไปที่คอฮะเหมือนพวกผึ้งพวกอะไรอย่างเงี้ย
7: ไม่ใช่ต่อไอ้ที่มันเอาไว้ต่อกันไม่ใช
6: ่อันนั้นตัวต่อแบบเลโก้ฮะนะฮะแล้วโดนต่อยเข้าไปที่คอพี่เป็นแมลงสาบให้ก็ได้แมลงสาบก็โดนต่อยเข้าไปโอ้ ัวต่อมันก็ส่งพิษเนี่ยเข้าไปขึ้นถึงสมองของแมลงสาบไปทำให้แมลงสาบอ่ะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว
7: ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาหยุดนิ่งเลย
6: หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วคราวนี้ตัวต่อสามารถไปควบคุมแมลงสาบให้กลายเป็นซอมบี้ของมันได
7: ้โอ้ตัวต่อโคตรเก่งเลย
6: เนี่ยบังคับแบบจับตรงหนวดอะฮะแล้วก็ดึงให้เดินตามให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
7: เหมือนมอไซค์เลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเล
5: ี้
7: ยวซ
5: ้
7: ายเล
5: ี้
7: ยวขวา
6: แล้วแมลงสาบเนี่ยถูกเจ้าต่อจูงไปไหนรู้ไหม
7: จูงไปไหนครับ
6: จูงกลับบ้านฮะ
7: กลับบ้านทำไมครับ
6: กลับบ้านแล้วก็อ่ะบอกพอถึงบ้านถึงรังเขาเรียกเป็นรังนะเข้าไปในรูเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ปล่อยแมลงสาบไว้นั่นแหละ
7: ปล่อยแมลงสาบไว้ตรงนั้นปิดประตู
6: ยังไม่ปิดก่อนมันวางไข่ก่อนตัวต่อเนี่ยเป็นตัวเมียวางไข่ปุ๊บก่อนวางไข่ไว้เสร็จแล้วก็ค่อยปิดรังปิดรูแมงสาบก็นิ่งทำอะไรไม่ได้
7: ทำอะไรไม่ได้คือลืมตาอยู่ใช่ไหม
6: เจ้าไข่ของตัวต่อเนี่ยก็ฟักออกมาเป็นลูกเป็นตัวหนอนเล็กๆกัดกินแมลงสาบที่อยู่นั้นอ่ะกินเป็นอาหารจากข้างในแบบกินจนกลวงเลยฮะ
7: กลวงเฮ้ย
6: แล้วก็เติบโตขึ้นกลายเป็นแม่ต่อตัวใหม่ส่วนแมลงสาบก็แบบเซ็งจริงโดนจูงมาให้อยู่ที่นี่แล้วก็ยังโดนกินอีกนะฮะ
7: คร
6: ับ
7: ต้องสงสารมากเลย
6: วันนี้เนี่ยเราเจออะไรบ้างฮะหอยซอมบี้
7: ซอมบี
6: ้มดซอมบี้แมลงสาบซอมบี้
7: เหมียวแมลงสาบซอมบี
6: ้เป็นตัวไหนดีที่สุด
7: คนดีกว่า
6: เป็นคนดีกว่านะ
7: ครับ
6: ครับงั้นเชิญเป็นคนต่อไปได้เลยครับแสดงความยินดีฮะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเก
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
5: ไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พ ท้อก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
5: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
6: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
7: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
9: ไบโอเย่ตอนถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงจะเกิดอะไรขึ้น
10: ถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยน้องเหนือชอบหรือไม่ชอบครับ
11: ไม่ชอบครับไม่ชอบอย่างเช่นมดผึ้ง
10: ครับ
11: แมงสาบยุง
10: ทำไมถึงไม่
11: เพราะว่าแมงสาบเนี่ยกู้ขยะแขยงสกปรกแล้วก็มดกู้กัดเก็บยุงก็ตำคาต้องปัดไปปัดมาไม่ชอบครับ
10: ไม่มีดีสักอย่าง
11: ใช่ครับไม่ชอบ
10: คนทั่วไปเวลาพูดถึงแมลงเนี่ยถ้าไม่เกลียดกลัวก็อาจจะรำคาญนะฮะแต่ว่าน้องเหนือเชื่อไหมว่าแมลงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อโลกเราอย่างยิ่งสำคัญมากนะฮะถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดไม่มีแมลงเนี่ยหลายๆอย่างที่เราชอบจะหายไปน้องเหนือชอบกินผลไม้เปล่า
11: ชอบกินแคนตาลูปสตรอเบอรี
10: ่
11: กล้วยมังคุดลำไยกินทุกอย่างเลย
10: ทุกอย่างเลยนะฮะน้องเหนือเชื่อไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีแมลงเนี่ยผลไม้ต่างๆที่น้องเหนือชอบกินพวกนี้จะหายไปหมดเลย
11: แล้วทำไมไม่มีแมลงถึงไม่มีผลไม้ล่ะครับ
10: ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผลไม้เนี่ยมันคือลูกของต้นไม้พอมีลูกเนี่ยเราก็ต้องมีพ่อกับแม่ถึงจะกำเนิดลูกได้ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: ทีนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปนะฮะว่าต้นไม้เนี่ยขาเดินไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะนั้นพ่อจะมาเจอกับแม่เนี่ยไปมาหาสู่กันลำบากเดินไม่ได้ต้นไม้ก็เลยต้องมีวิธีในการที่จะทำให้เกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปหาเกสรตัวเมียอีกต้นหนึ่งได้ถึงจะผสมกันแล้วก็กลายเป็นผลไม้ที่เติบโตขึ้นมาใครล่ะจะเป็นผู้ผสมเกสรดอกไม้เพื่อให้เกิดผลไม้คำตอบก็คือแมลงนั่นเองครับ
11: แมลงนี่เหรอครับ
10: ใช่ครับ
11: แล้วเป็นแมลงอะไรเหรอครับ
10: แมลงหลายๆอย่างเลยน้องเหนือผีเสื้อผึ้งแม้กระทั่งแมลงวันหรือยุงเนี่ยก็ยังมีตัวที่ไปตอมดอกไม้ต่างๆนำเกสรจากที่หนึ่งไปผสมอีกดอกหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นผลไม้ที่เรารับประทานกันเนี่ยน้องเหนือรู้ไหมว่าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่จะหายไปถ้าเกิดไม่มีแมลงเพราะว่าลูกของต้นไม้อย่างอื่นที่เราชอบกินน่ะอย่างเช่นพวกถั่วพวกอัลมอนด์อย่างเงี้ยรู้จักไหม
11: ไอที่มาใส่ในช็อกโกแลตปะครับ
10: ใช่ครับ
11: โอ้นี่มันกรุบๆ
10: อันนี้ก็ชอบใช่ไหม
11: ชอบครับ
10: อันนี้จะหายไปเหมือนกันถ้าโลกเราไม่มีแมลง
11: จริงเหรอครับ
10: ใช่ครับเพราะว่าที่อเมริกาเวลาเขาปลูกอัลมอนด์กันเนี่ยเขาต้องเลี้ยงผึ้งด้วยนะฮะต้นอัลมอนด์ดอกมันบานเนี่ยก็จะไปขาวเป็นทิวเหมือนกับดงซากุระอย่างเงี้ยนะฮะ
11: ครับ
10: ก็ต้องปล่อยผึ้งเนี่ยให้ไปเป็นคนผสมเกสรให้มันเกิดเป็นลูกอัลมอนด์ขึ้นมา
11: โหเหมือนเป็นแบบผึ้งเป็นมอไซค์อ่ะแบบเอาอีกอันนึงมาผสมอีกนึงไปส่งคนนู้นไปส่งคนนี
10: ้ใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดให้คนไปทำเองเป็นไง
11: เหนื่อย
10: ใช่ครับต้องไปนั่งแบบจิ้มแบบผสมทีละดอกเงี้ย
11: โอ้แบบคือจับต้นมาจับต้นมา
10: อันนี้คือเราปล่อยผึ้งไปทีนึงเป็นล้านตัวเงี้ยมันผสมให้หมดเลยแล้วไม่ใช่แค่อัลมอนด์หรือว่าผลไม้เท่านั้นนะที่จะหายไปสัตว์ก็ได้รับผลกระทบด้วยความสำคัญของแมลงนะครับนอกเหนือจากจะเป็นผู้ผสมเกสรให้ต้นไม้แล้วเนี่ยนะแมลงยังเป็นอาหารของเหล่าสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างนกอย่างเงี้ย
11: นกกินแมลง
10: แล้วก็ตัวอะไรกินแมลงอีก
11: กบ
10: กบนะฮะแลบลิ้นออกมาแบบนี้แม้กระทั่งกิ้งก่าหรือว่าปลาปลานี่ก็กินตัวอ่อนของแมลงที่อยู่ในน้ำได้นะถ้าแมลงหายไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เฉพาะต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตมีลูกได้พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่กินแมลงเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรกินอดตายเหมือนกัน
11: หิวจังโอ้หิวข้าวไม่มีอะไรกิน
10: นอกจากนี้ครับแมลงยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นผู้เก็บกวาดน้องเหนือลองนึกภาพเวลาเราทำของกินหรือว่าเศษอะไรหล่นบนพื้นเนี่ยใครมาเก็บ
11: แม่เราครับ
10: แม่ก็มีบทบาทนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในป่าเนี่ยพวกมดพวกปลวกมดก็จะมาเก็บเศษอาหารกลับไปที่รังส่วนปลวกก็จะมาคอยแทะกินพวกต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าขอนไม้ที่ร่วงหล่นมาถ้าไม่มีแมลงเหล่านี้ขยะเต็มโลกเหมือนสมมติถ้าเป็นห้องน้องเหนือเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรหล่นพื้นปุ๊บไม่มีใครมาเก็บเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับ
11: ไม่สะอาดสกปรกนำเชื้อโรคอีกครับ
10: แล้วลองนึกภาพเป็นอย่างนี้ทั้งโลกอะฮะ
11: มาเก็บได้
10: เพราะนั้นในโลกที่ไม่มีแมลงเนี่ยโอ้โหไม่มีผลไม้กิน
11: ใช่ครับ
10: ไม่มีนกไม่มีปลาไม่มีหนูไม่มีอะไรอีกสารพัดแถมขยะยังล้นโลกอีกต่างหากสรุปแล้ววันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับ
11: 1ถ้าไม่มีแมลงจะไม่มีใครผสมดอกไม
10: ้
11: ต้นไม้และไม่มีผลไม้ให้เรากินครับ
10: ใช่ครับ
11: 2ถ้าไม่มีแมลงสัตว์ที่กินแมลงจะอดตาย3ถ้าไม่มีแมลงขยะจะล้นโลกไม่มีใครมาเก็บกวาด

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่เพียงพอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับอ่ะเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

0: นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วย
1: ชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองและส่งเข้าสู่กระแสเลือดมีหน้าที่สำคัญในการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อความสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกช่วงที่ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมามากที่สุดคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นช่วงที่เราหลับลึกแล้วเท่านั้นหลังเราเริ่มเข้านอนคนเราจะใช้เวลาประมาณ1-2 ชั่วโมงกว่าจะเข้าสู่ภาวะหลับลึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงไม่ควรเข้านอนเกิน4ทุ่มนั่นเองทำไมเราต้องนอนทำไมคนเราต้องนอนกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลังการนอนหลับคนทั่วไปจะนึกถึงหรือสนใจเรื่องการนอนก็ต่อเมื่อเจอปัญหานอนไม่หลับแต่สำหรับนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศสนใจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ทดลองขัดขวางห้ามไม่ให้สุนัขนอนหลับเป็นเวลา10วันจากนั้นดูดเอาสารเหลวจากสมองของสุนัขเหล่านั้นแล้วฉีดเข้าไปยังสมองของสุนัขตัวอื่นๆที่ได้นอนหลับตามปกติที่เกิดก็คือทำให้สุนัขง่วงหลับทันทีดังนั้นสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คือในสารเหลวนั้นมีสิ่งที่ทำให้สัตว์ง่วงนอนได้นักวิจัยเรียกมันว่าฮิปโนท็อกซินและเมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ้นทำให้พบว่ามีสารหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเช่นอะดีโนไซด์
0: จึงเป็นกลไกที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่ซุปรู้ไหมครับถ้าเกิดผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับอ้าวนั่นไงมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: โชคดีนะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้าเนี้ยผมมีแผลโรงเรียนแน
0: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอร์ตกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอร์ตเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว้นแว้นแว้นแว้นแว้น
0: ไม่สวมหมวก
1: ไปเลยครับพี่
0: ท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ย1คนเลยนะครับพอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอดคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมล์คร
0: ับ อ๋อครับครับ
1: เอานั่นไงรถเมล์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล์
1: ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมล์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมล์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมล์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: ครับจะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้น ติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับ
2: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้น

0: ของเขาเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3กับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะครูชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่นักเรียนได้ทำกันไปนะคะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปคะใครจะตอบคะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำกิจกรรมอะไรไปอะกลุ่ม3ยกมือนะคะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
2: วาดแบบร่างโรงละครจิ๋วครับ
1: เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อนได้บอกว่าวาดแบบร่างโรงละครจิ๋วใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้วาดแบบร่างโรงละครจิ๋วนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคะแบบร่างที่ดีควรเป็นอย่างไรและแบบร่างของนักเรียนเป็นแบบร่างที่ดีหรือไม่คะขอตัวแทนตอบหน่อยได้ไหมคะว่าแบบร่างที่ดีควรเป็นอย่างไรขอกลุ่ม2เดี๋ยวให้กลุ่ม2ตอบนะคะ
2: แบบร่างที่ดีคือ
1: ควรมีอะไรบ้างในการวาดแบบร่างที่ดีเราจะต้องวาด
2: รายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ
1: มีรายละเอียดที่ครบถ้วนอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
2: รูปวาดค่ะ
1: อย่างเช่นมีรูปวาดมีอะไรอีกคะกลุ่มขอกลุ่ม4ค่ะนอกจากมีรูปวาดแล้วในแบบร่างของเราเราจะต้องระบุอะไรเพื่อให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วนคะ
2: ตัวละครครับ
1: มีการระบุตัวละครใช่ไหมคะเราต้องเขียนอะไรอีกคะ
2: ชื่อตัวละครครับ
1: ชื่อตัวละครมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นมีคำตอบอื่นอีกไหมเอ่ยมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะหรือตอบแบบเดียวกับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแบบร่างที่ดีนะคะควรมีลักษณะอย่างไรสำหรับแบบร่างที่ดีนะคะก็คือควรมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะอย่างเช่นวาดรูปชิ้นงานที่ชัดเจนนะคะมีการระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะและมีการจัดลำดับการทำก่อนหรือหลังนั่นเองค่ะแล้วแบบร่างที่นักเรียนได้ออกแบบไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนคิดว่าแบบร่างของนักเรียนเป็นแบบร่างที่ดีไหมคะดีไหมคะนักเรียนต้นทางคิดว่าเป็นแบบร่างที่ดีแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นแบบร่างที่ดีใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างโรงละครจิ๋วนะคะที่ตัวละครสามารถเคลื่อนที่ได้กันนะคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้วาดแบบร่างกันไปแล้วในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาลงมือทำนะคะตามแบบร่างที่นักเรียนได้ออกแบบไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วกันนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในกิจกรรมร่วมแรงแปลงร่างนิทานนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อมาดูกันนะคะว่าข้อแรกนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายเกี่ยวกับการทำให้ตัวละครในนิทานเคลื่อนที่ได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงผลของแรงที่มีต่อวัตถุหรือแม่เหล็กค่ะและอย่างที่สองนะคะนักเรียนจะต้อง

0: สำหรับวิธีทำในวันนี้นะคะมีด้วยกัน1ข้อนั่นก็คือข้อที่4ค่ะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอ่านวิธีทำในข้อที่4พร้อมกันก่อนนะคะหลังจากที่อ่านวิธีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจหลังจากอ่านวิธีทำกันแล้วนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปอ่านวิธีทำในข้อที่4กันค่ะข้อที่4จะทำอะไรคะสำหรับวิธีทำในข้อที่4นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้วาดแบบร่างโรงละครไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้นักเรียนจะต้องลงมือทำนะคะก็คือลงมือสร้างตัวละครหรือโรงละครจิ๋วนะคะที่นักเรียนได้ออกแบบไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องอย่าลืมนะคะนำไปทดสอบด้วยนะคะว่าที่นักเรียนสร้างสามารถใช้ได้หรือไม่นำมาเล่านิทานในโรงละครจิ๋วได้หรือไม่นั่นเองค่ะพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่าที่อ่านไปนักเรียนเข้าใจอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องทำอะไรในชั่วโมงนี้นักเรียนต้องทำอะไรในชั่วโมงนี้เอ่ยขอตัวแทนกลุ่ม4ค่ะกลุ่มอื่นฟังเพื่อนด้วยนะคะ
1: ลงมือสร้างตัวละครและลงละครจิ๋วครับ
0: เพื่อนบอกว่านักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือลงมือสร้างตัวละครและลงละครจิ๋วเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะนักเรียนต้นทางเห็นด้วยกับเพื่อนนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะในชั่วโมงนี้ก็คือนักเรียนจะต้องร่วมกันสร้างโรงละครจิ๋วตามที่ออกแบบไว้นั่นเองค่ะและเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะเมื่อนักเรียนสร้างโรงละครจิ๋วแล้วสร้างตัวละครแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อขอกลุ่ม4ค่ะอีก1คนนะคะเมื่อสร้างโรงละครและตัวละครจิ๋วแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: ช่วยกันขยับตัวละครค่ะ
0: ช่วยกันขยับตัวละครมีคำตอบอื่นอีกไหมคะขอกลุ่ม4อีกคนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เพื่อนยกก่อนนะคะ
1: นำไปทดลองครับ
0: นำไปทดลองมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่ม3อีกหนึ่งคำตอบ
2: เล่านิทานค่ะ
0: นำไปเล่านิทานใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วปรบมือให้กับเพื่อน3คนที่ได้ตอบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อเมื่อนักเรียนสร้างตัวละครและโรงละครจิ๋วเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำไปทดสอบผลการสร้างนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาสามารถใช้งานได้หรือไม่นะคะนักเรียนคะในส่วนของใบงานนะคะวันนี้นักเรียนจะไม่มีใบงานในการบันทึกผลแต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำนะคะตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วอย่างเต็มที่และเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเลยนะคะนักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่83ด้วยนะคะสำหรับเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องประเมินในข้อที่5นะคะซึ่งในข้อที่5นักเรียนจะต้องประเมินตนเองนะคะว่านักเรียนสามารถแก้ปัญหาตามวิธีการที่ออกแบบไว้ได้หรือไม่ถ้านักเรียนทำได้ดีนะคะนักเรียนจะต้องระบายกี่ดาวคะ3ดาวถ้านักเรียนทำได้บ้างระบายกี่ดาวคะ2ดาวถ้ายังทำได้ไม่ดีระบายกี่ดาวคะ1ดาวใช่ไหมคะถ้าในวันนี้นักเรียนยังแก้ปัญหาได้ไม่ดีนะคะและคิดว่าในครั้งหน้านักเรียนจะทำให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในช่องนี้ได้เลยนะคะพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแล้วนักเรียนปลายทางพอเข้าใจใช่ไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทบาทคุณครูแล้วก็บทบาทของนักเรียนกันนะคะว่าในวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับบทบาทคุณครูนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือให้คุณครูนะคะ

คอยสังเกตให้คำแนะนำในการสร้างโรงละครจิ๋วและอย่างที่สองนะคะคอยให้ความช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ของมีคมค่ะและบทบาทของนักเรียนนะคะมีดังนี้นะคะ 1. ค่ะให้นักเรียนสร้างโรงละครจิ๋วตามที่ออกแบบไว้ 2. นะคะทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ชิ้นงานของตนเองสำเร็จลุล่วงและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องคอยช่วยเหลือและแก้ไขหากสมาชิกในกลุ่มมีปัญหาค่ะและนี่นะคะก็คือบทบาทของคุณครูแล้วก็บทบาทเรียนค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะมาสร้างโรงละครจิ๋วนะคะทั้งนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะวันนี้เราจะมาสร้างโรงละครจิ๋วกันนะคะเมื่อเด็กๆสร้างโรงละครจิ๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมนำไปทดสอบชิ้นงานด้วยนะคะว่าสามารถใช้งานตรงตามสถานการณ์ที่นักเรียนได้ออกแบบไว้หรือไม่นะคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะไปทำโรงละครจิ๋วกันหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้สร้างโรงละครจิ๋วและตัวละครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนคะถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไปทํานอกชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลในชั่วโมงกันก่อนนะคะนักเรียนคะ

0: คุณครูมีคำถามค่ะผลการสร้างโรงละครจิ๋วของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้นักเรียนสร้างโรงละครสร้างตัวละครเป็นยังไงบ้างคะสำเร็จไหมคะทำอะไรเสร็จบ้างคะขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะทำอะไรเสร็จบ้างกลุ่ม4ค่ะทำอะไรเสร็จบ้างในวันนี
1: ้บ้านครับ
0: มีบ้านเสร็จใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะกลุ่ม2
1: ตัวละครค่ะ
0: มีตัวละครเสร็จใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะกลุ่ม1ค่ะ
2: หมาป่าค
0: ่
2: ะ
0: มีหมาป่าที่เป็นตัวละครเสร็จใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอะไรเสร็จบ้างคะในวันนี้อะไรค่ะผลการสร้างของนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมีบ้านเสร็จนะคะแล้วก็ตัวละครก็คือหมูแล้วก็หมาป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะไรค่ะชิ้นงานของนักเรียนสามารถทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้หรือไม่คะได้ไหมคะแล้วได้อย่างไรเคลื่อนที่อย่างไรใช้ความรู้อะไรใช้ความรู้อะไรขอกลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่ม3ใช้ความรู้อะไรไปทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้กลุ่มอื่นฟังด้วยนะคะ
3: แรงสัมผัสค่ะ
0: ใช้แรงสัมผัสใช่ไหมคะใช้อย่างไรอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะว่าเราใช้แรงสัมผัสไปทำให้ตัวละครในโรงละครเคลื่อนที่ได้หนูมีวิธีการทำอย่างไรหนูใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสใช่ไหมคะแล้วหนูทำยังไงคะให้ตัวละครเขาเคลื่อนที่ได้มีเพื่อนจะช่วยไหมเอ่ยกลุ่ม4ช่วยลูกกลุ่ม4ช่วยกลุ่ม4ช่วยขอไม้ให้กลุ่ม4ด้วยค่ะ
4: ใช้แรงแม่เหล็กครับ
0: กลุ่ม4ใช้แรงใช่ไหมใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กแล้วทำให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะ
4: ขยับแท่งแม่เหล็กครับ
0: อะไรนะคะ
4: ขยับแท่งแม่เหล็กคร
0: ับ ขยับแท่งแม่เหล็กไปมาใช่ไหมคะเด็กๆคะที่เพื่อนกลุ่ม3บอกว่าเป็นแรงสัมผัสมีใครใช้แรงสัมผัสเหมือนกับเพื่อนกลุ่ม3ไหมคะกลุ่ม2กลุ่ม2คะลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้แรงสัมผัสหนูทำอย่างไรให้ตัวละครหนูมีวิธีการทำอย่างไรให้ตัวละครเขาขยับได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัส
5: เอาสกอตเทปมาติดกับไม้ไอติมแล้วไปติดกับตัวละครค่ะ
0: ก็คือเอาสกอตเทปติดกับไม้ไอติมแล้วก็ไปติดกับตัวละครแล้วให้ตัวละครเขาเคลื่อนที่ได้อย่างไรคะเราจะต้องทำยังไงเอาความรู้เรื่องแรงสัมผัสไปทำยังไงให้ตัวละครเคลื่อนที่ได
5: ้ขยับตัวละครไปมาค่ะ
0: ขยับตัวละครไปมาก็คือจับไม้ไอติมขยับตัวละครไปมาถูกไหมคะอันนี้ก็ใช้ความรู้เกี่ยวกับแรงสัมผัสนะคะแล้วก็มีแม่เหล็กที่เพื่อนได้ตอบไปด้วยเอาละค่ะนักเรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรแต่ละกลุ่มมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคะกลุ่มหนึ่งมีปัญหาไหมคะมีไหมคะอย่างไร
6: เฉดสีไม่ตรงกันครับ
0: เฉดสีไม่ตรงกันแล้วทำอย่างไรคะแก้ไขปัญหาอย่างไรมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
6: เฉดสีตรงกันครับครับ
0: ระบายทับก็คือแก้ไขให้เฉดสีตรงกันถูกไหมคะกลุ่ม2มีปัญหาไหมคะไม่มีกลุ่ม3มีปัญหาไหมคะมีไหมคะไม่มีกลุ่ม4มีไหมคะไม่มีกลุ่ม5มีไหมคะไม่มีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่คะระหว่างทำกิจกรรมแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรคะเอาเลยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนจะหมดชั่วโมงกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันก่อนนะคะขอตัวแทนสรุปกิจกรรมหน่อยได้ไหมคะว่าในวันนี้นักเรียนทำกิจกรรมกันไปแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างขอตัวแทนหน่อยได้ไหมคะกลุ่ม4ยกมือค่ะเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะฟังเพื่อนสรุปกิจกรรมด้วยนะคะ
4: ได้การสร้างนิทานครับ
0: ได้การสร้างนิทานใช่ไหมคะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงมาใช้ใช่ไหมคะนอกจากความรู้เรื่องแรงผลของแรงแล้วยังนำเรื่องอะไรมาใช้ในการสร้างโรงละครจิ๋วสร้างนิทานอีกคะ
4: แรงสัมผัสครับ
0: แรงสัมผัสแล้วมีอะไรคะมีเรื่องอะไรอีกคะ มีความรู้เรื่องอะไรอีกไหมคะแล้วแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่อย่างไร
4: ให้วัตถุชิ้นนั้นขยับครับ
0: ให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ขยับได้ใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีข้อสรุปอื่นอีกนะคะขอให้เพื่อนกลุ่ม4อีก1คน
1: สามารถเอาไปสร้างโรงละครจิ๋วเล่นที่บ้านได้ค่ะ
0: สามารถนำไปสร้างโรงละครจิ๋วเล่นที่บ้านได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนที่ช่วยสรุป2คนด้วยค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าแรงจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยอาจทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่และสามารถนำไปใช้ในการสร้างโรงละครจิ๋วได้ค่ะและนี่นะคะก็คือข้อสรุปในวันนี้นั่นเองค่ะก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานซึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะก็เป็นชั่วโมงที่4ค่ะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะชั่วโมงถัดไปก็คือ1ค่ะโรงละครจิ๋วนะคะที่นักเรียนได้สร้างกันไว้นะคะแล้วก็2นะคะใบงานเรื่องร่วมแรงแปลงร่างนิทานหน้าที่81ถึง82ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ
8: ขอบคุณ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอท

0: ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rF L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย